0: คลอรีนเข้าไปเพื่อฆ่าเชื้อให
1: ้ค่ะคลอรีนยังมีกลิ่นคลอรีนอยู่อีกโอ้
0: ครับผมเออจนเซ็งซื้อมา4แพ็ค8แพ็คอ่ะ
1: เออไม่ได้
0: ครับ
1: ซื้อไทยช่วยไทยพักหรือเปล่า
0: โอ
1: ้โหจะไทยช่วยไทยหรือไม่ซื้อราคาเต็มก็ไม่ควรจะมีกลิ่นนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ตะกอนอะไรพวกนี้ค่ะตรวจสอบกันด้วย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
4: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งมุ่ยทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะจานเจตวันนี้หัวข้อคือ
3: วันนี้นะครับคุณกฤตจะมาพูดคุยเรื่องมองการขยับตัวของเมียนมาผ่านกระดานหมากรุกจีนนะจะไปเปรียบเทียบกับเรื่องของกระดานหมากรุกจีนว่าเป็นอย่างไรอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารกันนะครับผมก็มีข่าวมาเชิญชวนคุณผู้ฟังนะที่อยากจะหาทริปนะครับส่งท้ายปลายปีนะครับมีทริปสิริมงคลส่งท้ายปลายปีนะครับมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลปาฏิหาริย์ล้านนานะครับทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะครับนำทีมโดยอาจารย์คาทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์นะฮะซึ่งจะพาบินตรงไปที่เชียงใหม่นะซึ่งเดี๋ยวคุณลิซ่าก็จะไปพรุ่งนี้เนา
4: ะ
3: นะฮะไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยขามกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วก็พาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยด้วยนอกจากนี้นะครับยังไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มนะฮะเดินถนนคนเดินนะครับการละดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาที่มีอาจารย์คาทานะมาอัปเดตนะฮะเรื่องของดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักสัตว์นะครับเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะครับ Early Bird นะครับเพียง 29,999 บาทนะจากราคาเต็ม 21,999 นะครับถึงวันที่15ตุลาคมนี้วันสุดท้ายที่จะ Early Bird ได้นะครับทุกที่นั่งนะครับจะมีเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีนะครับจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0814986322หรือว่าทาง LINE @met107 นะ met107 นะอย่าลืมนะวันนี้วันสุดท้ายในราคา Early Bird นะครับ
4: นะคะเผื่อใครสนใจนะวันนี้วันสุดท้ายสำหรับ Early Bird นะคะรีบโทรเข้ามาจองได้เลยนะคะนอกจากทริปดีๆแล้วนะคะหากคุณกำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์ในทำเลดีๆนะคะแบมหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะจัดแคมเปญใหญ่แบม Clearance Sale 2026นะรวมทรัพย์เด่นบ้านที่ดินแล้วก็คอนโดทั่วประเทศนะคะมาให้เลือกในเดียวพิเศษลดสูงสุด 40% นะคะยิ่งตัดสินใจเร็วนะคะก็ยิ่งได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อทรัพย์และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันนะคะฟรีค่าธรรมเนียมโอนสูงสุด 900,000 บาทต่อรายการทรัพย์ที่แล้วก็ที่สำคัญนะคะแบมมีทั้งทางเลือกซื้อเงินสดแล้วก็ซื้อแบบผ่อนได้ด้วยนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะทรัพย์เด่นๆนะคะตัวอย่างแรกนะคะมีบ้านเดี่ยวหมู่บ้านไลฟ์แบงคอกบูลเวิร์ดนะคะเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครราคาคลีเรนซ์เนี่ยอยู่ที่4,700,000บาทนะคะ2ค่ะมาดูคอนโดมิเนียมโครงการบ้านบางขุนนนท์ริมน้ำเขตบางกอกน้อยกทมนะคะราคาคลีเรนซ์อยู่ที่1,954,000 บาทนะคะ3ค่ะอาคารพาณิชย์นะคะอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะราคาคลีเรนซ์อยู่ที่3,920,000บาทนะคะแล้วก็4ค่ะที่ดินเปล่าโครงการกฤษดานครนะคะ25เขตมีนบุรีกทมราคาคลีเรนซ์อยู่ที่3,335,000 บาทนะคะอันนี้คือตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่มีตัวอย่างแล้วก็แต่ว่ามีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับแคมเปญนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะคะใครที่สนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ026300700นะคะหรือคลิกมาที่เว็บไซต์ bam.co.th นะคะทางนี้เงื่อนไขก็เ

0: เป็นไปตามที่แบบกำหนดนะคะ
1: นะเผื่อใครสนใจนะครับก็เป็นอีกแนวทางนึงนะนะได้ทรัพย์ที่ตัวเองอาจจะถูกใจ
0: ในทำเลดีๆ ด้วยนะคะลองเข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์หรือโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะเผื่อจะได้ที่ที่ดินบ้านหรือว่าคอนโดที่ตัวเองกำลังใฝ่ฝันอยู่นะคะ
1: ครับอ่ะผมขอมาที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ AI คือ Anthropic นะครับเตรียมที่จะมีการเปิด IPO ก็คือเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยความน่าสนใจก็คือว่าคาดการณ์กันนะฮะว่าน่าจะเป็น IPO ที่มูลค่าเนี่ยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อาจจะทะลุถึงคุณฟังดีๆนะ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: โอ้โห
1: คือมันแบบมหาศาลมากนะฮะซึ่งทาง Anthropic เองก็เตรียมที่จะเปิดผลประกอบการไตรมาสที่3เป็นครั้งแรกต่อนักลงทุนที่มีศักยภาพนะก็อันนี้คือเป็นการเตรียมนั่นแหละที่จะเข้าสู่การขายหุ้น IPO ซึ่งน่าจับตามองมากว่าน่าจะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะของสหรัฐเลยนะก็คือเขาจะเปิดเผยผลตัวเนี้ยนะครับผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยนะครับในวันพุธที่สหรัฐก็คือวันนี้นี่แหละนะฮะก็เดี๋ยวคงจะออกมาเร็วๆนี้แหละแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือนะฮะในสิ่งที่บอกเนี่ยมันจะมีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะอันนี้จากรอยเตอร์สเขาบอกว่า Anthropic warns AI may pose existential risk to humanity in IPO filing ก็คือคำนี้น่าสนใจครับคือในสิ่งที่จะเปิดเผยออกมาเนี่ยหนึ่งในนั้นในสิ่งที่เปิดเผยออกมาเนี่ยมันมีเรื่องนึงด้วยก็คือเขาบอกว่า AI เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการมีอยู่ของมนุษยชาตินะคำว่า existential เนี่ยก็คือการมีอยู่ของมนุษยชาติโอ้โหไปถึงขนาดนั้นเลยคืออย่างนี้ครับตัวแรงงานเนี่ยเขาบอกว่า อีกไม่นานเนี่ยความห่วงกังวลก็คือว่าตัว AI เนี่ยปกติเนี่ยเรามองว่า AI เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้พลังงานหรือว่าต้องใช้ data center ในการที่จะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะเข้าไปแทรกซึมหลายคนบอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราดึงปลั๊กบางคนพูดอย่างนี้นะดึงปลั๊กหรือว่าถ้าเขาไม่มี data center เขาไม่มีพลังงานเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกซึมได้แต่รายงานฉบับนี้เขาบอกว่าไม่ใช่นะมันน่ากลัวกว่านั้นคือ AI มันจะสามารถพัฒนาในหน่วยที่ย่อยมากคือมันสามารถจะเข้าไปในอุปกรณ์เล็กๆอย่างเช่นตู้เย็นที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสมาร์ทรีเฟรจิเรเตอร
0: ์
1: หรือเครื่องดูดฝุ่นไดเป่าผมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตมันจะสามารถเข้าไปได
0: ้
1: คุณลองนึกภาพมันเหมือนไวรัสอะที่ตัวเล็กๆอ่ะแล้วมันสามารถจะเข้าไปแทรกซึมอุปกรณ์เหล่านี้ได้แล้วมันจะปั่นป่วนนะมันจะสร้างความเรียกว่าปั่นป่วนไปหมดอ่ะคือเราอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันคงเข้าเฉพาะแค่สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ไม่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบสมาร์ทอ่ะขึ้นว่าสมาร์ทอ่ะเข้าได้หมดเลย
0: อัน
1: นี้คือสิ่งที่น่ากลัวแต่คุณลิซ่าฟังแล้วน่ากลัวเนา
0: ะ
1: แต่มีคนออกมานักวิเคราะห์ออกมาบอกว่าอันนี้คือความพยายามของ Anthropic ที่จะอวดอ้างอ่ะในการที่จะทำให้ตัว IPO ของเขาอ่ะมันยิ่งปั่นราคาขึ้นไปอีกนึกออกไหมว่านี่ไง AI มันสำคัญขนาดนี้นะดังนั้นเนี่ยคุณควรจะต้องมาเข้ามาลงทุนกับเรานะเข้ามาลงทุนกับเราเพราะว่าเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างมากเลยนะต่อมวลมนุษยชาตินะการมีอยู่ของมวลมนุษยชาติเลยนะ
0: นะ
1: อันนี้ก็มีคนวิเคราะห์แบบนี้เหมือนกัน
0: นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอีลอนมัสก์พอเห็นข่าวนี้รู้สึกยังไงบ้างนะคะก่อนหน้านี้ SpaceX ก็เข้า IPO แล้วก็โอ้ราคาก็ตอนที่เปิดตัวมาก็พุ่งเหมือนกันนะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นทริลเลียนแนร์คนแรกเลยนะตอนนั้นเนี่ยค่ะก็ไม่แน่ใจ
1: ต้องมาดู Anthropic
0: พอเห็นข่าว Anthropic ตรงนี้เนี่ยอีลอนมัสก์รู้สึกยังไงบ้าง
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะเอ๊ะบริษัทนี้ทำอะไรก็คือทำ AI ที่ชื่อว่า Claude
0: ค่ะ
1: ผมชอบใช้ตัวนี
0: ้
1: คุณลิซ่าชอบใช้ตัวไหน
0: จริงๆปัจจุบันใช้ Chat GPT เป็นหลัก
1: โอ้ถ้าลองมาใช้ Claude แล้วจะติดใจนะ
0: คือไม่ใช่อะไรหรอกนะคะเห็นคือวิธีการใช้ Claude เนี่ยมันจะต้องมีเครดิตแล้วบางทีเราเอ๊ะทำไมเครดิตหมดเร็วจังเลยนะคะแต่จริงๆ
1: ต้องไปโปรมันต้องไปโปร
0: จริงๆถ้าเป็นตัว AI เองก็ชอบอยู่นะคะระบบค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะมาดูอีกหนึ่งข่าวนะคะก่อนที่จะปิดเบรกไปในช่วงนี้นะคะไปดูเรื่องสะพานนะคะที่วันนี้นะคะทางจีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยจะเปิดนะคะให้รถยนต์เนี่ยสามารถที่จะข้าม
1: สายมิตรภาพเหรอ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นจีนเกาหลีเหนือนะคะรถยนต์สามารถที่จะข้ามแม่น้ำยาลูแห่งเป็นสะพานแห่งใหม่นะแต่ว่าคือเขาเนี่ย สร้างมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งจะมาเปิดได้นะคะแล้วก็ทั้งสองประเทศเขาก็จะจัดพิธี

0: ิดร่วมกันนะคะก็นับเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็การค้าระหว่างทั้งสองประเทศนะคะสะพานแห่งใหม่นี้นะคะเชื่อมเมืองตานตงในมณฑลเหลียวหนิงนะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนะคะกับเมืองที่ชื่อว่าซินอือจูนะคะของเกาหลีเหนือมีความยาว 3,026 เมตรนะคะแล้วก็เป็นสะพาน4ช่องการจราจรนะคะโดยจีนก่อสร้างสะพานฝั่งของตนเองเนี่ยเสร็จสิ้นจริงๆตั้งแต่2014แล้วแต่ว่าการเปิดใช้งานล่าช้ามานานกว่า12ปีเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าฝั่งเกาหลีเหนือยังสร้างถนนเชื่อมต่อแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรไม่แล้วเสร็จนะคะประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เคยตึงเครียดจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติไปนะคะก็ทำให้มีความล่าช้าในการเปิดแต่สะพานแห่งใหม่นี้นะคะมีความสำคัญในฐานะเส้นทางขนส่งทางบกหลักสำหรับการค้าระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็มีเป้าหมายเข้ามาแทนที่สะพานมิตรภาพจีนเกาหลีซึ่งมีอายุหลายสิบปีแล้วก็มีข้อจำกัดด้านขีดความสามารถในการรองรับการจราจรนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยสะพานเก่าถูกใช้เป็นเส้นทางรถไฟโดยสารระหว่างทั้งสองประเทศด้วยนะคะทางจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดเลยของเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็เป็นแหล่งสนับสนุนสำคัญทั้งทางด้านการทูตเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองจากข้อมูลนะคะระบุว่าการส่งออกสินค้าจีนไปยังเกาหลีเหนือนะคะเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นในระดับสูงสุดในรอบ6ปีแล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ25จากปีก่อนหน้านี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมูลค่าการค้าดังกล่าวเนี่ยยังต่ำกว่าระดับก่อนที่มาตรการการคว่ำบาตรของสหประชาชาติจะเข้มงวดขึ้นในปี2017นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดสะพานนี้เนี่ยก็เกิดในช่วงที่เกาหลีเหนือเนี่ยเริ่มที่จะขยายการติดต่อกับต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากจีนแล้วเนี่ยค่ะทางด้านของเกาหลีเหนือเขาก็มีความพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียด้วยทั้งสองประเทศนี้เขาก็มีสะพานถนนข้ามแม่น้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็เพิ่งที่จะเปิดใช้ไม่นานมานี้เหมือนกันนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถือว่าใกล้ชิดกับทางเกาหลีเหนือแล้วก็มีสะพานที่จะเชื่อมทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้ค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นสะพานมิตรภาพนะ
0: ค่ะ
1: เกาหลีเหนือ
0: เกาหลีเหนือแล้วก็จีนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามคุณกริชครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cashสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meetings.imf.org
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกริชอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมากันนะคะไปมองการขยับตัวของเมียนมาผ่านกระดานหมากรุกจีนกันค่ะ
8: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดี สวัสดีครับทั้งสองท่านแล้วสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับวันนี้

0: มาที่มาเลเซียครับ
1: อ๋ออากาศเป็นไงบ้างครับพี่หมอว่าฝุ่นอบมันกระแอมอะไรเงี้ยไม่กี่กระแอมอะไรเงี้ย
0: ฮะใช่เพราะว่า PM 2.5 นี่แรงมากครับ
1: อันนี้อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ครับหรืออยู่ที่ไหนครับเนี่ย
0: อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ครับ
1: อ๋อและมัน

0: ได้นะครับ
1: แต่ก็หนักหน่วงมากเลยนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณกฤต
0: ครับผมครับ
2: นะคะก็มาดูคำถามกันก่อนเลยนะคะกับของรางวัลสัปดาห์นี้นะคะก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องของการขยับตัวของเมียนมาผ่านกระดานหมากรุกจีนค่ะ
0: ครับผมก็วันนี้คำถามนะครับประเทศสุดท้ายในอาเซียนที่ท่านประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสมินอองไลน์เนี่ยมาเยือนเนี่ยคือประเทศไหน
1: ล่าสุดนะประเทศล่าสุดเนาะ
2: ค่ะ
0: A ก็อินโดนีเซีย B ก็มาเลเซียครับรางวัลเป็นของฝากจากมาเลเซียครับเป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักครับครับ
2: เห็นภาพแล้วนะคะเป็นกระเป๋าน่ารักดีนะคะลายสวยนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399นะคะสำหรับคำถามค่ะประเทศล่าสุดในอาเซียนนะที่ทางประธานาธิบดีมินอองไลน์นะคะไปเยือนคือประเทศอะไรนะคะ choice ค่ะ A คืออินโดนีเซียค่ะ B คือมาเลเซียนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมสนุกสามารถตอบ A หรือ B เข้ามานะคะพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทาง SMS นะคะ4689399ค่ะเด
1: ี๋
2: ยวเรามาเฉลยกันอีกทีนึงนะคะคุณกฤตคะ
0: ผมครับก็ช่วงนี้เราจะเห็นท่านประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสมินอองไลน์เนี่ยเดินสายถี่มาก
1: ใช่ท่านเอเชียนทัวร์นะฮะ
0: เอเชียนทัวร์เลยครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาถ้านับกันได้เนี่ยก็ประมาณสัก10ผมว่ามา13 14ครั้งแล้วนะครับที่เดินทางออกนอกประเทศไปเยือนประเทศต่างๆประเทศที่สำคัญก็รัสเซียนะครับไปถึง 4-5 ครั้งนะครับทุกครั้งที่ไปเดินทางไปก็น่าจะไปประชุมเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านยุทโธปกรณ์กับนิวเคลียร์สันติภาพอะไรของเขาเนี่ยนะฮะเยอะแยะไปหมดแล้วเรื่องของพลังงานด้วยนะไปเจรจาขอน้ำมันจากรัสเซียนะครับตอนนั้นแล้วก็ประเทศจีนอันนี้สำคัญนะครับประเทศจีนซึ่งเราวันนี้เรากำลังจะมาพูดกันเนี่ยเพราะจีนเนี่ยก็ไปเยือนมา 2-3 ครั้งแต่ทุกครั้งก็มีเรื่องความมั่นคงชายแดนเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจจีนเมียนมาหรือว่า CMEC นะครับแล้วก็ไปทางส่วนของทางส่วนของอินเดียอีก2ครั้งนะครับก็อันนั้นก็เป็นการเยือนของท่านประธานาธิบดีในส่วนนี้แต่ว่าทางอาเซียนเองก็ไปกันมาประมาณ5ประเทศแล้วนะครับทุกครั้งก็จะเป็นในลักษณะของการไปเจรจาทวิภาคีนะครับแล้วก็ปัญหาหลักๆก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาการค้าชายแดนการแรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสแกมเมอร์ที่เขาเล่นหนักนะครับแต่ว่าเราตอนแรกๆเราก็มองเอ้ยมันปกตินะครับก็คือท่านคงอยากจะมีเวทีสำคัญระหว่างโลกเวทีโลกของท่านเมียนอองไลน์นะครับแต่ว่าพอมองลึกๆเข้าไปผมว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วล่ะนะครับถ้ามองว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเองก็รอบที่2นี่ก็กำลังจะเห็นภาพชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าเรื่องนี้เราต้องมองไปว่าจีนเนี่ยเขาถนัดอยู่แล้วเรื่องการเล่นเกมเล่นหมากรุกอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมก็มองว่างานนี้เป็นงานที่ไม่ธรรมดาจานเจ็ดนะครับเพราะว่าการที่ชูให้เมียนมาเนี่ยออกโรงเนี่ยผมว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของการวางหมากเพราะว่าเราจะเห็นว่าเมียนมาเองเนี่ยกับจีนเขาอะเป็นประตูทางออกทางด้านทางฝั่งตะวันตกของจีนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพิวหรือว่าการทำรถไฟความเร็วสูงจากทางส่วนของวันเบลวันโรดที่เขาตั้งหนึ่งในดิสทิเนชันไว้ที่เมียนมาเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับว่าเอ๊ะเมียนมาจีนเขากำลังเล่นของเรื่องของสงครามภูมิรัฐศาสตร์ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องเป็นคำถามเพราะว่าเราจะเห็นชัดๆมากๆก็คือเมียนมาตอนนี้กำลังเดินสายกันหนักเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทำให้ชัดว่าชัดเจนว่าจีนเขากำลังมองด้านการลุกนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยโดยการเอาหมากรุกของจีนมาเป็นตัวตั้งหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เหมือนกับการวางหมากเช่นจีนเขาอาจจะเป็นฝ่ายแดงนะครับก็ฝ่ายดำก็ทางสหรัฐอเมริกานะจีนก็ต้องเปิดก่อนอยู่แล้วนะครับก็เหมือนถ้าเป็นนักเลงสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าฉันออกอาวุธก่อนก็คือได้เปรียบไปแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับ

0: แล้วก็เขาก็เอาประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศในแถบของอาเซียนแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเนี่ยมาเป็นเกมหมากรุกบน
1: ครับ
0: กระดานหรือเปล่านะครับเพราะเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยเขาลุกหนักมากๆก็คือลุกทางด้านของการส่งคนส่งทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ประเทศ
2: ทุกอย่างเลยนะล่าสุดก็สนามบินที่ใกล้กับชายแดนไทยมากในสปป.ลาว
0: ใช่ครับแล้วนั่นที่ห้วยพึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามของเชียงแสนนะครับอันนั้นเราก็เห็นภาพแล้วว่าเอ้ยเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาวางหมากตรงชายแดนของจีนทั้งหมดเนี่ยที่มีชายแดนติดกันไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวหรือว่าทางฝั่งเมียนมานะครับเมียนมานี่เขาผักหนักเนี่ยนะเพราะว่าเมียนมาเนี่ยถ้าหากว่าเมียนมายึดสมรภูมิตรงส่วนของทะเลตะวันทะเลอินเดียได้เนี่ยก็เท่ากับว่าจีนเนี่ยก็ควบเอาอาเซียนหรือว่าเอเชียไปเกือบครึ่งและเกินครึ่งแล้วก็ว่าได้นะสหรัฐอเมริกาเองก็มาทางฝั่งของแปซิฟิกเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะบินจะข้ามมาฝั่งนี้ก็คงจะลำบากเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นฉากทัศน์ที่งดงามอย่างยิ่งของจีนก็คือว่าการส่งเอาพวกพ่อค้าพ่อขายนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องการใช้ QR code QR Pay นะครับหรือแม้กระทั่งไอ้ตัว WeChat Pay ต่างๆนี้เข้าสู่ประเทศของทางฝั่งของอาเซียนของเราเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างนะวันนี้มาที่มาเลเซียเนี่ยจีนก็เข้ามาเยอะนะครับผมมองภาพแล้วเนี่ยเท่ากับเจอคนจีนในงานประชุมซัมมิตวันนี้เนี่ยก็ผมว่ามันน่าสนใจนะครับว่าจีนเขากำลังคิดอะไรอยู่ในขณะที่ทางฝั่งของญี่ปุ่นเองก็ไม่น้อยหน้าเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็ส่งคนเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับในการประชุมครั้งนี้เพราะงั้นเราเห็นภาพชัดว่าโอ้จีนกำลังเล่นเกมแล้วแหละนะครับเพราะว่าจีนกำลังอยากจะรวบเพราะว่าต้องปิดเปิดประตูให้กับเมียนมานะครับเพราะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันการเกิดสุญญากาศทางอำนาจเนี่ยในเมียนมาได้เนี่ยจีนก็สามารถชนะเกมอันนี้ได้อย่างสวยงามนะครับแล้วอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่เป็นการส่งเอาคนของประเทศจีนเข้ามาสู่ทางฝั่งสปป.ลาวนะครับซึ่งแล้วก็ทางรถไฟที่มาที่สปป.ลาวก็ถือว่าเป็นการเปิดข้ามแดนแม่น้ำหวงโหแล้วล่ะฮะก
2: ็
0: คืออันนี้ก็หมากรุกจีนเนี่ยมันจะมีฝั่งแม่น้ำตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเบี้ยเนี่ยหรือว่าตัวปิงเนี่ยก็คือกลุ่มของประชาชนคนจีนที่ออกมาเดินหน้าอยู่ในเวทีเหล่านี้นะครับในขณะที่เมียนมาเองผมก็มองว่าเมียนมาเขาน่าจะเป็นม้านะเพราะม้ามันไม่เดินตรงๆนะมันเดินตะแคงแล้วก็มันไม่ไปทางตรงเพราะงั้นเนี่ยเมียนมาเองเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องของประชาธิปไตยหรือไม่ก็ตามแต่
2: ร
0: ับเขาเนี่ยเขาพร้อมเสมอที่จะลุกคืบนะครับเข้าไปสู่ทางฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านนะครับรวมทั้งท่านประธานาธิบดีเมียนมาวันนี้เนี่ยเดินหน้าเต็มสูบนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนึงเนี่ยอินโดนีเซียก็ต้องเปิดนะครับเพื่อที่จะให้เมียนมาเนี่ยออกมาเพราะว่าเราจะเห็นภาพชัดๆว่าเมียนมาเนี่ยเข้าสู่อินโดนีเซียได้เมื่อไหร่ปุ๊บเท่ากับว่าเมียนมาเนี่ยตัวม้านี่ไม่มีตัวขวางแล้วนะครับเพราะว่าเวทีของทางฝั่งของในประเทศนะครับก็ถ้าสามารถสร้างความชอบธรรมได้ว่าประเทศเวทีระดับโลกหรือว่าเวทีระดับอาเซียนเนี่ยเปิดรับเขาหมดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็คงจะทางฝั่งของชนชาติพันธุ์หรือว่ากลุ่มของกองกำลังต่อต้านทั้งหลายเนี่ยก็มองภาพว่าอันนี้ก็เขาก็จะเท่ากับว่าแพ้ทางกลยุทธ์กับให้กับทางรัฐบาลเมียนมาได้ถ้าเมียนมาสามารถที่จะครองเดินเก็บคะแนนนะครับถ่ายภาพกับผู้นำต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านนะทั้งหมดได้เนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจว่ามันเป็นการผลักดันหรือว่าการอยู่เบื้องหลังจากมหาอำนาจที่กำลังช่วยกันผลักหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามหาอำนาจในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้มองที่

0: ที่จีนอย่างเดียวนะผมมองไปที่รัสเซียด้วยอาจารย์เจตเพราะว่ารัสเซียมันก็เหมือนเป็นเกาะคุ้มกันให้กับเมียนมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้รัสเซียเข้าสู่เมียนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือว่าการส่งเสริมการผลิตยุทโธปกรณ์หรือแม้กระทั่งการขายยุทโธปกรณ์เข้าสู่ประเทศเมียนมาเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจว่าเอ๊ะหรือว่าเมียนมาเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนทั้งสองมหาอำนาจนี้หรือเปล่านะครับต้องมองและอีกมหาอำนาจหนึ่งก็คืออินเดียมองข้ามนะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยท่านเมียนองไลเนี่ยก็ให้ความสำคัญระดับต้นๆนะครับ
1: ก็เดินทางไปเยือนด้วย
0: ใช่ครับไปสองครั้งแล้วนะครับอาจารย์อันนี้ก็น่าสนใจ
1: ก็คือเราล้อมด้วยมหาอำนาจนะครับแล้วก็เลยเป็นกระดานหมากรุกให้กับทุกประเทศนั่นแหละทีนี้พอพูดถึงเรื่องการไปเยือนครับเฉลยเลยละกันว่าประเทศล่าสุดที่ไปเยือนคือ
0: ประเทศมาเลเซียครับก็เขาก็มาที่ลาวเป็นอันดับแรกนะครับลาวนี่ถือว่าเป็นประเทศแรกเลยประเทศไทยก็ถือเป็นประเทศที่สองที่ทางท่านเมียนองไลเข้าไปแล้วก็เขาก็เดินทางไปเยือนหลากหลายนะครับทั้งส่วนของกัมพูชาก็ไปมาแล้วนะครับเวียดนามก็ไปมาแล้วก่อนที่จะมามาเลเซียนะครับ
1: เดี๋ยวนี้เองนะครับแล้วก็นี่ก็เลยถือว่าคุณกฤตเนี่ยไปตามรอยท่านมินออนไลน์นะฮะ
0: ให้ผมเดินตามขนาดนั้นเลยนะ
1: ก็เนี่ยบังเอิญไงตามรอยเนี่ยนะฮะในวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอของฝากของขวัญนะจากทางมาเลเซียก็ขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็ใส่มาสก์ด้วยนะครับ
2: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะคุณกฤตค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะ B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะประเทศล่าสุดที่ทางด้านของผู้นำเมียนมาไปล่าสุดก็คือมาเลเซียนะคะก็ต้องขอบคุณคุณกฤตอุ้ยทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาด้วยนะคะที่จะมาในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ด้วยนะคะ
1: แล้วก็อย่างที่บอกนะนี่เหมือนเราส่งผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่หมอกปัญหาหมอกควันแย่จริงนะแย่จริงแย่มากๆเลยนะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ท้าทายมากๆของอาเซียนเรานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับเราสองคนนะเดี๋ยวคุณลิซ่าจะไปสูดอากาศเย็นๆแต่อย่าเอา PM 2.5 เข้าไปในปอดนะ
2: แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดรายการก่อนนะเพราะฉะนั้นเราเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนก่อนนะคะ
1: แต่เจอออนไลน์ใช่ไหม
2: ใช่เจอออนไลน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเชียงใหม่ต่อแต่วันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: ับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะคุณศศิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลนะคะมาพร้อมกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันค่ะวันนี้ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางไลฟ์ Mcot News FM 100.5 ค่ะ
1: ค่ะข่าวแรกวันนี้ขอไปเริ่มที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นค่ะ
0: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะ
1: ไปติดตามกันที่ศึกซักฟอกนะคะอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้เป็นประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะโดยนายกก็ได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151ซึ่งรัฐบาลมีการวางกรอบไว้ในวันที่27ถึง30ตุลาคมแต่อย่างไรจะต้องมีการหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อนเนื่องจากหลังจากกรอบเวลานี้นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศขณะที่นายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมไว้แล้วในการสนับสนุนนอกจากนี้ครม.ยังได้หารืออนุมัติจัดให้มีการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรระหว่างวันที่2ถึง3พฤศจิกายนที่จังหวัดอุดรธานีโดยจะเน้นไปที่เรื่องการแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมอาหารและยาเสพติดรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่เหมาะสมทางนี้ครม.ก็จะถือโอกาสร่วมงานมหกรรมเพื่อส่วนโลกปี69ที่จังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแคตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐไฟเขียวซักฟอก27ถึง30ตุลาคมหนูสั่งรัฐมนตรีพร้อมโต้เท้งแนะรัฐบาลต้องใจกว้างเฮงหยันปชน.แค่เนน้อยสุริยะดันเกี่ยวข้าว EV 8,000 ล้านอนุทินกำชับรัฐมนตรีทุกคนกลางวงครม.เตรียมพร้อมชี้แจงฝ่ายค้านวางกรอบวันอภิปราย 27-30 ตุลาคมสะดวกสุดณัฐพงษ์เผยสำนักประธานสภาแจ้งปรับแก้ยติเล็กน้อยไม่กระทบสาระสำคัญแนะรัฐบาลใจกว้างค่ะ
0: ซึ่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยบอกว่าได้รับสายจากตัวแทนสำนักประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจจะต้องแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆในบางส่วนค่ะแต่ไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญอะไรซึ่งก็ต้องไปเซ็นกำกับในการแก้ไขยังไม่เห็นรายละเอียดส่วนจะกระทบต่อเนื้อหาหรือเปล่านะคะนายณัฐพงษ์บอกว่าเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งยืนยันว่าไม่ได้กระทบเนื้อหาสาระสำคัญค่ะซึ่งการแจ้งหรือไม่ว่าจะส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาเมื่อไหร่นั้นตามกระบวนการเข้าใจว่ายติต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะส่งไปยังฝั่งรัฐบาลได้ค่ะซึ่งฝั่งนั้นมีการระบุว่าจะไม่มีการแก้ไขหรือปิดเนื้อหาอะไรนายณัฐพงษ์ก็บอกว่ายังไม่มีการยืนยันส่วนจะมองว่าฝ่ายรัฐบาลออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหายติการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งตัวของนายณัฐพงศ์ก็คิดว่ารัฐบาลควรจะเปิดพื้นที่ให้มากที่สุดการซักฟอกครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีค่อนข้างเยอะไม่อยากเห็นการแสดงความคิดเห็นต่อรองเรื่องวันอภิปรายเหมือนการต่อรองของลดราคาสินค้าต่างๆคิดว่าไม่จำเป็นหากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจควรจะเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกให้มากที่สุดนะคะถ้ามองอีกแง่นึงรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ก็เป็นคุณต่อรัฐบาลเองด้วยส่วนการอภิปราย3วันนายณัฐพงศ์ก็มองว่าเรื่องรายละเอียดว่าจะเป็นกี่วันต้องรอตัวแทนแต่ละฝ่ายไปคุยกันแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ารัฐบาลควร

0: เปิดพื้นที่ให้มีการซักฟอกอย่างเต็มที่และรัฐบาลก็จะได้ชี้แจงนะคะมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพร้อมรับศึกซักฟอก 27-30 ตุลาคมอนุทินแจงครม.สั่งรัฐมนตรีเตรียมแจงทุกปมเชนยันรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยหนุนเท้งชี้ยติแค่พรูฟคำผิดโสพลข้อบรรจุวาระแล้วทนายชี้แมวยื่นนิรโทษค่ะ
1: เมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้ไปเปิดงานเสวนา CNN Global Perspective in Bangkok นะคะซึ่งในช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าผมอยากจะขอบคุณ CNN มากๆผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยที่เลือกประเทศไทยให้เป็นสถานที่จัดงาน CNN Global Perspective อย่างที่สาวสวยคนก่อนหน้าได้พูดไปว่าเธอได้มีโอกาสลองดื่มชาไทยตอนเช้านี้ผมว่าเธอจะชอบอยากจะขอแนะนำให้พวกคุณลองชิมกาแฟดำเย็นของไทยเรียกว่าโอเลี้ยงหลังจากที่คุณได้ชิมแล้วรับรองคุณอาจจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้พาดหัวใหญ่ของเดลินิวส์ค่ะอนุทินโชว์ต่างชาติชิมโอเลี้ยงไทยอาจลืมอเมริกาโน่เย็นกำชับครม.พร้อมศึกซักฟอกยศชนันยันเพื่อไทยหนุนรัฐบาลนายกอนุทินผนึกความร่วมมือ CNN สื่อระดับโลกเปิดเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกชวนชิมโอเลี้ยงบอกถ้าได้ลองโอเลี้ยงอาจลืมอเมริกาโน่ไปตลอดชีวิตเลยกำชับครม.เตรียมพร้อมศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมก่อนวิปรัฐบาลวิฝ่ายค้านถกเคาะวันซักฟอกด้านยศชนันยันด้านยศชนันยันกลางครม.เพื่อไทยพูดชัดพร้อมหนุนรัฐบาลส่วนโสพลไฟเขียวให้เดินหน้าซักฟอก18รัฐมนตรีภูมิใจไทยแล้วเลขาสภาส่งเรื่องแจ้งครม.เคาะวันเวลาเรียบร้อยแล้วรอครม.ตอบกลับสะดวกช่วงไหนแจ้งให้เท้งแก้คำผิดคำซ้ำเท่านั้นยืนยันเนื้อหาตามเดิมไม่มีผลอะไรขณะที่ประเสริฐการันตีเพื่อไทยรู้มารยาทการเมืองภูมิใจไทยไว้ใจศึกซักฟอกได้ชี้ยติฝ่ายค้านใช้คำรุนแรงระบุคดีหัวสว.หลุดจากกระบวนการหนึ่งไปแล้วด้านเท้งเผยเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเซ็นรับรองแก้คำผิดซักฟอกยติยันไม่กระทบสาระอภิปรายลั่นไม่อยากเห็นต่อรองเวลาอภิปรายเหมือนลดราคาสินค้าค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
0: ส่วนการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการเงินนะคะซึ่งทั้งฝ่ายของ IMF ธนาคารโลกรวมถึงกระทรวงการคลังของประเทศไทยค่ะก็ได้ร่วมมือกันในการปราบปรามและปกป้องประชาชนนะคะซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเปิดตัว Bangkok Blueprint นะคะซึ่งก็เป็นการเปิดในฐานะตัวแทนของกระทรวงการคลังเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเปิด Bangkok Blueprint ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลักดันความร่วมมือระดับพหุภาคีรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินแม้ว่าจะไม่ใช่ความท้าทายใหม่แต่ก็กระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนทั่วโลกมีความเสียหายต่อมูลค่าการโกงสูงมากถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3% ของ GDP โลกค่ะซึ่งก็มีผู้เสียหายมากเลยนะคะที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกดังนั้นค่ะBangkok Blueprintนี้ก็เป็นเหมือนเป้าหมายสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินซึ่งมีหลักสำคัญค่ะก็คือ1การพิจารณาปัญหาอย่างเป็นระบบเพราะว่าผู้เสียหายอาจจะมีหลายบัญชีจำเป็นต้องกำหนดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการด้วยการออกแบบกรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยฐานะเจ้าภาพการประชุมก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือเริ่มขึ้นในกรุงเทพมหานครและก็สานต่อผ่านองค์กรระหว่างประเทศในขณะเดียวกันค่ะแนวคิดที่3ก็คือการออกแบบกรอบแนวทางให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะคะเรื่องนี้เป็นพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยนะคะมีภาพค่ะเป็นภาพระหว่างที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวบนเวทีของ CNN รวมไปถึงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็กล่าวบนเวที IMF World Bank ด้วยนะคะดัน Bangkok Blueprint ปลุกทั่วโลกสู้ภัยดิจิทัลเอกนิติชงเวที IMF อนุทินโชว์วิชั่นปูมเศรษฐกิจไทยครม.เคาะบ้านคนละหลังทอส.ปล่อยกู้ 50,000 ล้านในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะก็มีประเด็นนี้พร้อมกับภาพนายกรัฐมนตรีค่ะแบงก์ก็บลูปรินท์สกัดภัยการเงินโลกธนาคารแห่งประเทศไทยหวังยกระดับคุมเข้ม

0: ท่อน้ำเลี้ยงผิดกฎหมายแบงคอกบลูพริ้นท์ยกระดับเกราะป้องกันภัยทุจริตดิจิทัลโลกโชว์สถิติไทยตัดวงจรสูญเสียเหลือ 9,000 ล้านเปิด5เสาหลักสู้ภัยการเงินไซเบอร์สกัดฟอกเงินผ่าน USDT หลังพบเอเชียแบกความเสียหายสูงถึง 67% ของโลกเอกนิติชี้กระทบเศรษฐกิจโลกปีละล้านล้านดอลลาร์ IMF ธนาคารโลกเรียกร้องให้มีการร่วมมือกันในขณะที่อีกกรอบนึงค่ะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชุม IMF World Bank และประเด็นเศรษฐกิจนะคะ OECD และไทยดันผลิตภาพเคลื่อนเศรษฐกิจ OECD มองไทยมากลายเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank รอบ35ปีเตือนเศรษฐกิจมีทั้งความสำเร็จและความท้าทายเน้นสร้างผลิตภาพขับเคลื่อนการเติบโตอนุทินยืนยันเน้นเป้าหมายคุณภาพค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี2569เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2,569 ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า296ล้านบาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายกว่า40ล้านบาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายกว่า237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายกว่า 1,400,000 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการกว่า17ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะ
0: มากันที่ข่าวนี้ค่ะซึ่งก็ถือเป็นประเด็นที่ติดตามกันเมื่อวานนี้นะคะก็คือเรื่องของสตง.กับไทย PBS ที่มีการแถลงข่าวกันแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะคะในส่วนของสตง.เองเมื่อวานนี้ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงค่ะโดยบอกว่าการมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS นั้นยืนยันว่าการจัดการแถลงข่าวรวมถึงการตรวจสอบไม่ได้เพื่อตอบโต้ใครหรือว่าตอบโต้กันระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานแต่เป็นการตรวจสอบตามหน้าที่ของสตง.ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจาก

0: ้าหน้าที่ภายในองค์กรถึงการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและแผนการราชการที่เจตนาทำให้องค์กรเสียหายเรื่องหลักๆที่เข้าไปตรวจสอบก็คือการจัดหาผู้ทำข่าวรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงใช้ทรัพย์สินขององค์กรไปในทางที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายการบริหารงานที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพจึงต้องเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าเป็นองค์กรใหญ่ขณะเดียวกันสตง.ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การคุกคามหรือว่าแทรกแซงสื่ออย่างที่ถูกตั้งข้อสงสัยในขณะที่สตง.เองก็ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าอาคารสตง.แห่งใหม่ที่ถล่มเมื่อ28มีนาคมปีที่แล้วนะคะเพราะว่าถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่บ้างก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาการแถลงข่าวเป็นแบบสเต็ปค่ะหากไม่มีเรื่องใหญ่ก็ยังไม่มีการแถลงเพราะว่าโฆษกทำหน้าที่ได้ก็ต้องมีข้อมูลเข้ามาก่อนนะคะซึ่งความคืบหน้าคดีอาญาด้านวินัยพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อสรุปสำนวนส่งอัยการฟ้องเอกชนผู้รับจ้างออกแบบควบคุมงานต่อศาลแล้ว DSI สอบสวนประเด็นนอมินีการเสนอราคาไม่เป็นธรรมส่วนปปช.รับไต่สวนเจ้าหน้าที่สตง.70คนจาก10คณะกรรมการด้านสถานการณ์เงินสัญญาโครงการมูลค่าสัญญา 2,000 กว่าล้านบาทเบิกจ่ายไป22งวดสตง.ได้รับเงินล่วงหน้า320กว่าล้านบาทเป็นเงินประกัน100กว่าล้านบาทคืนมาทั้งหมดค่ะทำให้เหลือยอดเงินงบประมาณใช้จ่ายจริงประมาณ500กว่าล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างที่คณะกรรมการพิจารณาเรียกค่าเสียหายฟ้องร้องคู่สัญญาเพื่อดึงเงินกลับคืนสู่แผ่นดินในขณะที่ทางสสท.นะคะก็คือไทย PBS Air เองค่ะก็มีการแถลงข่าวเช่นเดียวกันนะคะซึ่งประเด็นที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบก็มองว่าการเป็นอิสระต้องปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบและต้องให้ความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบได้ชี้แจงอย่างเต็มที่แล้วก็เปิดรับการโต้แย้งต้องมีกระบวนการชั่งน้ำหนักก่อนที่จะสรุปผลก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะส่วนข้อมูลและข้อสังเกตยังไม่ควรถูกเปิดเผยออกสู่สาธารณะจนกว่ากระบวนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นเพื่อไม่เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและผู้เกี่ยวข้องก็เน้นย้ำค่ะว่าเรื่องต้องสร้างมาตรฐานเดียวกันแล้วก็มั่นใจด้วยนะคะว่าสามารถที่จะตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมดค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะสตง.ปูดคนในไทยพีร้องจัดจ้างสุ่มเสี่ยงผิดระเบียบปัดแค้นเสนอข่าวตึกถล่มไม่เคยเบรกสื่อทำหน้าที่บิ๊กสสท.ตั้งโต๊ะโต้ทุกปมทั้งค่ารถผู้ผลิตอิสระถูกกฎหมายสตง.ยันสอบงบตามข้อร้องเรียนพนักงานไทย PBS ปัดแก้แค้นเบรกข่าวครบ1ปีตึกถล่มชี้ปล่อยเอกสารหลุดมีโทษทางวินัยรองผอ.สสท.แถลงโต้ตอบย้ำข้อสงสัยนะคะย้ำตอบข้อสงสัยได้โอดภารกิจเพิ่ม10เท่ารับงบเท่าเดิมจ้างผู้ผลิตภายนอกถูกต้องค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาระบุผ่านสื่อนะคะว่าวันที่14ตุลาคมนายไทหยางสามีจะเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่ถูกพาดพิงปมโยงธุรกิจผิดกฎหมายวันที่14ตุลาคมแต่ก็ปรากฏว่านางสาวสุชาดาได้ยกเลิกการแถลงข่าวออกไปค่ะและยังไม่มีการระบุว่าจะแถลงในวันเวลาใดนะคะซึ่งเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานายศักชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ประกอบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาและคู่สมรสก็พบว่าทรัพย์สินที่ได้แจ้งไว้มีความไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงนอกจากนี้ยังพบข้อสงสัยเรื่องการยื่นเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริงโดยไม่ได้ระบุรายการทรัพย์สินบางส่วนรวมถึงมีการปกปิดข้อเท็จจริงในบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวด้วยค่ะพาดหัวใหญ่ไทยโพสต์ค่ะเป็นเรื่องของการเมืองรวมการเมืองด้วยเลยนะคะแล้วก็ประเด็นของคุณสุชาดาค่ะหนูเคาะ 27-30 ตุลาคมให้ฝ่ายค้านซักฟอก4วันไอเดียและสามีเบี้ยวแจงค่ะ
0: มากันอีกหนึ่งประเด็นทางการเมืองนะคะก็คือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางนายชัชชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขค่ะก็พูดถึงกรณีที่นายทักษิณให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือคดีทางการเมืองโดยบอกว่าตอนนี้เรื่องเข้ามาแล้วค่ะอยู่ขั้นตอนของอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแล้วก็ขอไปดูรายละเอียดอีกนิดนึงค่ะขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะคะก็บอกว่าตอนนี้ค่ะในเรื่องนี้อยู่ในขั้นอนุกรรมการกลั่นกรองนะคะด้านยุติธรรมที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแล้วแต่ว่า

0: ในส่วนของตนยังไม่ทราบเพราะว่ามีการตั้งอนุขึ้นมา2ชุดด้วยกันเพื่อมากลั่นกรองรับเรื่องราวและหน่วยงานต่างๆก็มีสิทธิ์รับเรื่องนี้ด้วยซึ่งในรายละเอียดก็ยังไม่ทราบนะคะขณะที่ทางทนายความของนายทักษิณนายปิญญาชาติมนตรีก็ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมในการยื่นคำร้องโดยบอกว่าจุดมุ่งหมายของกฎหมายฉบับนี้คือยุติความขัดแย้งในประเทศที่สร้างความเสียหายมานับ10ปีค่ะนายทักษิณถือเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากแรงจูงใจทางการเมืองดำเนินนโยบายตามที่แถลงต่อรัฐสภาเป็นพิธีตัวแทนของประชาชนแต่กลับถูกนำมาเป็นเงื่อนไขสู่ความขัดแย้งใช้เป็นข้ออ้างในรัฐประหารข้อกล่าวหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทุจริตการแก้กฎหมายเอาผิดเป็นผลพวงจากการใช้อำนาจและการตีความเปรียบเสมือนทฤษฎีทักษิณที่เคยกล่าวไว้เป็นผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ผิดค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะนิรโทษแล้วถึงมืออนุซัดขาประจำขัดขวางขอล้างมลทินทนายชี้เหยื่อต้นไม้ผิดนิรโทษแล้วถึงมืออนุชัดชัยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์หรือไม่ขอหารือก่อนเหตุเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายประเด็นด้านทนายเปิดเหตุผลยื่นนิรโทษกรรมชี้เป็นเหยื่อต้นไม้พิษซัดกลุ่มค้านรับอนิสงส์แต่กีดกันคนอื่นอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะ
1: ค่ะขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมและการเยียวยาค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมีครอบครัวของบุตรทั้งสองคนก็คือนางสาวไพรินมณีวันอายุ25ปีและเด็กหญิงกุลดาตาสินิอายุ10ขวบบุตรของนางเกษรินตาสินิอายุ54ปีที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าหลายหลักกระทันหันในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีได้กดปุ่มโอนเงินผ่านระบบออนไลน์นะคะพร้อมกับสอบถามนางสาวไพรินว่าเงินเข้าหรือยังโดยนางสาวไพรินก็ได้ชูโทรศัพท์ขึ้นนะคะพร้อมบอกว่าเงินเข้าแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะกล่าวเป็นภาษาเหนือว่าเงินเข้าแล้วใช่ไหมจะใช้จะสอยหื้อระวังเน้อโดยจังหวะนี้ค่ะนางสาวไพรินก็ยังโชว์ยอดเงินในโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอยู่นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ปิดโทรศัพท์พอแล้วไม่ต้องโชว์แล้วและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ฝากให้ดูแลเด็กทั้งสองคนด้วยค่ะประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะประเดิมจ่าย2ล้านตายน้ำท่วมประกันภัยพิบัติปภ. อมสินเร่งโอนระดมช่วยเกษตรกรจ่ายเยียวยาเสียชีวิตน้ำท่วมประเดิมรายแรก2ล้านบาทอนุทินกดปุ่มจ่ายญาติเสียชีวิตน้ำท่วมเชียงใหม่เผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทอมสินปภ.โอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนเฉพาะกทม. 74,962 ครัวเรือนนายกสั่งเร่งตรวจสอบเหตุปลาบึกตายปัญหาน้ำเสียปนเปื้อนขี้ไก่จังหวัดฉะเชิงเทราเบื้องต้นพบไนเตรตทองแดงและแมงกานีสเกณฑ์มาตรฐานด้านสุริยะเร่งรวบรวมข้อมูลเกษตรกรเสียหายจากน้ำท่วมเตรียมเพิ่มหลักเกณฑ์เยียวยาคาดชงครม.ภายใน2สัปดาห์เตือนชาวบ้านริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพกรมชลประทานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินนำสารซูเปอร์พอด6สารขจัดน้ำเสียกับกลิ่นเหม็นบรรทุกรถ6ล้อมาฉีดพ่นบริเวณ

0: ท้ายสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วหน้าก็มีประเด็นขยะพิษปราจีนบุรีด้วยนะคะปิด3โรงงานขยะพิษปราจีนบุรีลุยยึดทรัพย์ท็อปลั่นไม่สนของใครรัฐบาลเร่งแก้น้ำเน่ารังสิตปภ.สรุปยังมีน้ำท่วม20จังหวัดกทม.เร่งระบายน้ำให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วระดมช่วยเหลือประชาชนว่าราวุธสั่งฟันโรงงานมลพิษปราจีนบุรีปิดแล้ว3แห่งจ่อปิดเพิ่มอีกลุยยึดทรัพย์พวกแอบทิ้งกากสารเคมีเตรียมแก้กฎหมายเพิ่มโทษลอบทิ้งกากสาหกรรมรัฐบาลเร่งตรวจสอบปมปลาตายคราบน้ำมันสีรุ้งแม่น้ำปราจีนบุรีเบื้องต้นปลาตายอาจเกิดจากออกซิเจนในน้ำต่ำเร่งตรวจโลหะหนักสารปนเปื้อนคาดทราบผลภายใน1สัปดาห์ลุยโก้วิกฤตน้ำเน่าปากคลองรังสิตระดมฉีดพ่นสารซูเปอร์พอดอ6 5,000 ลิตรลดน้ำดำและกลิ่นเหม็นคืนคุณภาพชีวิตคนริมคลองฝนถล่มอุทัยธานีอ่างทองน้ำท่วมสูงขณะที่กรุงเก่ายังอ่วมทั้ง16อำเภอค่ะ
0: ตำรวจสืบสวนภาค2ส่วนที่กำลังตำรวจเมืองพัทยาค่ะบุกไปตรวจค้นออฟฟิศต้องสงสัยรวบผู้ต้องหา3รายพร้อมยึดโทรศัพท์มือถือ5เครื่องคอมพิวเตอร์และสมุดบัญชีธนาคารเบื้องต้นพบพฤติการแอบอ้างเป็นตำรวจไซเบอร์หลอกผู้ที่เคยถูกมิจฉาชีพโกงเงินนะคะอ้างช่วยติดตามเงินคืนก่อนจะส่ง QR code ให้สแกนสารภาพเคยทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาก่อนจะกลับมาเปิดออฟฟิศในพัทยาเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะจับแก๊งคอร์อ้างตำรวจไซเบอร์ตั้งรังในพัทยาหลอกเหยื่อซ้ำดูดเงินเกลี้ยงค่ะ
1: ส่วนเรื่องของประกันสังคมนะคะก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นเดียวกันค่ะเพราะเมื่อวานนี้นายจุลพันธ์อมรพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีการเมืองแทรกแซงภาพรวมการเลือกตั้งมีผู้ใช้สิทธิ์มากค่ะถึงประมาณ 500-600% ก็ถือเป็นสัญญาที่ดีผลคะแนนออกมาก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งส่วนการล้มการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงประเด็นที่พูดคุยกันโลกออนไลน์ค่ะไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกอย่างก็ยังคงเดินหน้าตามขั้นตอนกฎหมายนะคะในข่าวสดค่ะไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดสปส.จุลพันธ์ชี้ทำได้พรรครณรงค์ส่วนในผู้จัดการรายวันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลั่นการล้มเลือกตั้งบอร์ดสปส.ไม่อยู่ในแนวคิดยันนักการเมืองร่วมชวนเลือกตั้งไม่ผิดบอกแนวความคิดหลักๆไม่ได้หนีกรอบเดียวกัน
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะปัตตานีโวยเจ้าหน้าที่มั่วเก็บ DNA ถึงในร้านน้ำชารอมฎอนปัญจอสสพรรคประชาชนเตือนกรณีเจ้าหน้าที่ดักเก็บ DNA ประชาชนริมถนนและในร้านน้ำชาค่ะ
1: มากันที่ประเด็นในต่างประเทศกันบ้างนะคะในหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะก็มีเกี่ยวกับประเด็นของฮูตีและซาอุดีอาระเบียค่ะไฮยานะพลังงานฮูตีจองเวนซาอุดีอาระเบียยิงขีปนาวุธบึ้มน้ำมันยักษ์ใหญ่ฮูตีจองเวนซาอุดีอาระเบียยิงขีปนาวุธนำวิถีถล่มอาคารสำนักงานใหญ่ของอารามโกบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดีอาระเบียบริษัทพลังงานใหญ่ที่สุดในโลกหลังถล่มสนามบินของซาอุมาต่อเนื่อง4ระลอกภายใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะคุณพจนาธนธนากุลและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันตำรวจนครบาลแจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษก 15-16 ตุลาคมเพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลก IMF World Bank กองประชาการตำรวจนครบาลขอความเข้าใจและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ระหว่างวันที่15ถึง16ตุลาคม2569เนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank ซึ่งมีผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมประกอบกับอาจจะมีการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมพื้นที่ใกล้เคียงจึงจำเป็นต้องปิดการจราจรบางช่วงเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเส้นทางเลี่ยงที่แนะนำถนนพระราม4และถนนสุขุมวิทถนนวิทยุและถนนสารสินแนะนำใช้รถไฟฟ้า BTS MRT และเผื่อเวลาเดินทางเข้าใจดีว่าการปิดถนนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนแต่ความปลอดภัยของทุกคนคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดขอยืนยันว่าจะบริหารจัดการจราจรเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดและคืนผิวการจราจรโดยเร็วเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยขอภายในความไม่สะดวกและขอบคุณประชาชนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือนายกรัฐมนตรีชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยสร้างความประทับใจในงาน Welcome Dinner นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้แทนระดับสูงจากทั่วโลกในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความยินดีของไทยในการกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนี้อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมชูความหมายของตึกสันติไมตรีที่สื่อถึงสันติภาพและมิตรภาพเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความประทับใจผ่านการถ่ายทอดซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ความเป็นไทยในทุกมิติโดยรัฐบาลได้จัดนิทรรศการศิลปะจากเยาวชนและไทยเบฟบูธสาธิตขนมไทยเข้าเกลียบปากหม้องานหัตถศิลป์และของใช้ไทยพร้อมต้อนรับด้วยเสียงดนตรีจากบุรีรัมย์ออเคสตราวงดนตรีซอกราวซิมโฟนีออเคสตราและการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยในขณะที่เมนูอาหารข้ามสี่คอร์สได้ถูกรังสรรค์อย่างประณีตด้วยการผสมผสานรสชาติไทยดั้งเดิมเข้ากับสากลเช่นลาเผ็ดขาบคานาเป้ช่อม่วงต้มยำกุ้งมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียปิดท้ายด้วยทับทิมกรอบและผลไม้ตามฤดูกาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดคงวันใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: 10รอผ่อนมหาชน
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: รอผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: าคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2แล้วนะครับอยู่กับเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ปล่อยได้ใจกระเบา
1: สื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันนะครับหรือไม่มีประเด็นไหนนะครับอยากจะพูดคุยกับเรานะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสรายงานสภาพอากาศสภาพการจราจรนะครับยังพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับกดมาจองสายกับเจ้าหน้าที่ได้เลย02-248-1366นะครับ02-248-1366นะครับหรือจุดบางจุดที่อาจจะหลงลืมไปเหมือนที่คุณลุงเนี่ยนะครับนะฮะเคยหน้าไมค์กับเราเมื่อชั่วโมงที่แล้วแถวฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับนะฮะก็สามารถพูดคุยกันได้เพชรบุรีเป็นยังไงบ้างนะครับฉะเชิงเทราก็รายงานตัวกันมาเรียบร้อยแล้วแถวลาดกระบังแถวหัวตะเข้เป็นยังไงบ้างครับนะฮะได้รับการดูแลยังไงบ้างนะครับหรือปราจีนบุรีที่รับฟังเราอยู่นะครับนะฮะระยองมีข้อมูลบอกว่าลดแล้วเรียบร้อยนะครับหรือจุดอื่นๆนะครับนะฮะปราจีนบุรีโอ้โหหลายอำเภอเลยอ่ะนะครับที่รับฟังเรานะครับกดมาพูดคุยกันนะครับนะฮะหรือไม่มีประเด็นเกี่ยวกับน้ำท่วมอยากจะคุยกับเราสองคนก็ได้สื่อกลางดีๆฝากธุรกิจฝากร้านนะครับ02-248-1366รับสายเดียวนะครับนะฮะพูดคุยกันก่อนนะครับประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวดีๆครับ
2: ใช่ค่ะก็อย่างที่เห็นกันนะโอ้โหหลายบ้านเนี่ยต้องเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมอาหารแห้งสำรองไว้เพราะเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับใครที่กำลังหิวหรือมองหามื้ออร่อยทั้งอิ่มและคุ้มค่ะขอแนะนำยำยำบิ๊กคัพบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยใหญ่ขึ้นเพิ่มทั้งเส้นและเครื่องนะคะแบบคูณ2ไปเลยรสชาติเข้มข้นในแบบฉบับยำยำในราคาเพียง22บาทเท่านั้นค่ะตอนนี้มีให้เลือก2รสชาตินะคะมีรสหมูสับที่หอมกลิ่นหมูน้ำซุปกลมกล่อมพร้อมเนื้อสัตว์และไข่เพิ่มคูณ2ค่ะและรสต้มยำกุ้งน้ำข้นค่ะรสชาติเปรี้ยวแซ่บเข้มข้นหอมเครื่องต้มยำพร้อมกุ้งนะคะกุ้งอบแห้งเพิ่มคูณ2ให้เต็มอิ่มในทุกคำค่ะสะดวกสุดๆเลยแค่เติมน้ำร้อนนะคะรอเพียงแค่3นาทีก็พร้อมอร่อยได้ทันทีไม่ต้องฉีกซองเครื่องปรุงให้ยุ่งยากค่ะยำยำบิ๊กคัพอิ่มใหญ่อร่อยเต็มคัพราคาเพียง22บาทลองได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วไปและร้านค้าสะดวกซื้อใกล้บ้านค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงเวลาจอกคิพิษนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่ชื่อเพลงเสียงร้องของธามธนานะครับส่งพัสดุนะครับนะวิทย์ไม่ต้องทำเป็นคนเขียนคำร้องและทำนองครับเรียบเรียงดนตรีโดยวิทย์เด็กมานอกนะครับอาจารย์วิทย์เด็กมานอกในสังกัดของจอห์นนี่มิวสิกนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วตอนนี้ทีมงานเรารอสายหน้าไมค์ที่จะคุยกันเลือกหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตที่4

0: พักอยู่นะครับกดมา022481366นะครับสายหนึ่งนะครับที่เราจะพูดคุยผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสมีประเด็นไหนก็ได้เรื่องราวดีๆประชาสัมพันธ์กันนะครับให้เป็นข้อมูลดีๆ
1: ฝากร้านฝากธุรกิจก็ได้นะคะ
0: 022481366นะครับกดมาจองสายได้เลย
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ถ้าชอบเพลงนี้ขอได้นะครับส่งพัสดุครับทางธนา

0: เป็นอย่างสิอยู่เธอ
1: บังเอิญเธอใจให้เจ้ายามอายโทรหาแฟนถามเบอร์ไผให้ช่วยบอก

0: หิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ระหว่างที่เรารอสายคุณผู้ฟังที่จะมาพูดคุยเลือกหัวขบวนพาเรดเพลงฮิต
3: ฮิต4ภาค
2: นะครับนะฮะวันนี้ก็มีหลายๆท่านเลยทักทายกันเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับหลายจุดหลายพื้นที
3: ่ค่ะ
2: นะมีจุดไหนพิกัดไหนบ้างครับ
3: มีเห็นบอกว่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะเมื่อวานน้ำลดลงแล้วอยู่ที่52หนองจอก
2: โอ้นะครับได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูหรือยังครับแล้วไปลงทะเบียนเรื่องของการเยียวยา

0: านของ
1: ห
0: น
1: ่
0: วยงานที
1: ่
0: เก
1: ี่
0: ยวข้องหรือยังอะครับ
1: ค่ะอาจจะต้องเตือนๆคุณผู้ฟังเนาะถ้าเกิดว่าใครที่มีประสบอุทกภัยนะคะก็ไปลงทะเบียนอย่างที่พี่
0: บางคนก็อาจจะไปไม่ถูกหรือ
1: ต้องทำยังไง
0: อะไรยังไงก็เดือดร้อน

0: เทพมหานครปริมณฑลเขาเป็นวันหยุดพิเศษด้วยนะใครมีพิกัดอะไรจุดไหนอยากจะพูดคุยกับเราหรือจะฝากธุรกิจฝากร้าน
1: ได้ทั้งนั้นเลยฝากร้านคาเฟ่ก็ได้ร้านอาหารก็ได้ในช่วงวันหยุดอย่างนี้3วัน
0: ดูแลตัวกันนะฮะแล้วอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจใครรับประทานเจมีพิกัดไทยอะไร
1: ร้านเจร้านเจอร่อย
0: ที่ราคาไม่แรงนะครับนะฮะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศก็ได้นะครับนะพูดคุยกันนะมาแล้วเรียบร้อย1สายนะครับ
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: คุณสวัสด
1: ีสวัสดีค่ะ
0: โอ้ยทำไมเสียงดังจังเลยคุณสวัสดีอยู่แถวไหนครับ
5: ผมอยู่ลานตู้ทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย
0: สุวรรณภูมิน้ำลงหรือยังครับตรงแถวนั้น
5: ไม่ตรงที่ผมอยู่บริษัท NDD ตรงมหาวิทยาลัยเนี่ยนะ
0: มหาวิทยาลัยอะไรครับ
5: เกลือครับ
0: ตรงเกลือ
5: ครับ
0: อ๋อน้ำไม่ท่วมใช่ไหมครับ
5: น้ำไม่ท่วมครับตรงนี้ครับ
0: อ๋ออ
1: ย่างดีเนาะ
0: เนาะ
1: เราทำอะไรอยู่ที่นั่นคะ
0: ผมนึกว่ามันอยู่ตรงสนามบินสุวรรณภูมิไม่ใช่ใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่ตรงสนามบินอยู่ทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิจากไอถนนเนี่ยบางนาตราดมาเข้ามาเนี่ย
0: อ๋อเป็นวิทยาเขตของเขาใช่ไหมครับ
5: ไหนครับ
0: เป็นมหาวิทยาลัยเกิกนี่อยู่ตรงบริเวณไหนครับสาขาใหญ่
5: มหาวิทยาลัยเกิกก็อยู่กึ่งกลางจากเข้าสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับ
0: อ๋อแถวลาดกระบังแถวนั้นใช่ไหมอ่ะ
5: ไม่ถึงครับ
0: มันไปอยู่บริเวณไหน
5: จำได้ไหมบางนาตราดสุวรรณภูมิ
0: บางนาตราดสุวรรณภูมิอันนี้ผมรู้จักแต่ว่ามหาวิทยาลัยเกิดอยู่บริเวณไหนครับเข้าไปลึกไหม
5: ไม่ลึกครับประมาณครึ่งทางอ่ะ
0: อ๋อครึ่งทางแล้วสถานการณ์น้ำมีไหม
5: ไม่มีเลยแถวนี้ครับ
0: อ๋อน้ำลดเรียบร้อยแล้วเน
5: า
0: ะ
5: น้ำไม่ขึ้นเลย
1: อ๋อน้ำไม่มาน้ำไม่ท่วมใช่ไหมแถวนั้น
5: น
1: ้
5: ำไม
1: ่
5: ท
1: ่
5: วม
1: จ้ะโอเคดีมากเลย
0: โอ้โล่งไปคิดว่าน้ำท่วม
1: แล้วพี่ทำอะไรอยู่แถวนั้นคะทำอาชีพอะไรเอ่ย
5: เป็นช่างอยู่ลานตู้ของ NDD
1: อ้าวเป็นช่างนี่ก็เริ่มงานแล้วสิ
5: ฮะ
1: เริ่มงานแล้วใช่ไหมคะเริ่มทำงานแล้วใช่ไหมวันนี
5: ้ครับเริ่มทำงานแล้ว
0: เริ่มทำงานแล้วทำไมรอเรื่องอะไรชัดจังเลยอะครับ
1: นี่เป็นคนจังหวัดไหนจ๊ะเนี่ย
5: อยู่สุรินทร์ครับ
0: โอ้ว่าแล้วนะครับรอเรือแม่ก็ดกแบบสุดยอดเลย
1: รอเรือมันชัดจริงๆเลย
5: ตกฟังทุกวันนะครับ
0: โอ้ขอบพระคุณครับนะฮะแล้วมีโอกาสได้กลับสุรินทร์บ้างไหมครับเนี่ย
5: ก็หมอนัดทีหนึ่ง3เดือนนัดทีหนึ่งนัดประวัน
0: โอ้
5: ความดัน
0: อยู่อำเภออะไรครับที่จังหวัดสุรินทร์
5: อยู่อำเภอปราสาทครับ
0: โอ้ยอำเภอปราสาทที่นั่นมีปราสาทตัวปราสาทองค์เล็กๆนี่เต็มท้องนาเลยใช่ไหม
5: ไม่ใช่ครับ
0: อ้าวเหรอ
5: มันมีอยู่ทั่วไปกันในอำเภอเลยครับ
0: ปราสาทเมืองต่ำปราสาทอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ปะ
5: ครับ
0: เออนะครับนะฮะปลูกเขาปลูกข้าวกันเนาะส่วนใหญ่เนาะ
5: ส่วนใหญ่ปลูกข้าว
0: หมอแล้วพี่สวัสดิ์ทำอะไรที่สุรินทร์ล่ะครับ
5: ไม่ลูกหลานก็ทำนาแหละ
0: ทำนาการปลูกข้าวปีนี้ได้ผลผลิตเยอะไหมครับ
5: มันก็พอได้อยู่
0: อ่ะนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับ
5: เพลงของไอ้เจ้าใหญ่มีไหม
0: เดี๋ยวนะตะกี้ขอเพลงกับน้องกวางไว้สาวกันตรึมใช่ไหมครับ
5: ครับสาวกันตรึมก็ได
1: ้นะครับ
0: อาพูดขอบคุณให้ผมนิดนึงอ่ะเป็นภาษาอีสานใต้ได้ไหมเนาะ
5: ได้ครับ
0: นะครับนะครับผมพูดกลางนะแล้วคุณลุงพูดเป็นภาษาอีสานใต้นะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์อะไรนะ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: เดี๋ยวกินย่าง
0: สุกี้ชาบู
5: กี้ชาบู
0: พันท้าย
5: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: ใช่ครับนายกำนัน
0: และไอ้อัยราอ่าฮ่า

0: ลลายไอราฮะ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดี
1: ๆทานง่าย
0: ทานง่าย
1: ชุ่มคอ
0: ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอ่ะฮะ
0: ไอยาราฮะ
1: เอ๊ะไม่เห็นเป็นภาษาท้องถิ่นเลยอ่ะคุณลุง คุณลุงพูดไม่ได้ใช่ไหม
0: ได้อยู
1: ่เอาพูดสิตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
2: ภาษาสุรินค่ะภาษาสุรินเลย
1: เขาเรียกอะไรภาษาทางฝั่งราชอาณาจักรกัมพูชาน่ะนะฮะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์มันเปลไม่ถนัด
1: แต่ไม่ถนัด
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเอาภาษากลางก็ได้นะฮะเดี๋ยวเล่นเพลงให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวจะเสียเวลานานดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับ
2: ส่งกำลังใจให้นะคะ
1: รอเรือคุณลุงนี่เป๊ะมากเลย
0: โอ้ยบองปูนสะดับ
1: นี่แหละภาษาแบบนี้แหละภาษาแบบนี้แหละเออบองปูนกึบกึบคเนีย
0: ดี
1: เออนะครับนะฮะเดี๋ยวเล่นให้นะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
5: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
1: เอาเวลาพูดคุยกันเนี่ยเราอยากให้ภาษาท้องถิ่นมันออกนะครับนะฮะคุณลุงก็ดันพูดกลางซะแบบว่านั่นเลยนะครับ มันก็เลยแบบ
2: แต่เราก็ยังฟังออกนะเพราะรอเรือเขาชัดมาก
1: มากเลย
2: แล้วแบบ
1: คนนี้ต้องบุรีรัมย์หรือศรีสะเกษหรือไม่ก็สุรินทร์แน่นอนแล้วก็เดาถูกด้วยนะครับ
2: ก็จะมีเอกลักษณ์เนาะสำเนียงนะ
1: เอกลักษณ์ของแต่ละที่แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันภาษาทางสุพรรณก็อาจจะเนิร์นๆนิด
2: น
1: ึ
2: ง
1: อยุธยานิดนึงแล้วก็เชียงใหม่ก็จะแบบโอ้โหทางเหนืออะไรก็จะแบบ
2: ย้อนหวานหวาน
1: หวานหวานมีจงมีเจ้าอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะส่งเสริมความเป็นวัฒนธรรมความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละท้องถิ่นนะครับให้มันเกิดขึ้นถึงเราจะมาทำมาหากินในเมืองหลวงน
2: ะ
1: ก็ไม่ลืมที่จะพูดคุยวัฒนธรรมบางคนก็แล้งตายนะครับออกอากาศเลยชัดๆเลยนะครับอ่ะนะฮะคุณลุงเลือกเพลงไผ่พงศธรไว้สาวกันตรึมอ่ะเพลงกันตรึมเพลงไหนอีก3เพลงนะครับ SMS เข้ามาได้468-9400และ @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของลูกทุ่งมหานครครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้02-248-1366นะครับ

0: สานใต้ล้วนๆเลยนะครับสาวกันตรึงไผ่พงศธรนะครับชาวรถทุ่งมหานครเรียกต่อกันมาอีก3เพลงร
1: ัก
0: เปล่าอีสานใต้เจนตลาพลราบนะครับดับกี้กันตรึงร็อกนะครับแก้วรอรินนะครับปิดท้ายด้วยพี่ยงยิ่งยงยอดบัวงามนะครับรักษาสลองเองนะครับ4เพลงต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับในมหานครชาร์ตอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกสักรอบหนึ่งฮิตที่7ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับหม้อหุงข้าวโจอี้ภูวสิทธิ์ฟิชเชอริงกับพันวรการนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงครับบาปบุญนะครับพี่หนูมิเตอร์ครับฟิชเชอริงกับเล็กซ์เลนล่าสุดยังคงเหนียวหนึบอยู่ในฮิตที่1ในมหานครชาร์ตอันดับหนึ่งที่ดึงใจจากคนไทย

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
3: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B โคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
9: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: สนับสนุนโดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับไม่ขอเป็นรองครับปวีณาชาริฟสกุล

0: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: วันนี้มีประเด็นเรื่องของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับนะที่คณะรัฐมนตรีเขาเคาะโครงการนะครับบ้านคนละหลัง plus นะครับนะฮะเรื่องของไฟเขียวบ้านคนละหลังนะครับกู้3ล้านผ่อน40ปีอุ้มเข้าคิวจองเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็มีดอกเบี้ยพิเศษด้วยแล้วก็เปิดสมัครทันทีใช่ไหมครับอุ้มนะฮะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งรัฐมนตรีสู้ศึกนะครับบอกว่า3วันนะครับเปิดศึกสักวอก 27-29ตุลาคมนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมยังมีหลายจังหวัดเลยนะครับนะฮะที่ยังจมบาดาลอยู่นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของเทศบาลอ่างทองด้วยนะครับฝนกระหน่ำหลายชั่วโมงเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการโอนเยียวยานะครับรายแรกเนี่ยประกันภัยท่วม2ล้านนะครับแล้วก็เด้งกู้โรงงานนะครับใน59จังหวัดนะครับแล้วก็เรื่องของการไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดสปส.ด้วยนะครับท่านจุลพันธ์ท่านบอกว่าทำได้นะครับเรื่องของพรรครณรงค์นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของสตง.นะครับแถลงสอบไทย PBS นะครับออกมาโต้นะครับนะฮะบอกว่าโปร่งใสย้ำความเป็นอิสระด้วยนะครับแล้วก็ที่ปัตตานีโบยเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าแบบDNA นะฮะถึงในร้านน้ำชาเลยนะครับนะเราไปตามอ่านดูนะครับสดเช้าวันนี้นะครับแล้วก็กรุงเทพธุรกิจยังมีประเด็นเรื่องของการประชุม IMF World Bank อยู่นะครับเรียกร้องความร่วมมือกันนะครับบรูปินนะครับในการสกัดภัยทางการเงินโลกด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ OECD นะครับแนะไทยให้ดันผลิตภาพเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เปิดมุมมองผู้นำเศรษฐกิจโลกใครชนะในระเบียงโรคใหม่นะครับไปตามอ่านดูนะครับมติชนรายวันมีประเด็นเรื่องของศึกซักฟอก 27-30 ตุลาคมนี้ท่านนายกชี้แจ้งคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วสั่งรัฐมนตรีให้เตรียมชี้แจงทุกปมนะครับในขณะที่ฝ่ายค้านเขาก็เตรียมนะครับประเด็นต่างๆเพียบนะฮะเรื่องของรัฐบาลเร่งหาสาเหตุที่ปราจีนบุรีที่ปลาเสียชีวิตด้วยนะครับ7วันรู้ผลนะครับนะฮะน้ำมันสีรุ้งนะครับก็เป็นประเด็นอยู่นะแล้วก็เรื่องของการผลักดันแบงคอกบลูพริ้นท์ด้วยนะครับนะฮะที่ปลุกทั่วโลกนะครับสู้ภัยดิจิทัลนะครับท่านอนุทินเสนอเวที IMF นะครับท่านอนุทินก็โชว์วิชั่นในการบูมเศรษฐกิจไทยคณะรัฐมนตรีก็เคาะบ้านคนละหลังนะครับทอสก็ปล่อยกู้ 50,000 ล้านนะครับนะลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับประเด็นต่างๆด้วยสตง.ด้วยนะครับที่บอกคนในไทย PBS ร้องนะครับเรื่องการจัดจ้างสุ่มเสี่ยงผิดระเบียบด้วยนะครับนะไปตามอ่านดูนะครับนะฮะแล้วก็ใน Daily News นะครับวันนี้ท่านนายกโชว์ต่างชาตินะครับในการชิมโอเลี้ยงไทยเมื่อวันก่อนนี้เราพูดเรื่องซัพพอร์ตเรื่องอาหาร
2: ใช่ค่ะ
1: ท่านนายกก็โชว์ชิมโอเลี้ยงนะฮะอาจจะลืมอเมริกาโน่อะไรกันโน่เย็นไปเลยเอาสิ
2: สดชื่นแต่เช้าเลยโอเลี้ยงเนี่ย
1: กำชับนะฮะคณะรัฐมนตรีพร้อมศึกซักฟอกด้วยท่านอาจารย์ยศนันท์ก็ยืนยันว่าเพื่อไทยยังคงหนุนรัฐบาลนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของไทย PBS ก็มีนะครับโต้สตง. 3ปมร้อนนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของผนึกทั่วโลกในการปราบโจรไซเบอร์ด้วยนะครับประเด็น
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันเอกภพชูผลงานเวที IMF World Bank ไทยร่วมเปิดตัว Bangkok Blueprint สกัดภัยการเงินออนไลน์ในเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันที่3ของการประชุมประจำปี IMF World Bank Group ได้มีความคืบหน้าสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ รับมือกับภัยหลอกลวงทางการเงินดิจิทัลซึ่งกำลังสร้างความเสียหายต่อประชาชนทั่วโลกประเด็นสำคัญคือการเปิดตัว Bangkok Group Inc. ที่ IMF และกลุ่มธนาคารโลกร่วมพัฒนากับธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดแนวทางป้องกันภัยหลอกลวง12ข้อภายใต้5เสาหลักครอบคลุมการพัฒนากฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามประเทศและการเยียวยาผู้เสียหายสิ่งที่น่าสนใจคือนางคริสตาลิน่ากอเกวากรรมการผู้จัดการ IMF ระบุว่าจะนำกรอบการกำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงไซเบอร์ไปใช้ประกอบการประเมินและให้คำปรึกษาแก่ประเทศสมาชิกพร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกและคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินถือเป็นก้าวสำคัญของข้อริเริ่มที่เปิดตัวในกรุงเทพมหานครและมีโอกาสขยายผลสู่แนวปฏิบัติระหว่างประเทศในอนาคตรัฐบาลดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเอกนิติเสนอธนาคารโลกช่วยปลดล็อกกฎระเบียบข้อจำกัดด้านสัญญานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอให้กลุ่มธนาคารโลกสนับสนุนการแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและสัญญาเพื่อขับเคลื่อนโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกเมื่อวันที่13ตุลาคม2569ระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงแต่ยังมีข้อจำกัดในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้เกิดการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะด้านพลังงานที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงความร่วมมือด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเข้าด้วยกันไทยเสนอผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนให้เกิดความก้าวหน้าโดยขอให้กลุ่มธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการแก้ปัญหาอุปสรรคด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของภูมิภาคสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการลงทุนด้านพลังงานในระยะยาวในขณะที่ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาราทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและโลกการทำงานมุ่งเปลี่ยนแนวคิดสู่การพัฒนาคนให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จริงเพราะในโลกที่ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างรวดเร็วการศึกษาต้องเตรียมคนไทยให้พร้อมรับโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและสามารถปรับตัวได้ตลอดชีวิตล่าสุดนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาเชิงนโยบายระดับสูงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสภาเศรษฐกิจโลก World Economic Forum การศึกษาเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจสำหรับปี2030และอนาคตการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึงในเศรษฐกิจใหม่หารือแนวทางพัฒนาทุนมนุษย์และเตรียมกำลังคนไทยให้พร้อมรองรับเศรษฐกิจแห่งอนาคตสามารถพัฒนาทักษะใหม่เพื่อโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและลดความเสี่ยงจากการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shock Mania ซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shock Mania
7: ที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
10: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
11: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
12: คุณมีกลิ่นหืนไหม
13: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
11: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
14: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
11: เขียวมันเต็มเม็ด
14: จากไรทิพย
9: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับหลวงไก่ครับ
1: ค
0: ่ะแค่โทรมาบอกว่าคิดถึงนะครับโทรหาครั้งสุดท้ายนะครับ
1: เอิญ
0: สุรัติการนะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับที่ยังไม่ได้เล่นแล้วนะครับนะฮะ SMS เข้ามาได้4689400 LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับวันนี้มีเรื่องราวนะครับมาฝากกันอีกสักหนึ่งเรื่องราวนะครับ
1: ค่ะเป็นเรื่องราวจากกิจกรรมของคลื่น FM 99 Renry มหัศจรรย์อัมพวาค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋า

0: Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายนะคะพักสบายท่ามกลางธรรมชาติตั้งแต่วันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ค่ะท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ092-531-5142 080-919-5365หรือทาง Facebook Fanpage ของ FM 99ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในสลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในสลากก่อนใช้ยานะครับสองเพลงต่อเนื่องนะครับ Big Eye พอ Big Eye นะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เป็น cover version นะครับสันทนาที่รักจาก Pock Big Eyes นะครับแล้วก็ขาดคนหงข้าวในเวอร์ชันพี่ก๊อตจักรพันธ์คอมโบรีธีระโชต
0: ค่ะ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: าฮานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: รออีกนิดนึงนะครับเราก็จะมีกิจกรรมมหานครแฟมิลี่แล้วนะครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราทองทองและโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับ
2: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: และโรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เสาร์นี้นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกอย่าลืมติดตามให้กำลังใจศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการนะครับฉะนั้นคุณฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการอย่าลืมบอกประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ของคุณผู้ฟังให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับแล้วก็บอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังมาเป็นแบบพอสั้นๆพอสังเขปเนาะแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับเครือข่ายของลูกทุ่งมหานครพลัสยินดีที่จะเผยแพร่ผลงานประชาสัมพันธ์ผลงานที่คุณผู้ฟังอาจจะแต่งเองเขียนเองก็ได้แล้วก็จะหรืออาจจะร้องเพลงก็ได้หรือให้ใครคนนู้นคนนี้นะครับเป็นคนเขียนทำคำร้องทำนองก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยู่ในกรุงเทพสะดวกส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากพื้นบ้านครับ
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากพื้นบ้าน
4: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์
6: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์นะครับบอกราปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับวันนี้เป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกจากจังหวัดภูเก็ตลืมหนุ่มใต้ครับกี้เบคอน

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ซ้ำๆทุกวงจรหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
3: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
4: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ต้นฉบับเนี่ยเป็นเสียงร้องของอันสดใสรุ่งโพทองนะครับแต่พอกฟิกอายครับเวอร์ชันนี้เราก็เลยหลงๆนิดนึงนะรักจางที่บางปะกงอาส่งกำลังใจให้สถานการณ์น้ำท่วมนะครับ
1: ในน้ำลดเร็ว
0: ๆโอ้ฉะเชิงเทราที่หน้าใหม่กันตั้งแต่เช้าเลยนะครับหลายอำเภอเลยนะครับแล้วก็ปราจีนบุรีด้วยนะครับแถวลาดกระบังแถวหัวตะเข้แถวอะไรน้ำยังคงเปิ่มๆอยู่นะครับนะฮะหลายจุดด้วยนะครับที่เราอาจจะเอ่ยไม่หมดนะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับสำหรับการดำเนินชีวิตสำหรับวันนี้ด้วยนะครับนะฮะจากหลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับที่วัดถ้ำกองเพนที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับ
1: ค่ะท่านบอกว่าการโกรธคนอื่นเหมือนจุดไฟเผาตนเองเมตตาคนอื่นเหมือนอาบน้ำให้ตนเองอย่าระแวงคนอื่นยิ่งกว่าระแวงตนเองค่ะ
0: พรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมช่วงเวลา 7:30 นถึง 10:00 นนะครับเดี๋ยวหลังข่าวต้นชั่วโมงติดตามพิมพ์ดามหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อเนื่องนะครับมหานครสุปนิวันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดคือเพลงนี้เลยนะครับทาง4689400นะครับพี่น้องอ้าวพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนุ้ยสุวีนาครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีแม่ข่าย

0: พอ10นาฬิกาค่ะต่อไปในสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลย้ำ16ตุลาคมห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR 1 Bangkok City เพื่อรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR 1 Bangkok City วันที่16ตุลาคม2569เพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครสำหรับการปฏิบัติการบินโดรนในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวจะต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และจะสามารถทำการบินได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการกพท.เท่านั้นนอกจากนี้ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งรายละเอียดพื้นที่วันเวลาและวัตถุประสงค์ของการบินผ่านระบบ UAS Portal พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลไปยังศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเริ่มแล้วการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสณ2วันแรกที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เมื่อเวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรืออันครอสครั้งที่2ได้เปิดฉากขึ้นเป็นวันแรกแบบปิดณศาลประจำอนุญาโตตุลาการพระราชวังสันติภาพโดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งฝ่ายไทยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยพร้อมคณะเข้าร่วมในขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรักสุกลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยการประชุมรอบนี้สืบเนื่องจากการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนซึ่งคณะกรรมการประนอม5คนตามภาคผนวกที่5ของอันครอสได้เปิดให้ทั้งสองฝ่ายกล่าวถ้อยแถลงเปิดและกำหนดข้อบังคับการประชุมไว้แล้วและสำหรับการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่อ้างสิทธิ์กำหนดเส้นเขตทางทะเลพร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารไว้พร้อมแล้วตามที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยได้เปิดเผยไว้ก่อนกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมในวันที่16ตุลาคม2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คัดสรรด้วยความชำนาญ ในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันในวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เขามาซีจากพี่เอกสุภกฤตค่ะปลายฟ้าจากพี่เบิ้ลปทุมราชและพี่แมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะเพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮาจากอ้ายมนแคนแก่นคูนและพี่ลำเพลินวงสะท้อนนะคะนี่คือ3เพลงที่เคยแบบว่าอยู่ในมหานครชาร์ตของเราเคยฮิตติดชาร์ตกันมาแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ฟังกันบ่อยๆอยู่พักนึงแล้วก็ช่วงนี้นี่เราก็ไม่ค่อยจะได้ฟังกันแล้วนะ3เพลงนี้ก็เลยคิดถึงนะคะก็เลยหยิบมาฝากกันค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Cord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะเช่นเคยนะคะทุกวันพฤหัสศุกร์นะคะ10โมงจะถึงบ่ายโมงตรงนะคะเจอกันมาอยู่ด้วยกันมาขอเพลงกันมาเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะรู้สึกว่าวันนี้นะคะวันศุกร์ที่พฤหัสโอ้ยยังไม่สุกจะไปวันศุกร์แล้วอ่ะคุณผู้ฟังอยากให้เป็นวันที่16เร็วๆนะคะวันนี้วันพฤหัสที่15ตุลาคมนะคะรู้สึกว่าการจราจรนี่ค่อนข้างที่จะโล่งเลยทีเดียวนะคะน่าจะโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยนะคะน่าจะทยอยปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่ารถโล่งแบบนี้เนี่ยนะคะแปลว่าเด็กๆปิดเทอมนะคะอยากให้เป็นแบบนี้นะตลอดทั้งปีเลยนะแต่ก็เป็นไปไม่ได้เนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะใครทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะวันนี้ส่งข้อความนะคะมาบอกกันได้ทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่นะคะแล้วก็ทางหลังไมค์ค่ะอยู่กับน้องกวางน้อยคนน่ารัก022481366นะคะโทรเข้ามาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400นะคะเพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้ช่องทางนี้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเข้ามาทาง Facebook Live แล้วกดไลค์กดหัวใจนะคะแล้วก็รายงานตัวกันมาได้เลยนะคะใครที่เขาเรียกว่าอยากจะขึ้นรถไฟนะคะต้องรีบนะคะรีบรายงานตัวเข้ามาตอนนี้เลยนะคะตอนที่พิมดากำลังเรียกคุณผู้ฟังอยู่นะคะรีบเข้ามาได้เลยกดไลค์กดหัวใจกันนะคะแล้วก็รายงานตัวเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมารอแล้วค่ะสวัสดีนะคะพี่สุวรัญญาคนสวยค่ะพี่สายทองหูตาไม้พี่ดวงใจพี่สายชนจรัสคุณพี่บัวขาวทองศรีพี่ละไอจันสุมาพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมพี่สุภวัตวงศิริน้องใบสไลเดอร์นะคะพี่หวั่นใจคนไกลนะคะแล้วก็ยังมีพี่ปรีชาผลสุขค่ะพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมนะคะพี่เอสุดหล่อนะคะพี่สุภวัต

0: ค่ะนะคะแล้วก็มีพี่โอด้วยใช่ไหมพี่โอนะคะพี่เสาคำเจ้านะคะบอกว่าเปิดเพลงเพราะถูกใจมากเจ้านะคะนะแถวไหนฝนตกบ้างคะคุณผู้ฟังคะยังดีนะที่เขาบอกให้เราเตรียมตัวว่าฝนจะตกใช่ไหม3วันอะไรอ่ะ150ชั่วโมงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละแต่ว่าโชคดีนะที่เขาฝนเขาไม่ได้ตกหนักขนาดนั้นนะรอดผ่านมาได้นะคะแล้วก็ยังมีพี่อนุชาจากจังหวัดเลยพี่นิสาด้วยนะคะพี่ขนมหวาน3พี่น้องแกะมาบตะพุธนะคะพี่เริญเจริญนะคะพี่เอบอกเพิ่งตื่นนอนครับผมวันนี้พี่เอไม่ขายของหรอคะพี่เสาคำเจ้านะคะพี่ Power D-Max ด้วยพี่พารุธผู้แสนสะอาดพี่มารุตนะคะพี่รมิดาพี่ภูรัตนพันธ์ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ดารณีบอกสมุทรปราการนะคะแดดจัดบ้างครึ้มบ้างนะเออสลับกันไปเนาะแล้วก็ยังมีพี่อะไรพี่สุรัญญาบอกว่าเอาบุญมาฝากค่ะอยู่ที่โรงเจค่ะสาธุด้วยนะคะตรงไหนมีโรงเจบ้างหรอคะคุณผู้ฟังไม่ใช่อะไรนะจะไปเอาอาหารเจกินฟรี นะมีพี่ณรงค์ยินดีนะคะแล้วก็มีพี่อะไรบัวขาวทองสีทักทายแล้วเนาะพี่สันทัศน์นะคะพี่สุริยุสมานอัคณีพี่ซับในดินสีในน้ำบอกว่าไปไปด้วยจ้านะคะพี่สุมาลานะคะแล้วก็มีพี่โทบอสนะคะบอกว่าโลกสดใสเพราะพิมดายิ้มหยอดมาอีกแล้วนะเราเนี่ยนะคะพี่แต๋วสะพานใหม่นะคะบอกว่าเพิ่งกลับจากออกกำลังกายนะคะดีจังเลยอ่ะพี่แต๋วเนาะออกกำลังกายช่วงเช้าๆช่วงสายๆแบบนี้นะคะสุขภาพแข็งแรงเนาะพี่สุวินสุรินบูนพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะแล้วก็มีพี่มาลีกิตทวีนะคะพี่ชูชาติบอกว่าฟังอยู่อ่างทองครับฟ้าคึมๆแล้วครับนะคะแล้วก็มีพี่ลำพึงมณีเขียวนะคะพี่เริญเจริญบอกว่าน้องพิมดาที่บ้านน้ำลดหรือยังนะคะลดแล้วค่ะตอนนี้รัดกระบังนะคะถนนเส้นหลักแห้งกริบเลยนะคะที่เหลืออยู่ตอนนี้คือรอเงินนะคะก็เรียกว่ารอเงินเยียวยาจากรัฐบาลอยู่นะคะตอนนี้นะก็มีประชาชนเนาะไปที่เขตลาดกระบังกันเพียบเลยนะคะไปทำเรื่องเพราะว่าบางคนก็ติดในเรื่องของบ้านเช่านะคะแล้วก็ติดในเรื่องของส่งเอกสารไม่ครบถ้วนอะไรประมาณนี้นะคะไปแก้ไขข้อมูลกันเนาะมีพี่ลำพึงมณีเขียวมีพี่โชคทวีอุตราเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะพี่ละไอจันสุมานะคะแล้วก็ยังมีพี่นายเทิดธรรมด้วยนะคะพี่บวนภัยศรีค่ะนะคะพี่สวัสดนะคะสวัสดีด้วยค่ะนะคะพี่สุรัญญาบอกตลาดคลอง16ค่ะกินเจ3มื้อเลยใช่ไหมคะกินเจฟรีใช่ไหม3มื้อลดจังเลยมีที่อื่นอีกไหมขอใกล้บ้านนิดนึงไปขอกินเจฟรีด้วยได้ไหมนะคะไม่ได้คิดจะไปทำบุญอะไรเลยคิดจะไปขอเขากินฟรีอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่น้อยบ้านเกาะนะคะหวัดไม่ค่อยดีจ้าเป็นหวัดจ้าช่วงนี้นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่ดารณีบอกว่ามาเที่ยวงานรับบัวนะคะอ๋อสมุทรปราการใช่ไหมคะพี่ดารณีวัดหลวงพ่อโตเหรอนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่ชูชาทักทายกันแล้วเนาะพี่รัดแกงซ่าคนน่ารักพี่หญิงสีนะคะคุณแม่แก้วท่านพิชาคนสวยด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่สุมาลาเจ้านะคะทักเจ้าดีเจพิมดานะคะหมดหรือยังนะเดี๋ยวดูซิพี่สุมาลาบอกเจียงใหม่แดดธรรมดาแต่มีอะไรแต่มีอย่างแดดแห่งความคิดถึงนะคะพี่เอสเบเกอรี่ค่ะนะคะทักทายพิมดาคนสวยนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนูริ่งด้วยพี่มาลัยคนโนนนะคะพี่จงกลเหล็กเพชรนะคะหมดหรือยังนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่โชคทวีอุตราด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วเนาะประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละรถไฟขบวนแรกออกก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังยังไม่ไปเพลงสิเดี๋ยวเรามีเรื่องเล่ากันก่อนค่ะ
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: ค่ะย้อนกลับไปนะคะเมื่อเดือนมกราคมปี2010โอ้ย้อนกลับไปนานเหมือนกันนั้นเนี่ยนะคะหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเฮติจูเลียสลามูนะคะเด็กหญิงวัย5ขวบค่ะแล้วก็มีน้องโซฟีวัย2ขวบด้วยนะคะตัดสินใจนำกระปุกออมสินสีชมพูที่ครอบครัวเรียกว่ากระปุกแบ่งปันมามอบให้กับเจ้าหน้าที่สภากาชาดแคนาดานะคะโดยข้างในเนี่ย มีเงินอยู่ 61.38 ดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 1,400 บาทอุ๊ยเอ็นดูเด็กหญิงทั้งสองคนนะคะก็ได้กลายเป็นข่าวดังบนหน้าสื่อในขณะนั้นนะคะว่าเด็กหญิงวัย5ขวบคือเฮติจูเลียลามูและน้องโซฟีน้องสาววัย2ขวบครึ่งเนี่ยนะคะที่เขาตัดสินใจเอาเงินในกระปุกแบ่งปันเนี่ยมามอบให้นะคะกลายเป็นข่าวดังไปแล้วแต่ใครจะคิดว่าในอีกหลายปีต่อมาจูเลียสจะกลายเป็นข่าวดังอีกครั้งและถูกรางวัลใหญ่นะคะระดับประวัติศาสตร์ของแคนาดานะคะซึ่งผ่านมาในปี2023จูเลียสลามูในวัย18ปีเนี่ยนะคะกลายเป็นข่าวดังคลึกโครมหลังจากที่เธอซื้อสลากใบแรกในชีวิตและถูกรางวัลแจ็คพอตมูลค่าสูงถึง48ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 1,130 ล้านบาทนะคะเมื่อถูกถามว่าการแบ่งปันในวัยเด็กอาจจะเป็นเหตุให้โชคดีในวันนี้หรือไม่เธอตอบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่รู้สึกขอบคุณอย่างมากและตั้งใจจะนำเงินรางวัลไปทำสิ่งดีๆต่อไปนะคะแม้ว่าเธอจะกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนแต่ว่าความฝันของจูเลียตก็คือยังเหมือนเดิมนะคะตอนนั้นเนี่ยเธอกำลังเรียนชีววิทยาชั้นปีที่1ที่มหาวิทยาลัยอัลโกมาแล้วก็อยากเรียนต่อแพทย์ด้วยค่ะเพื่อกลับไปทำงานเป็นหมอในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐออนแทริโอนะคะส่วนแผนการใช้เงินของจูเลียตเนี่ยนะคะบอกว่าจะไม่ลืมครอบครัวและคนรอบข้างเลยค่ะเพราะว่าครอบครัวของเธอให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมมาตลอดนะคะเราอยากนึกถึงครอบครัวเพื่อนๆและชุมชนของเราเสมอเราเป็นคนที่ผูกพันกับชุมชนมากแล้วก็อยากตอบแทนสิ่งที่ชุมชนมอบให้นะคะนี่คือสิ่งที่จูเลียตกล่าวนะคะคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะได้รางวัลใหญ่หรือจะได้สิ่งดีๆตอบแทนเป็นยังไงคะเราก็จะต้องมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมนะคะมอบด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยนะคะไม่ได้หวังอะไรนะตอนมอบเนี่ยคืออยากช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วสิ่งดีๆมันจะตอบแทนกลับมาเองนะคุณผู้ฟังดังนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะก่อนที่เราจะได้รับรางวัลใหญ่วันนี้เราทำบุญกันดีกว่าคุณผู้ฟังแบบนี้เรียกว่าทำบุญหวังผลนะจิตไม่บริสุทธิ์นะคะอาจจะไม่ได้สิ่งตอบแทนนะคะเอาเป็นว่าถามคุณผู้ฟังกันดีกว่าคำถามวันนี้ถามว่านะคะถามว่าคุณผู้ฟังอยากทำบุญอะไรนะคะช่วยเหลืออะไรอะไรประมาณนี้มากที่สุดนะคะแล้วก็บอกเหตุผลมาด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ที่02-248-1366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ดอกกระเจียวบานนะคะจากพี่ก้องห้วยไร่ค่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอคุณผู้ฟังกันแล้วค่ะในช่วงของสายชิวหิวใจ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: ติ๋มคลองสิบ
0: พี่ติ๋มคลองสิบพี่ติ๋มทำอะไรอยู่คะ
3: ติ๋มเหรอตอนนี้พี่ติ๋มนอนฟังเพลงอยู่จ้า
0: เหรอที่บ้านเหรอคะ
3: ที่บ้านจ้า
0: ฝนตกไหมคะพี่ติ๋ม
3: ฝนตกหน่อยนึง
0: ตกหน่อยนึงแล้วตอนนี
3: ้ไม่ตกตอนนี้ก็อากาศอะไรแดดก็มีมั่งเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวไม่มีแดด
0: เหรอเริ่มอากาศเย็นบ้างหรือยังคะพี่ติ๋ม
3: ตอนเช้าอารมณ์โชยๆอยู่
0: เนาะมันเหมือนเริ่มเย็นๆแล้วเหมือนกันเนาะช่วงเช้าๆเนาะ
3: ใช่ใช่
0: เนาะพี่ติ๋มสบายจังเลยอ่ะนอนฟังเพลงอ่ะ
3: พี่ไม่รู้ทำอะไรอ่ะพี่ก็ทำงานบ้านเสร็จแล้วก็ตากเสื้อผ้าแล้วก็นอนเล่นฟังเพลงอะไรก็ว่าไป
0: อ๋อทำงานบ้านใช่ไหมคะ
3: ว่าปาดบ้านถูบ้าน
0: เออดีจังเลยอ่ะอาชีพในฝันเลยนะเนี่ย
3: ก็ไม่รู้จะทำอะไรเนอะไม่รู้จะทำอะไรอ่ะไปกินก็หุงข้าวอะไรกันแบบประมาณเนี้ย
0: ทำกับข้าวกินเองใช่ไหมคะทำอะไรมีอะไรกินคะวันนี
3: ้วันนี้เลยจะว่าจะต้มสายบัวต้มกะทิสายบัว
0: โอ้ยน่าทานจังเลยอ่ะพี่ติ๋ม
3: ได้นะ
0: มีอะไรอีกไหม
3: อะไรนะคะ
0: มีเมนูอื่นอีกไหมคะ
3: เมนูอื่นเหรอต้มกะทิสายบัวหลานชายไม่กินต้องทอดไก่ให้เขาไปกินทำงาน
0: โอ้โหดูแล
3: น้องหลานชายไม่กินต้มกะทิสายบัวแต่น้องสาวเขากิน
0: ดูแลเอาใจใส่ทุกคนเลยนะ
3: ก็ถึงบ้านนะเราก็ไม่มีแล้วก็มีหลานนะสิก็ทำไปอย่างนี้ละหน่าลินดาทำไงได้ล่ะ
0: ดีจังเลย
3: เราก็ไม่มีลูกเต้า
0: อ๋อเหรอคะก็คือเลี้ยงหลานใช่ไหม
3: ไม่มีครอบครัวอยู่กับแม่สองหลังคู่กันบ้านน้องสาวเขาอยู่ติดกับบ้านพี่นี่
0: เลยอ๋อก็เลยดูแลหลานเนาะทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเน
3: า
0: ะ
3: หลานเขาก็ซื้อกับข้าวมาให้ทำอะไรอย่างเงี้ยหลานชาย
0: โอ้ยคุณป้าน่ารักจังเลย
3: หลานชายก็ไม่ได้ชายร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์โอ้ยดีนะนะเพราะว่าพี่แบบเนี้ยที่เขาเป็นแบบ LGBTQ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ไหม
3: เขาก็ไม่แน่นะเขาก็มาตั้งนานเขาก็รู้จักอะทางซื้อนู่นซื้อนี่มาให้อะไรอย่างเงี้ย
0: เขาจะมีความสนุกสนานในตัวแล้วเขาจะมีความสามารถพิเศษ
3: แล้วก็มีเพื่อนทั้งผู้หญิงเพื่อนทั้งผู้ชายมีพร้อมหมดทุกอย่าง
0: นะดูสนุกสนานนะ
3: เออสนุกสนานที่โรงงานน่ะพี
0: ่เน
3: า
0: ะ
3: ทำมาก่อนแล้วผู้หญิงออกมาเขาก็ไปทำอยู่เขาก็ทำอยู่จะ10ปีแล้วนะหลานชายจบมาเขาก็ไปทำอยู่นั้น
0: เหรอคะ
3: เขาก็จบปริญญาตรีเหมือนกัน
0: ไม่เหงาหรอกพี่ติ๋มมาอย่างเงี้ยสนุกสนานแหละ
3: ไม่ใช่ก็ไม่เหงาเท่าไหร่หรอกหลานมาเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้หลานสาวไปฝึกงานคุณไปโรงพยาบาลคุณไปผลมาวันเดียวสุดท้ายแล้วหลานสาว
0: เอาแล้วมีหลานสาวอีก
3: ม.5แล้วจะขึ้นม.6แล้วหลานสาว
0: นะคือคืนนี่เนาะที่บ้านเนาะพี่ติ๋มเนาะเหงาเหงาก็เดินไปบ้านน้องสาวเดินไปเล่น
3: ติดกันเลยดินดาติดกันชาติดกันเลย
0: แล้วเหงาเหงาเราก็เดินเข้าบ้านเขาไปหาเพื่อนคุยนะพี่ติ๋มนะ
3: แต่น้องเขาก็ไปทำงานไงน้องค่ะน้องน้องเขยก็เป็นพะโล้หมูที่โรงเรียน
0: เดี๋ยวรอแบบว่าเขากลับมาพร้อมๆกันเนาะมาทานข้าวพร้อมกันตอนเย็น
3: อยู่คนเดียวกับแมว2ตัว
0: โอ้มีแมวด้วย
3: ชายนอนอยู่ข้างบนบ้านเขา
0: อืมนะไม่เหงานะเนี่ยพี่ติ๋มเนี่ยแล้วก็ฟังเพลงอีกนะ
3: เพลงทุกวันยันชายยันเปิดลงออกมาจากห้องบักบ้านก็ประมาณ7โมงออกมาจากบ้านก็ฟังยันทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเข้าบ้านประมาณนี้เอง
0: อ๋อดีจังเลยคลองสิบ
3: เดียวเลยแหละ
0: คลองสิบนี่น้ำท่วมไหมอ่ะพี่ติ๋ม
3: ที่บ้านพี่ติ๋มไม่ท่วมนะเรนดาเพราะว่าที่ท่วมนะไม่มีเหลือแต่น้องจอกบางที่มันท่วมยังไม่แห้งเลยน้ำสาดมากเลยอ่ะ
0: เนาะนะคะ
3: ใช่น้องจอกใช่หลังหลังหลังน้องจอกไปอ่ะเยอะมากเลยยังไม่แห้งเลยตอนนี้ยังไม่โหเขาท่านสงสารมากจะเป็นเดือนแล้วอ่ะ
0: น้องส่งกำลังใจไปเนาะ
3: ใช่ส่งกำลังใจไปให้เขาผ่านวิกฤตอันนี้ไปให้ได้
0: ค่ะนะวันนี้พี่ติ๋มอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: คอยวันเธอใจเดียว
0: ได้เลยนะคะมอบให้ใครไหมคะพี่ติ๋ม
3: ให้เพื่อนๆทุกคนที่ฟังลูกทุ่ง FM
0: ค่ะ
3: ค่ะ
0: เนาะโอเคได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ติ๋มดูแลสุขภาพด้วยนะขอให้มีความสุขแบบนี้ทุกวันเลยนะพี่ติ๋มนะ
3: ช่นกันค่ะพี่ก็ขอให้น้องนิ่มดามีความสุขเช่นกันค่ะ
0: ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: สายชิ
2: วหิวใจสนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยกับเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: โอเคครับสวัสดีครับมีมุกนะฮะมีมุก

0: เสียงร้องจากน้องโกตุน The Golden Song นะคะหยิบมาฝากกันจากงานมหานครแคนิวาลดนตรีแห่งภูษาสินเมื่อวันอาทิตย์ที่21ธันวาคม2568ค่ะจัดที่ลานอเนกประสงค์บมจ.อสมท.นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ขอบคุณด้วยกับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณ TSJ จตรนะคะคุณให้เลขมาเต็มเลยนะคะอะไรเนี่ย0969 6261อันนี้เอามาจากไหนนะคะรู้แต่ว่า69อ่ะน่าซื้อนะไม่ใช่อะไรเพราะว่าจะเป็นเบอร์เลขรถโกคาร์ทของน้องพายุนะคะลูกชายคุณแม่ชมพู่กับพ่อน็อตนะคะตอนนี้เขายังเป็นดราม่ากันอยู่นะคะก็เลยแบบอยากซื้อเนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะคุณฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
8: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
9: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
8: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @MCOT Academy

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันช่วงท้ายๆชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังคำถามค่ะวันนี้ทวนคำถามกันหน่อยใครอยากตอบคำถามนะคะเข้ามาตอบกันได้ทางคอมเมนต์นะคะในไลฟ์สดได้เลยนะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะวันนี้ถามว่าคุณอยากทำบุญช่วยเหลืออะไรเพราะอะไรนะคะอู้มีบุญให้เราทำกันเยอะแยะเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะช่วยเหลือเนาะเพื่อนอะไรร่วมโลกมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากทำบุญช่วยเหลือใครเพราะอะไรนะคะลองตอบคำถามมาบอกกันหน่อยนะคะทางFacebook Live แล้วก็เพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะคำตอบของใครโดนใจได้ฟังเพลงเป็นรางวัลไปเลยค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366กวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่โทรมาจองสายกันได้เลยนะคะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ค่ะแท็กซี่มิเตอร์จากจ่าร้อยเฮนรี่ค่ะ

0: ันขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 69

0: 11นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกภพติงเฟกนิวบิดเบือนปม IMF หวังดิสเครดิตรัฐบาลยันผู้บริหาร IMF ไม่ได้ตำหนิไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมประจำปี2026ของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่าง 12-18 ตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่าขณะนี้เดินมาถึงครึ่งทางแล้วจากการรับฟังคนที่มาร่วมงานมีความประทับใจในการจัดงานรวมถึงเนื้อหาสาระของงานที่มีความเข้มข้นในส่วนของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงหลายภาคส่วนได้ขึ้นเวทีแสดงบทบาทด้านการเงินการคลังได้อย่างน่าสนใจโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าอยากให้ประชาชนช่วยการสังเกตข่าวที่ไม่ค่อยดีนักที่มีความจงใจปล่อยออกมาพยายามดิสเครดิตว่าการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือถูกโจมตีซึ่งจากการตรวจสอบบางสำนักข่าวที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยทั้งที่ข้อเท็จจริงสิ่งที่พูดไม่ได้มีการตำหนิประเทศไทยแต่เป็นการพูดถึงวงกว้างว่าทั่วโลกเผชิญกับปัญหาใดในทางกลับกันยังได้ชื่นชมประเทศไทยว่าได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI และประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการค้าขายระหว่างประเทศค่อนข้างสูงแต่ถูกเพจสำนักข่าวดังกล่าวบิดเบือนและให้ข้อมูลเท็จซึ่งวันนี้รัฐบาลส่งข้อมูลไปศูนย์ข่าวปลอมของกรมประชาสัมพันธ์แล้วปภ.เผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จกว่า 3,000 ล้านบาทนายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.ธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินแก่ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 393,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 3,000 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินแก่ประชาชนอีก 149,911 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะโอนเงินเยียวยาจำนวน 65,778 ครัวเรือนธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่มีข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกานี้เป็นต้นไปสพส.เผยไทม์ไลน์หลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเดินหน้ารับรองผลคะแนนก่อนเสนอแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่สำนักงานประกันสังคมหรือสพส.เปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคม2569โดยกำหนดกรอบการดำเนินการตั้งแต่การรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดการตรวจสอบผลคะแนนการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งและการประกาศรายชื่อบุคคลสำรองตลอดจนการพิจารณาคัดค้านคำคัดค้านและการเสนอแต่งตั้งกรรมการประกันสังคมเพื่อให้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยวันที่19ตุลาคม2569เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้น 20-30 ตุลาคม2569สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลคะแนนรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยให้ครบตามจำนวนผู้สมัครเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างรวมผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและบัญชีบุคคลสำรองต่อไปภายหลังการประกาศดังกล่าวผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อคัดค้านบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
3: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วนะคะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะมาพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไม้เดี๋ยวทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคุณน้องพิมดาคนสวยและน่ารัก
3: นี่สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
4: น้องพิมดาจำพี่เปิ้ลไม่ได้เหรอพ
3: ี่
4: เปิ้ลพี่สิริพี่เปิ้ลที่ได้รถคาราบาว
3: จำได้แล้วพี่เปิ้ลแล้วพี่เปิ้ลบอกว่าชื่อสิริก็เลยจำไม่ได้แล้วชื่อพี่เปิ้ลจริงๆใช่ไหม
4: จริงน้องเข้าไป
3: สิริ
4: พงพี่เปิ้ลชื่อสิริพง
3: เนี่ยเคยเห็นไหมเวลาเขาคุยกับ AI อ่ะสิริไปทางไหนหรอสิริพี่เปิ้ลนี่ก็ต้องบอกทางได้นะเพราะว่าเราขับแท็กซี่ใช่ไหมคะพี่เปิ้ล
4: เรา
3: ชินกับเส้นทาง
4: ที่พี่เปิ้ลถ่ายรูปของน้องสิงห์ชาที่ทีมงานคาราบาว
3: จำได้สิจำได้แม่นเลยจำพี่เปิ้ลได้แม่นเลยล่ะ
4: ไม่ได้คุยกันนานมากคิดถึงพิมดาเดี๋ยวเดือนธันวาเราต้องเจอกันนะ
3: เจอกันอีกนะพี่เปิ้ลส่งฝาไปอีกนะ
4: ส่งพี่เปิ้ลส่งไปเยอะส่งจ้ะ
3: เผื่อได้คันที่สองนะพี่เปิ้ลนะ
4: คันที่สองเนี่ยพี่เปิ้ลจะเอาไปที่หน้าบ้านพิมดาเลยนะ
3: โอ้โหเอามาทำอะไรถ่ายรูปแล้วก็กลับ
4: เอาไปถ่ายรูปกับพิมดา
3: แล้วก็กลับ
4: รู้ใจจังไ
3: หมนึกว่าเอามาให้อ๋อไม่ใช่เอามาถ่ายรูปเฉย
4: ๆเอามาถ่ายรูป
3: พี่เปิ้ลอยู่แถวไหนคะวันนี้
4: พี่เปิ้ลไม่ได้ขับรถมาประมาณ2อาทิตย์แล้วพอดีพี่เปิ้ลไปงานขาวดำ
3: อ๋อที่ไหนคะ
4: ไปงานขาวดำที่อีสานที่มหาสารคาม
3: แล้วนี่พี่เปิ้ลกลับมากรุงเทพหรือยังคะ
4: กลับมาแล้วที่เพิ่งขับรถได้เมื่อวานนี
3: ้
4: แล้วก็ขับเห็นนึกถึงพิมดากับน้องโอ๊ตก็เลยลองโทรดูเพราะน้องโอ๊ตที่โทรไม่เคยติดลองโทรของพิมดาติดวันนี้ติด
3: วันนี้ถือเป็นวันที่ดีของพี่เปิ้ลเนาะ
4: น้องพิมดาเป็นไงพี่เปิ้ลไม่ข่าวว่าที่บ้านน้ำท่วมเป็นยังไง
3: น้ำท่วมค่ะนี่แหละดีแล้วล่ะพี่เปิ้ลที่พี่เปิ้ลอ่ะไปอยู่อีสานใช่ไหมไปอยู่ที่ไหนนะ
4: จ้ะอยู่สารคาม
3: ดีละดีละที่พี่เปิ้ลไปสารคามช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่าน้ำท่วมเยอะเลยในกรุงเทพอ่ะวิ่งรถยากมากเลยพี่เปิ้ล
4: ใช่พี่ดาโดนไหม
3: น้ำท่วมอยู่ประมาณ 15-16 วันได้ค่ะพี่เปิ้ลครึ่งเดือน
4: แล้วพิมดาอยู่ยังไงอ่ะ
3: ก็ที่บ้านเนี่ยน้ำไม่ได้เข้าหรอกนะแต่ว่าน้ำมาถึงหน้าบ้านแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านแล้วก็ในแวกนั้นนะคะลาดกระบังคือเดินทางไม่ได้นะต้องแบบว่าใช้รถสาธารณะ
4: ฟังข่าวน้องพิมดาแล้วลูกจะเป็นยังไงครอบครัวจะเป็นยังไงก็โทรไม่ติดโทรยังไงก็โทรไม่ติดก็
3: อยู่ได
4: ้กรุงเทพไม่ค่อยโทร
3: อยู่ได้แต่ว่าเดินทางลำบากตอนนี้แห้งแล้วค่ะ
4: โอ้ยสาธุ
3: อย่าให้มาอีกนะ
4: อย่าให้มาอีกนะ
3: อย่ามาอีกนะแล้วก็ขอให้คนที่เขากำลังน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ขอให้แห้งเร็วๆเหมือนกันนะคะเห็นทาง
4: โชคดีที่ว่า
3: แห้งก็ท่วม
4: ลูกปิงดาปิดเทอมนะ
3: ปิดเทอมพอดีใช่
4: ถ้าเปิดเทอมมีแย่เลยลูกตายเลย
3: ถ้าเปิดเทอมน่าจะโรงเรียนก็ปิดเหมือนกันแหละเพราะโรงเรียนก็เอาตัวไม่รอดโรงเรียนก็ท่วมโรงเรียนก็ท่วมเหมือนกัน
4: โอเค
3: เนาะพี่เปิ้ลเนาะ
4: ตอนนี้น้องพิมดาสบายใจแล้วนะ
3: สบายใจแล้วค่ะน้ำท่วมก็มีความสุขคิดถึงพี่เปิ้ลเหมือนกันแล้วพี่เปิ้ลอยากฟังเพลงอะไรล่ะวันนี้
4: อยากฟังสิริพรอัมไพพง
3: ศ์ได้เลย
4: แต่ก่อนมาได
3: ้คิดฮอดใครหรือเปล่าล่ะ
4: คิดฮอดพิมดาคิดฮอดน้องโอ๊ตเนี่ยคิดฮอดดีเจ95ทุกคนเลยเนี่ย
3: ดันแน
4: ่โทรช่วงใครก็ไม่ติดแหมลองโทรของน้องพิมดาวันนี้ดันติดก็โอเคโชคดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องซื้อหวยแล้วเนี่ย
3: นะพรุ่งนี้ซื้อหวยนะมีเลขในใจยัง
4: น้องพิมดาบอกพี่หน่อยส
3: ิไม่หนูเชียร์เลข69ไงเพราะว่าหนูชอบเลขรถน้องพายุ
4: โอ้พี่ฟังเอาไว้เรื่องของเขานะเราเก็บไว้ในใจเนาะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรน้องพิมดา
3: หนูชอบเลขหนูชอบเลขรถน้อง
4: ใช่ใช่ใช่แล้วเด็กพายุเนี่ยน้องพายุนี่เก่ง
3: เนาะ
4: เดี๋ยวว่าเก่ง
3: นะ
4: แต่ผู้ใหญ่ไม่ดีแค่นั้น
3: พูดได้แค่นี้นะนะความเห็นของคนเสพข่าวอ่ะนะเราก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นใช่ไหมพี่เปิ้ลนะนะได้เลยเดี๋ยวจัดเองให้
4: เราเจอกันนะพิมดา
3: ได้เลยค่ะพี่เปิ้ลเดี๋ยวก่อนวางสาย
4: พิมดากับน้องโอ๊ตมากเดี๋ยวต้องเข้าไปกอดให้หายคิดถึงเลยเนี่ย
3: มาเลยเดี๋ยวก่อนวางสายพูดตามพิมดาก่อนนะขอขอบคุณ
4: ไปแล้ว2อาทิตย์ลืมไปแล้วน้องพิมดานำหน่อย
3: ได้เลยขอขอบคุณ
4: ข ขอขอบคุณ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยาราอาห้า
4: และไอ้ไอยาราอาห้าร
3: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
4: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห้า
3: สุดยอดเลยขอบคุณมากเลยนะคะพี่เปิ้ล
4: อ๋อคุณดามีความสุขนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
3: ค่ะเช่นเดียวกัน
4: ขอให้ครอบครัวและลูกมีความสุขไม่เจ็บอย่าจนอย่าเป็นอะไรขอให้มีเงินไหลทองเงินไหลมาเยอะๆเหมือนกับน้ำที่ไหลมาที่บ้านให้เงินไหลมาเยอะๆเลยอะไรก็ไม่ว่าขอให้ได้เงินและสุขภาพแค่นั้นพอแล้วน้องคุณดา
3: สาธุเช่นเดียวกันนะคะพี่เปิ้ลขอให้พรที่อวยพรมาเมื่อกี้ย้อนกลับคืนไปด้วยนะคะ
4: สาธุน้อมรับจ้ายินดีเลยเดี๋ยววันที่13เจอกันนะ
3: เจอกันค่ะพี่เปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะ
4: โอเคสวัสดีค่ะน้องจินดาน่ารักสวยด้วย
3: ขอบคุณค่ะ

0: พาเรทชุดนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนหลายใจอ่ะอย่ามาหลายใจแถวนี้นะเออแต่ว่าเป็นหลายใจแบบว่าเซิงๆกันนิดนึงนะคะคิดฮอดกอดบ่ได้จากแม่นางสิริพรอัมไพพงศ์นะคะฝันของอ้ายมีไผ่เป็นนางเอกล่ะจากน้องเวียงนฤมลนะคะวอนอ้ายอย่าหลายใจจากข้าวทิพย์ธิดาดินและปิดท้ายกันด้วยลมสาคนหลายใจจากพี่เอ็มอภัสรานะคะเป็นพาเรทชุดของคนหลายใจอ่ะเขาแบบมีแฟนอยู่แล้วแล้วเราแบบว่าไปคิดฮอดเขาจะแบบเรากอดบ่ได้อะไรแบบนี้นะคะพาเรทเพียงที่ต้องขอขอบคุณกันด้วยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยระอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาหาร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ชั่วโมงที่2แล้วนะคะมาขึ้นรถไฟกันดีกว่าคุณผู้ฟังใครเข้ามาแล้ว

0: Facebook Live นะคะทักทายกันได้เลยนะคะรายงานตัวมากดไลค์กดหัวใจเรียบร้อยนะคะเตรียมตัวค่ะรถไฟมาแล้วค่ะทักทายหลังไมค์ก่อนวันนี้มากันเพียบเลยนะคะพี่สมบูรณ์บางน้ำเปรี้ยวพี่อัมพันธ์บางปูพี่พินรบุรีและพี่จิ๋วแปดริ้วพี่สุนาจังหวัดเลยพี่มุ้ยศรีนครินทร์ป้าฉลองรบุรีพี่สว่างจากตรังพี่สมควรเกหะพระร่วงพี่อัมพรอุตรดิตถ์พี่อริกระบี่พี่เฉลียวสิงห์บุรีพี่อภรณ์อ่อนนุชนะคะนี่แหละคุณฟังหลังไมค์นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะพี่สันทัศน์ค่ะพี่ดวงใจนะคะพี่บัวขาวนะคะน้องเบลเบลดนะคะแล้วก็ยังมีพี่สาวคำบอกว่าเพลงม่วนถูกใจแต่เจ้านะคะพี่ลิสาโรซ่านะคะพี่สันทัศน์ด้วยพี่เมธสิทธิ์นะคะบอกว่าใกล้ออกพรรษาแล้วครับรอจัดเครื่องดื่มเย็นๆครับโอ้อันนี้อดมาแล้ว3เดือนใช่ไหมเนี่ยสุดยอดเลยพี่นาภาเพ็ญนินสอนนะคะพี่อินแถนจันทราชด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่จิรพรเนียมอิ่มด้วยนะคะมีใครอีกไหมดูซิเนี่ยนะพี่เลาวัชรพรกู๊ดมอร์นิ่งค่ะพี่แสงทวีเบบี้หงนะคะแล้วก็มีพี่สีมาแถมจรัสนะคะพี่สายหมอกในทะเลค่ะพี่นภเพ็ญนินสอนนะคะพี่แถมบอกว่าจุดจวดอ่าใช่เขาต้องใช้คำว่าจุดจวดเนาะพี่จ๋องจินนะด้วยพี่วุฒิชัยมั่นจันด้วยนะคะเสียบเบ๊กคนเดิมไงจะใครล่ะพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวลูกแชมป์สีสุกนะคะมาขึ้นขบวนที่2นะคะตอนชั่วโมงแรกลูกแชมป์หายไปไหนมาลูกเพิ่งตื่นเหรอลูกเหรอพี่น้อยบ้านเกาะนะคะมาขึ้นรถไฟแล้วพี่ทอยอัด5นะคะพี่ดวงใจบอกยังอยู่จ้าพี่คำรณบอกตามมาขึ้นรถไฟค่ะพี่เล็กกาแฟร็อกวัดบอกว่าไปด้วยคนค่ะนะคะนี่เลยเห็นเท่านี้แล้วนะคุณผู้ฟังไม่มีเพิ่มแล้วใช่ไหมพี่หญิงสีนะคะบอกมาวิ่งมาเหรอใช่ไหมคะมาเร็ววิ่งมาเร็วมายังทันค่ะพี่สุรยุทธบอกว่าซื้อไก่ย่างอยู่ครับแป๊บหนึ่งครับนะคะพี่สอนจินดารัตน์ด้วยนะคะพี่คำรณด้วยนะหมดหรือยังนะดูซิพี่สวัสดิ์พี่หมูบอยหอยแก้วนะคะพี่ณัฐพงษ์โชติสิริพี่วัฒนาด่านทองหลางด้วยนะคะเท่าที่เห็นมีประมาณนี้แล้วนะคุณผู้ฟังหมดแล้วเนาะถ้าหมดแล้วนะคะรถไฟจะออกแล้วนะพี่หมูบอยยินดีต้อนรับจากยะลาด้วยนะคะอ่ะหมดแล้วค่ะรถไฟไปก่อนนะมีพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมมาเพิ่มเติมนะคะเกือบไม่ทันนะพี่วันวิสากระโดดขึ้นมาทันด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากไดมอนด์ฤทธิไกรนะคะมาฝากกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จอคิวฮิตค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากไดมอนด์ฤทธิไกรนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคืนมหาอ้ายได้บอนะคะสังกัดอิสระคำร้องทำนองนะคะพี่เวฟอภิรักษ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ดุ่ยเชียงรำนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เพลงที่ติดชาร์ตนะคะวันนี้เลือกเพลงนี้มาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังมีคนเขาอยากฟังจัดให้

0: สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะคะอ่านเกมไม่ขาดจากน้องเพชรคทาวุฒิค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่12นะคะก่อนหน้านั้นสุดแขนทศกัณฐ์จากพี่การทัศนะนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่17ค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะหยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับคนที่ใช้รถนะคะวันนี้ค่ะน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสค่ะพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะคะน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสค่ะตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงด้วยสารเพิ่มคุณภาพจากสหรัฐอเมริกาได้แก่เอสซูเปอร์บูสเตอร์และเอสซูเปอร์พิวริฟายเออร์ที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์นะคะเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะค่ะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบและทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ค่ะให้พลังแรงและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องทนค่ะไม่ต้องซ่อมบ่อยนะคะจ่ายค่าน้ำมันน้อยลงด้วยพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้นะคะเฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะใครที่ใช้รถนะคะยังไงก็ลองดูนะคะเป็นน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสกันได้นะคะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครในช่วงท้ายๆชั่วโมงค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำจีโนโมโต
8: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
9: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
10: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำจีโนโมโต
1: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5

0: ยพิมพ์ดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะคุณผู้ฟังมาอ่านคำตอบกันดีกว่าเนาะคำตอบวันนี้นะคะคำถามถามว่าอยากทำบุญกับใครนะเพราะอะไรนะพี่ลิสาโลซาบอกว่าอยากทำบุญหยอดตู้ทั่วไปค่ะชำระหนี้ส่งบริจาคค่าน้ำค่าไฟสร้างโบสถ์นะคะทำบุญสภากาชาดไทยเป็นต้นนะคะพี่จิรพรบอกว่าทำบุญใส่บาตรนะคะให้คนตุยแล้วก็ทำทานให้กับคนพิการนะคะเสียเปียกบอกว่าอยากทำบุญกับคนพิการเพราะโอกาสหาแทบไม่มีเลยโอกาสหาจะไม่มีสงสารนะคะแล้วก็มีพี่ณัฐพงศ์นะคะอยากช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเพราะว่าชอบร้องเพลงครับผมคุณแม่ธนวิชาก็อยากช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเหมือนกันนะคะอยากมีส่วนร่วมให้โอกาสเนาะพี่วุฒิชัยมั่นจันทร์บอกทำบุญกับผู้พิการผู้ยากไร้นะคะแล้วก็พี่เลิศวัชราพรบอกว่าอยากทำบุญช่วยบ้านเด็กกำพร้าเพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาติค่ะอุ้ยชอบคำตอบนี้จังเลยนะคะพี่สวัสดิ์บอกว่าอยากช่วยเหลือถ่ายชีวิตโคกับกระบือครับผมจะได้ช่วยชีวิตหนึ่งจะได้มีชีวิตต่อครับโอ้ยอันนี้ก็ชอบนะคะแล้วก็ยังมีนะคะพี่นวยปริงบอกงานแข่งเรืออนุรักษ์อันนี้คืออะไรอยากทำบุญกับงานแข่งเรือหรอใช่ไหมหรือยังไงหรือเข้าใจผิดพี่อินแทนบอกว่าปล่อยโคครับไม่ใช่โคกระบือนะครับโคโยตี้ครับผมนะคะแล้วพี่แสงแดดที่แผดเผาพี่ตาบอกอยากทำบุญช่วยเหลือตัวเองค่ะตอนนี้กรอบมากเลยนะคะอ่ะตบมือให้ทุกคนเลยน่ารักจังเลยทุกคนมีความคิดที่ดีหมดเลยอ่ะเนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะอยากทำบุญก็ขอให้ได้ทำบุญแล้วก็ขอให้ได้ผลบุญนะคะส่งให้คุณผู้ฟังมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะ
2: เพื่อนเพลงหวาน
0: ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ค่ะจากพี่เท่อุเทนชื่อเพลงว่าช้ำชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะเที่ยงครึ่งมาเจอกันต่อค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จครอบคลุม42จังหวัด 390,000 กว่าครัวเรือนรอโอนเพิ่มวันนี้อีก 149,000 กว่าครัวเรือนวันที่4ประชุม IMF World Bank 2026คึกคักแต่เช้าไทยเนรมิตเวทีมวยไทยโชว์ศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกตำรวจนครบาลแจ้งปิดถนนรัชดาภิเษก 15-16 ตุลาคมดูแลความปลอดภัยการประชุมระดับโลก IMF World Bank 2026เริ่มแล้วการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสนัด2วันแรกที่เนเธอร์แลนด์รองนายกปกรณ์อธิบดีกรมสนธิสัญญานำทีมไทยแลนด์ขณะที่เสียสักร่วมถก17ตุลาคมนี้ผู้นำยูเครนเผยรู้สึกถูกโดนัลด์ทรัมป์หักหลังหลังพบรัฐบาลสหรัฐปิดกั้นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมรบกับรัสเซียทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับ15ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสิธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของการประชุม IMF World Bank วันที่4นะครับก็คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับเพราะว่าไทยเราเนรมิตเวทีมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราสู่สายตาชาวโลกนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเรื่องของบรรยากาศการประชุมรายละเอียดการประชุมนะครับวันนี้มีบรรยากาศด้านนอกของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเพราะว่ามีเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF จัดชุมนุมที่บริเวณแยกถนนพระรามที่4คัดค้านนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประกาศปักหลักจะค้างคืนจนถึงวันพรุ่งนี้เลยครับโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองก็ได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมมีการตั้งด่านและปิดการจราจรบนถนนแยกพระราม4เพื่อจัดระเบียบผู้ชุมนุมและรักษาความปลอดภัยพร้อมประกาศให้ประชาชนเลี่ยงใช้ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ระหว่างวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ครับแนะนำให้ไปใช้ถนนวิทยุถนนสารสินหรือว่ารถไฟฟ้า BTS และ MRT พร้อมกับให้เผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ที่ทั่วโลกจับตามองก็คือบอร์ดบริหารระดับสูงนโยบายสูงสุด25คนนำโดยประธานธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการ IMF และก็รัฐมนตรีคลังจากทั่วโลกรวมถึงไทยในฐานะเจ้าภาพเพื่อแก้ไขวิกฤตหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงและผลกระทบจากดอกเบี้ยแพงเพื่อพยุงเศรษฐกิจกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาครับ
5: ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของ การจัดการประชุมนะคะก็คือส่วนของเนื้อหาก็เข้มข้นแต่ส่วนของบรรยากาศภาพรวมการต้อนรับก็เรียกว่าไทยเรานี่ไม่มีขาดตกบกพร่องอย่างแน่นอนค่ะวันนี้มีการจัดกิจกรรมเป็นเวทีแสดงวัฒนธรรมไทยนะคะโดยรัฐบาลไทยในจัดโปรแกรมพิเศษเป็นมวยไทยและศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านคีตะมวยไทยค่ะก็นำมาโชว์นะคะเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกนะคะก็แน่นอนค่ะผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงสื่อมวลชนทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

0: มากนะคะหลังจบโชว์มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ร่วมลองชกมวยไทยออกหมัดเตะนะชกเป้าก็สร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มในตอนเช้าได้อย่างดีค่ะส่วนการประชุมนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เข้มข้นที่สุดอีกวันหนึ่งค่ะวาระมีต่อเนื่อง40กว่ารายการตั้งแต่7โมงครึ่งนะคะจนถึง3ทุ่มค่ะโดยเปิดวันด้วยการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 การประชุมและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเฉพาะระดับรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการแบงก์ชาติผู้แทนระดับสูงซึ่งเป็นเวทีเตรียมความพร้อมก่อนที่คณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกจะมีการประชุมเต็มคณะในช่วงบ่ายแล้วก็มีอีกเวทีเด็ดค่ะคือทางนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเสวนาระดับสูงกับผู้นำเศรษฐกิจโลกถกประเด็นความท้าทายรับมือปัญหาหนี้สาธารณะและวิกฤตพลังงานก่อนเที่ยงมีเวทีสัมมนาเรือธงของ IMF นะคะหัวข้อธนาคารกลางตัดสินใจอย่างไรการตัดสินใจแบบคณะกรรมการและการสื่อสารในยุคความไม่แน่นอนอันนี้จะมีบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางประเทศชั้นนำนี่มาพูดนะคะเวทีเวิร์กช็อปคู่ขนานค่ะเรื่องเด่นดิจิทัลบายดีไซน์เจาะลึกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทางการเงินที่ปลอดภัยและครอบคลุมตามกรอบ Bangkok Blueprint ที่ประกาศเมื่อวานส่วนการรักษาความปลอดภัยวันนี้เขายกระดับนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการอำนวยความสะดวกค่ะขณะที่เครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF เขามีการนัดรวมตัวเคลื่อนขบวนจากแยกศุลกากรไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็เขานัดจัดกิจกรรม2วันคือ 15-16 ตุลาคมค่ะเขาคัดค้านนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมีการประกาศปักหลักค้างคืนด้วยขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลตั้งด่านปิดการจราจรถนนบริเวณแยกพระราม4จัดระเบียบผู้ชุมนุมและรักษาความปลอดภัยประกาศเลี่ยงใช้ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกมนตรีถึงพระราม4นะคะระหว่างวันที่15-16ตุลาคมแนะนำให้ใช้ถนนวิทยุถนนสารสินหรือรถไฟฟ้า BTS และ MRT โดยเผื่อเวลาเส้นทางด้วยค่ะ
1: วันนี้มีวงเสวนานะครับเรื่องความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางวิกฤตและความผันผวนของโลกนะครับ Food Security in an Age of Shock นะฮะภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายโรดิโกวันเดสผู้อำนวยการฝ่ายการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับได้กล่าวเปิดการเสวนาบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญภาวะช็อคด้านราคาอาหารอย่างต่อเนื่องจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของระบบโลจิสติกสภาพอากาศรุนแรงความผันผวนของต้นทุนพลังงานและปุ๋ยซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งการผลิตและการเข้าถึงอาหารของประชาชนความมั่นคงทางอาหารโลกยังเผชิญแรงกดดันจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญภัยแล้งและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรในหลายภูมิภาครวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่ทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อราคาอาหารและค่าครองชีพของประชาชนครับนายวันเดสบอกว่าความเสี่ยงที่น่ากังวลไม่ได้มีเพียงความผันผวนของราคาอาหารโลกแต่รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศเมื่อสภาพอากาศรุนแรงเกิดขึ้นพร้อมกับต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่สูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในประเทศปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศที่ประชาชนต้องการรายได้ส่วนใหญ่ไปกับค่าอาหารนอกจากนี้วิกฤตอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของรัฐบาลเนื่องจากต้องใช้งบประมาณช่วยเหลือประชาชนเพิ่มขึ้นท่ามกลางข้อจำกัดด้านรายได้และภาระหนี้จึงจำเป็นต้องเตรียมระบบคุ้มครองทางสังคมให้พร้อมก่อนเกิดวิกฤตทั้งฐานข้อมูลประชาชนระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือและมาตรการสนับสนุนที่มุ่งเป้าไปยังครัวเรือนเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นายเนเจลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการ IMF บอกว่าความไม่มั่นคงทางอาหารครับกำลังกลายเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นซ้ำไม่ใช่เพียงวิกฤตด้านมนุษยธรรมชั่วคราวโดยเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรขณะที่สงครามในตะวันออกกลางในยูเครนก็สร้างความปั่นป่วนต่อราคาตลาดอาหารในตลาดราคาพลังงานการขนส่งและปุ๋ยสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่หลายประเทศมีภาระหนี้สูง

0: ต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและมีพื้นที่ทางการคลังจำกัดโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศที่มีความเปราะบางซึ่งต้องรับมือทั้งผลกระทบต่อประชาชนและแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไปพร้อมกันความท้าทายสำคัญจึงอยู่ที่การดำเนินมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยไม่สร้างความเสียหายต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและฐานะการคลังในระยะยาวครับ
1: ค่ะก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทางโฆษกรัฐบาลออกมาโต้ค่ะก็โดยนายเอกภพเพียรพิเศษระบุว่านะคะในการประชุม IMF World Bank Group คราวนี้นะคะก็การประชุมเนี่ยเดินมาครึ่งทางแล้วค่ะคนที่มาร่วมงานก็ประทับใจการจัดงานเนื้อหาสาระของงานก็เข้มข้นนะคะทางนายกรัฐมนตรีเองหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหลายภาคส่วนก็ได้ขึ้นเวทีแสดงบทบาทด้านการเงินการคลังอย่างน่าสนใจแต่ว่ามีความจงใจในการปล่อยข่าวค่ะเหมือนจะพยายามดิสเครดิตว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือถูกโจมตีนะคะบางสำนักข่าวนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้มีการตำหนิประเทศไทยแต่ว่าเป็นการพูดถึงวงกว้างทั่วโลกนะคะว่าเผชิญปัญหาอะไรกลับกันก็ยังชื่นชมประเทศไทยด้วยว่าได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AIและประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการค้าการขายระหว่างประเทศค่อนข้างสูงนะคะก็บอกว่าเพจสำนักข่าวดังกล่าวนั้นบิดเบือนให้ข้อมูลเท็จค่ะนอกจากนี้นะคะมีการตัดคำพูดของนายกรัฐมนตรีในเวที CNN Global Perspective in Bangkok ที่ตั้งใจจัดเป็นเวทีคู่ขนานกับการประชุม IMF World Bank เพื่อนำเสนอมุมมองของประเทศไทยสู่ชาวโลกนะคะมีการไปตัดท่อนที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงโอเลี้ยงนะคะบอกว่าไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงภาพรวมการพูดของนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงการเปิดโอกาสประเทศไทยเข้าสู่เวทีโลกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยนะคะก็คิดว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็คนไทยควรจะภูมิใจแต่ว่าเสียใจที่มีคนไทยบางส่วนใช้โอกาสนี้ที่ควรจะทำให้ความภาคภูมิใจทำให้แปดเปื้อนหรือสูญเสียไปเพียงหวังแค่โจมตีรัฐบาลค่ะ
0: 12:11 น.พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะครับตอนนี้ปภ.เผยยอดโอนเงินน้ำท่วมโอนไปแล้วนะครับ42จังหวัดวันนี้เดี๋ยวจะโอนเพิ่มอีก 149,911 ครัวเรือนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อครับปภ.ครับเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมตัวนี้สำเร็จแล้ว 3.03 พันล้านบาทครอบคลุม42จังหวัด 390,000 กว่าครัวเรือนครับรอโอนเพิ่มวันนี้อีก 140,000 กว่าครัวเรือนโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.และธนาคารออมสินครับได้ส่งข้อมูลและก็โอนเงินเยียวยาทุกข์ภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้ตอนเวลา 7:30 นธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 393,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงินนะครับ 3,037 ล้านนะครับครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ครับปภ.ได้ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,070,000 กว่าล้านบาทนะครับครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครก็ได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงใหม่เชียงรายตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกทม.นะครับจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 65,778 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ผูกเลขกับบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปครับ
3: ค่ะมีเรื่องของเหตุการณ์นะคะที่มีคุณยายวัย80ค่ะออกไปเก็บของหน้าบ้านหลังเกิดน้ำท่วมแล้วน้ำมันก็ลดนะคะทีนี้ตกหลุมลึก3เมตรนะคะแล้วในที่สุดก็จมน้ำเสียชีวิตค่ะตำรวจสภ.พัฒนานิคมเข้าไปตรวจสอบเหตุหญิงสูงอายุจมน้ำเสียชีวิตค่ะในพื้นที่หมู่บ้านไร่ใหญ่ฉี่ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะก่อนหน้านี้เกิดอุทกภัยอย่างหนักเลยค่ะผ่านไปเกือบ2สัปดาห์น้ำก็ยังท่วมสูงประมาณเข่านะคะนางปราณีอายุ80ปีอยู่ๆก็หายออกจากบ้านไปผิดปกติค่ะทางลูกชายก็เลยไปแจ้งหน่วยกู้ภัยช่วยกันออกตามหาบริเวณพื้นที่โดยรอบช่วยกันหา3ชั่วโมงอาสากู้ภัยพบร่างของนางปราณีหลังจากที่ใช้ท่อน้ำประปาเนี่ยแทงสำรวจไปตามพื้นใต้น้ำค่ะก็ไปพบวัตถุบางอย่างคล้ายเสื้อผ้าก็เลยใช้ตะขอเกี่ยวขึ้นมาก่อนจะพบว่าเป็นร่างของคุณยายปราณีนั่นเองจมอยู่ในหลุมขนาดใหญ่บริเวณหน้าบ้านนะคะหลุมเนี่ยลึกตั้ง3เมตรแน่ลูกชายของคุณยายปราณีนะคะชื่อคุณสมโพธก็เปิดเผยด้วยความเสียใจว่าออกไปทำงานค่ะแม่ก็อยู่บ้านดูแลหลานช่วงเย็นกลับมาไม่พบแม่นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ช่วยค้นหาก็อาจจะคาดว่านะคะแม่อาจจะเห็นว่าระดับน้ำนั้นเริ่มลดค่ะก็เลยเดินออกจากบ้านไปสำรวจพื้นที่เก็บกวาดข้าวของหน้าบ้านแต่ว่าน้ำมันยังท่วมขังอยู่ประมาณเข่านะคะก็มองไม่เห็นว่ามันมีตรงไหนที่เป็นหลุมบ้างก็อาจจะพลัดตกลงไปในหลุมนะคะแล้วมันลึกถึง3เมตรค่ะทำให้จมน้ำเสียชีวิตค่ะตอนนี้ก็นำร่างไปเร่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ
2: เริ่มแล้วนะครับการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสนัด2วันแรกครับที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์รองนายกปรากรอธิบดีกรมสนธิสัญญานำทีมไทยแลนด์พูดคุยครับ การประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรือว่าอันครอสครั้งที่2ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการพระราชวังสันติภาพกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยวินัยประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยนายสุงชัยชัยปฏิยุทธ์อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรองตัวแทนไทยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้แก่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาซึ่งวันนี้ครับเป็นการประชุมวันแรกโดยเป็นการประชุมแบบปิดก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าในการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีการสรุปประเด็นรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประนอมซึ่งกรรมการจะสอบถามว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักอะไรมากำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายเสียศักดิ์ก็จะเข้าร่วมประชุมวันที่17ตุลาคมนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวด

แถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ประกาศเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิบิลันและหมู่เกาะสุรินทร์นะคะอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมปีหน้าค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจบรรยากาศท่าเรือทับละมุอำเภอท้ายเหมืองพังงาก็ปรากฏว่าผู้ประกอบการนำเที่ยวนะคะก็นำเรือกันมานักท่องเที่ยวก็มาลงทะเบียนเช็คอินกับบริษัททัวร์รับอุปกรณ์สำหรับเดินทางรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและมาตรการความปลอดภัยก่อนจะทยอยลงเรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสิบิลันค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะทางนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพังงานายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนะคะบอกว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวพังงามีความพร้อมต้อนรับและให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีทั้งการเดินเรือการบริการนำเที่ยวโรงแรมที่พักในพื้นที่ขณะที่อุทยานแห่งชาติก็มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวใหม่ค่ะขอเชิญนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามของหมู่เกาะสิมิลันนะคะซึ่งเป็นการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับโลกค่ะ
1: เกิดเหตุสลดครับโชเฟอร์รถพ่วงมักง่ายยางคู่หน้าข้างในมันระเบิดนะครับแต่ว่าไม่ยอมจอดซ่อมใช้โซ่เคลนยกล้อให้พ้นพื้นแล้วก็ขับต่อไปครับก่อนรถจะเสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะอัดก๊อปปี้ท้ายรถพ่วง18ล้ออีกคันหนึ่งที่จอดซ่อมอยู่ริมทางส่งผลให้เด็กชาย6ขวบที่นอนรอพ่อซ่อมรถพ่วงอีกคันอยู่ในกระบะเสียชีวิตเลยครับศูนย์กู้ชีพปราการรับแจ้งอุบัติเหตุรถพ่วงเสียหลักชนท้ายรถกระบะแล้วก็ไปอัดก๊อปปี้กับท้ายรถพ่วงมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถกระบะบนทางด่วนกาญจนาภิเษกสายบางพลีสุขสวัสดิ์ทิศทางมุ่งหน้าพระราม2ก่อนลงด่านช้างสามเสียนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนกาญจนาภิเษกแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถกระบะสีดำที่ถูกรถพ่วง18ล้อเสียหลักพุ่งชนท้ายในสภาพพังเสียหายเป็นเศษเหล็กผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถกระบะ2คนเป็นแม่และก็เด็กชายวัย6ขวบครับเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามนำตัวแม่เด็กออกมาได้ส่วนลูกชายวัย6ขวบเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า20นาทีนำร่างออกมาแต่ก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วทันทีก่อนเกิดเหตุเด็กชายกำลังนอนรออยู่ในรถกระบะพร้อมกับแม่ครับขณะที่นายภูวนาถผู้เป็นพ่อกำลังซ่อมรถบรรทุกพ่วง18ล้อที่จอดเสียอยู่บนทางด่วนได้เปิดไฟขอทางแล้วก็มีการวางกลวยไว้แล้วแต่มีรถพ่วง18ล้ออีกคันซึ่งมีนายวิษณุกฤตตานนท์เป็นคนขับได้พุ่งชนรถกระบะที่จอดอยู่แล้วก็ไปกระแทกกับรถกระบะที่เด็กชายนอนอยู่เสียหายอย่างหนักทำให้เด็กเสียชีวิตทันทีภายในรถนายวิษณุคู่กรณีให้การบอกว่าขับรถมาจากระยองปกติแต่ว่ารถเกิดยางระเบิดครับจึงใช้สลิงที่ติดกับเครนยกล้อของยางที่ระเบิดให้ยกขึ้นเหนือพื้นแล้วก็พยายามประคองรถเพื่อขับต่อลงทางด่วนแต่ระหว่างที่ขับต่อล้อยางที่เกิดระเบิดไหลลงมาแตะพื้นครับทำให้รถเกิดเสียหลักพุ่งไปชนรถกระบะสีดำที่จอดอยู่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการก็ลงพื้นที่แล้วก็เชิญคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสมุทรปราการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะมีเหตุการณ์เกิดไฟไหม้หอพักหญิงสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในวัดโบสถ์วรดิษฐ์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองตอนตีสามที่ผ่านมานะคะรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลป่าโมกอบต.เอกราชและพื้นที่ใกล้เคียงระดมกำลังเข้าไปควบคุมเพลิงค่ะเป็นอาคารหอพักหญิงอาคารหนึ่งนะคะตอนที่รถดับเพลิงไปถึงก็มีกลุ่มควันและแสงเพลิงพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารเจ้าหน้าที่ครูพี่เลี้ยงก็อพยพเด็กนักเรียนหญิงซึ่งเป็นเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสที่กำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่20กว่าคนออกมาจากอาคารแล้วก็ยังมีอาคารอื่นนะคะที่มีเด็กๆเนี่ยกว่า100คนค่ะพากันไปรวมตัวที่จุดปลอดภัยที่ลานวัดและศาลาชั่วคราวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำระงับเหตุกว่า1ชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารหอพักเสียหาย1หลังเสื้อผ้าทรัพย์สินเครื่องนอนแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้เด็กๆนี่ถูกไฟไหม้เสียหายค่ะแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนักเรียนหญิงคนหนึ่งบอกว่าเหตุไฟไหม้นี้เกิดจากการปลั๊กไฟที่เสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือค่ะเกิดช็อตขึ้นมาเกิดประกายไฟลามไปติดกองผ้าอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่คาดว่าต้นเพลิงอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากปลั๊กตรงนี้นะคะแต่เขาก็จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
1: บุรีรัมย์ตื่น ื่นตาตื่น

0: ใช่กับกระทิงป่ากว่า100ตัวช้างป่าอีกหลาย10ชีวิตออกมาหากินหลังฝนชุ่มฉ่ำป่าเขาฟูจิดงใหญ่เขียวขจีครับพบกระทิงป่า3ฝูงกว่า100ตัวเลยครับแล้วก็โขลงช้างป่าอีกหลาย10ตัวแล้วก็สัตว์ป่านานาชนิดออกมาหากินหญ้าที่เขียวขจีและลงเล่นน้ำกันอย่างคึกคักบริเวณเขากระป๊อดหรือว่าเขาฟูจิแห่งป่าดงใหญ่และหน่วยพิทักษ์ป่าละเลิงร้อยรูอำเภอโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์หลังฝนตกต่อเนื่องครับช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่าแหล่งน้ำกลับมาสมบูรณ์หญ้าแตกยอดอ่อนเป็นอาหารชั้นดีของสัตว์ป่าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านะครับพร้อมเตือนประชาชนงดเข้าป่าหาของป่าเกรงว่าจะเผชิญกับช้างป่าอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะครับว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในบุรีรัมย์แม้ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากแต่ว่ากลับช่วยฟื้นฟูความชุ่มชื้นให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่หลังเผชิญภาวะฝนทิ้งช่วงจนแหล่งน้ำบางแห่งแห้งขอดปัจจุบันเริ่มมีน้ำขังอีกครั้งหนึ่งขณะที่ต้นไม้แล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆก็ผลิยอดอ่อนโดยเฉพาะหญ้าที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าความอุดมสมบูรณ์ที่กลับคืนมาครับทำให้สัตว์ป่าออกมาหากินอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณทุ่งหญ้าเขากระป๊อดหรือว่าเขาฟูจิแห่งป่าดงใหญ่และหน่วยพิทักษ์ป่าละเลิงร้อยรูซึ่งเจ้าหน้าที่จัดทำเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าและก็โป่งเทียมไว้รองรับภาพที่สร้างความตื่นตาตื่นใจก็คือกระทิงป่า3ฝูงรวมกว่า100ตัวแล้วก็ช้างป่าอีกหลาย10ตัวครับออกมาหากินแล้วก็เล่นน้ำท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีนอกจากนี้ก็ยังพบเก้งกวางสัตว์ป่าชนิดอื่นๆรวมถึงลูกสัตว์ป่าขนาดเล็กออกมาหากินร่วมกับฝูงสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและก็ความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นป่าในจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: ค่ะขอเพิ่มอีกข่าวหนึ่งจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีรายงานว่าไปพบร่างของซากช้างที่เสียชีวิตเป็นช้างป่านะคะแล้วก็ตรวจสอบแล้วพบว่าช้างตัวดังกล่าวคือพลายงาบิดค่ะเป็นช้างป่าที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือไหนนะคะคือช้างพลายงาบิดนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการต่อสู้กับช้างป่าตัวอื่นทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะเข้าไปรักษานะคะมีการเข้าไปดูแลเรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวแล้วก็เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็พบว่าพลายงาบิดเนี่ยกลับมามีอาการเดินกระเพกซ้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่23กันยาเขาก็เข้าไปให้ยารักษาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานค่ะมีการไปพบร่างซึ่งเป็นซากของช้างพลายงาบิดตัวนี้เสียชีวิตเป็นคือตายมาแล้วเนี่ย7วันนะคะก็ค่อนข้างจะเน่าเปื่อยแล้วค่ะก็สันนิษฐานนะคะชันสูตรเบื้องต้นอาคาสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อสลายเนื่องจากถูกช้างป่าตัวอื่นทำร้ายซ้ำเติมกระดูกต้นขาหลังขวาที่เคยบาดเจ็บจากการหักมันก็บาดเจ็บเพิ่มเติมอักเสบเรื้อรังจนทุพพลภาพค่ะสำหรับพลายงาบิดเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า40ปีนะคะเป็นช้างเพศผู้ที่มีงากิ่งมีงา2กิ่งค่ะความสูงของช้างประมาณ2เมตร90เซนติเมตรนะคะตอนนี้เขาก็เอางาไปเก็บรักษาไว้ตามระเบียบของทางราชการก่อนจะส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่อไปค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับหลังจากที่พบว่ารัฐบาลสหรัฐได้ปิดกั้นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมซึ่งจำเป็นต่อการต่อสู้กับรัสเซียผู้นำยูเครนบอกว่าเขารู้สึกเหมือนว่าถูกโดนัลด์ทรัมป์หักหลังครับยูเครนพึ่งพาระบบสื่อสารดาวเทียม Starlink โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้โดรนในการรบกับรัสเซียแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพยูเครนรายงานว่าระบบ Starlink ถูกจำกัดความเร็วลงอย่างมากทำให้โดรนส่วนใหญ่ที่ยูเครนใช้งานไม่ได้ครับและต่อมาก็ปรากฏว่าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการหยุดยั้งโดนโจมตีของรัสเซียที่ทิ้งระเบิดในกรุงเคียฟด้วยระบบ Starlink นั้นผลิตขึ้นโดยบริษัท SpaceX ของ Elon Musk ซึ่งปรากฏว่า Musk เผยว่าเครือข่ายสื่อสารที่กองทัพยูเครนใช้นั้นแยกส่วนไปจาก SpaceX ชื่อ Starshield ซึ่งรัฐบาลสหรัฐเป็นผู้จัดการทั้งหมดเพราะเป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ภายใต้การควบคุมกองทัพสหรัฐเป็นผู้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับความเร็วหรือว่าการใช้งานภายใต้การสั่งการของประธานาธิบดีสหรัฐครับทำให้ต่อมาวลาดิเมียร์เซเลสกี้ประธานาธิบดียูเครนบอกว่าเขารู้สึกเหมือนถูกโดนัลด์ทรัมป์หักหลังเลือกเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามหลังจากสงครามยืดเยื้อมานานกว่า4ปีจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่กำลังสูญเสียพันธมิตรที่แข็งแกร่งไปครับ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่ติดตามดราม่าเกี่ยว

0: ี่ยวข้องกับการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนนะคะที่มีปัญหาเรื่องการทักท้วงเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถบางคันจนส่งผลให้การแข่งขันนั้นยังไม่สามารถประกาศผู้แพ้ชนะได้วันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวในช่วงเวลา 14:00 นนะคะของราชยานยนต์นะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลจัดการแข่งขันครั้งเป็นผู้ดูแลเรื่องของการจัดการแข่งขันนะรอยสอทอเขาเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลเรื่องของกติกาต่างๆนะแล้วก็จะแถลงข่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สรุปแล้วประกาศผลแพ้ชนะได้เลยหรือเปล่านะคะติดตามข่าวค่ะ
1: เวลาของสุดข่าวพักเที่ยงหมดลงแล้วนะครับคุณสัสิธรกุวันทดิโลกผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: ดี
12: คุณมีกินหืนไหม
11: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
10: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิพย์

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: Next Station อนุสาวรีย์ไทย

0: ไหนกันบ้างนะคะเพลงแรกเขาบอกว่าคอยพี่ที่ BTS นะคะจากน้องสยามโมเขาบอกว่าในเนื้อเพลงนะรออยู่ที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลงจากน้องบาเกศยาสาดน้ำตาหน้าหมอชิดนะคะก็คือรออยู่หน้าหมอชิดค่ะคนนี้ซึ่งหมอชิดเนี่ยเขาก็มีนะมี BTS นะคะสถานีหมอชิดด้วยนะคะก็เลยพาขึ้น BTS กันไปวันนี้ลงอนุสาวรีย์ชัยแล้วไปต่อที่หมอชิดนะคะ2เพลงเลยนะคะอ่ะในช่วงของเพลง History ต้องขอขอบคุณกันด้วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอาละค่ะชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะตอนนี้รถไฟมารอรับแล้วค่ะรับคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟนะคะลืมบอกไปเลยก่อนหน้านั้นนะคะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะมี2เพลงด้วยนะคะคึกคักน่ารักอ่ะจากสโมสรชิมินะคะและหล่อเหรียญทองจากซอยบอยอาสยามนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะอ่ะรถไฟมารอแล้วมีใครจะขึ้นรถไฟในขบวนสุดท้ายกันบ้างพี่ลวัชราพรนะคะลูกแชมป์นะคะแล้วก็มีพี่เอคุณสุภวัชสุดหล่อด้วยนะคะบอกว่ารู้สึกว่าเวลาหมดไวมากเลยอะพิมดานะพูดแบบนี้ทุกวันเลยนะพี่เอนะคะแล้วก็มีพี่รัฐแกงซ่าคนน่ารักพี่เอพี่ชัยด้วยนะคะพี่สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่วงจันนะคะมีพี่สันทัศน์ด้วยค่ะนะคะคุณลุง935พี่เอกสิทธิ์บอกว่าที่ทานข้าวมาสงสัยละลายไปหมดแล้วมั้งเขาบอกให้ลุกขึ้นออกกำลังกายนะคุณลุงนะเขารณรงค์อยู่ช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่านั่งนานๆนะคะคุณผู้ฟังให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายค่ะสักประมาณ30นาทีหรือไงทุกๆ30นาทีอะไรประมาณนี้นี่แหละเนาะเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาก่อนแต่ว่าให้ลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายบ่อยๆนะคะอย่านั่งติดเก้าอี้นานนะแล้วก็ยังมีพี่วงจันทร์หมอกเต้นน่ารักมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เลิฟวัชราพรด้วยนะคะส่งดาวมาเป็นกำลังใจเพียบเลยนะพี่เลิฟนะแล้วก็มีเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครล่ะพี่รัฐแกงซ่าคนน่ารักพี่ชวันรัตด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วเนาะประมาณนี้พี่สาวคำเจ้าพี่สุรยุสมานอัคคณีด้วยพี่ทัชพลเท้านางพี่นิสาบอกไปด้วยค่ะคุณแม่ปัทมาด้วยนะคะอ่ะหมดแล้วค่ะรถไฟออกก่อนนะ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะรอติดตามได้เลยเดือนพฤศจิกายนนะคะเห็นแว่วๆมาจริงๆแล้วเป็นการเลื่อนนะคะจากเดือนตุลาคมเนี่ยแหละไปอยู่ที่เดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นการพาคุณผู้ฟังนะคะขึ้นรถไฟไปเที่ยวที่ตลาดเก่าหัวตะเข้นะคะเดี๋ยวยังไงรอติดตามรายละเอียดอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะขอบคุณด้วยค่ะกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิด

0: วิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: วันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะคืนนี้สองทุ่มมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะแต่คืนนี้มีเรื่องเล่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังด้วยนะคะสนุกกันเนาะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีค่ะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะ
2: มหานครสุปเปอร์ฮิต
1: ชั่วโมงนี้จะทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลงที่มีคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้จากน้องวิงนรุมนฟิชเจอร์กับน้องเน็กนรพลค่ะเต้ยโศกให้โลกฟ้อนจุดๆกันต่อคุณผู้ฟังวันนี้มีความสุขมากๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยรักทุกคนเหมือนเดิมนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา 13:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันไทยสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดสัมพันธ์95ปีเปิดโอกาสการค้าการลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีปามแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งนับเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับโอกาสครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569โดยจัดให้มีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศลงนามในสมุดเยี่ยมถ่ายภาพร่วมกันและหารือข้อราชการเต็มคณะก่อนจะแถลงข่าวร่วมกันและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เยือนสำหรับการหารือทั้งสองฝ่ายได้มุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมใน4ด้านหลักได้แก่การค้าและการลงทุนที่พร้อมเร่งบังคับใช้ความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟไทยเอฟต้าหลังรัฐสภาเห็นชอบเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสีเขียวต่อยอดความสำเร็จจากโครงการรถโดยสารไฟฟ้ากรุงเทพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตร่วมมือพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยดึงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอาชีวศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์มาช่วยยกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการร่วมมือปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกทม.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบเขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการประสานงานระหว่างกทม.กับกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่าง30เซนติเมตรเมื่อเวลา10:00 น.เพื่อระบายน้ำจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีลงสู่คลองแสนแสบซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นใน1ชั่วโมงข้างหน้าโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังแขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวาแขวงแสนแสบเขตมินบุรีขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องพร้อมสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากระดับน้ำสามารถแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือทั้งนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนรยศท.แถลงบ่าย2วันนี้ปมการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนที่เกิดปัญหาประท้วงราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรยศท.แจ้งว่าในเวลา 14:00 น.วันนี้จะมีการแถลงข่าวชี้แจงกรณีการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรุ่นคาร์เยสบีรายการซุปเปอร์คาร์ทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาที่เกิดการประท้วงผลการแข่งขัน
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชา

0: บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcotacademy

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

วก็เป็นเหมือนนางในฝันนะครับว่าสเปคเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงทำกับข้าวได้ไหมนะฮะก็เป็นงานจากพี่หนูมิเตอร์นะครับนะพี่ขาวก็บอกว่าอุ้ยหวานทั้งสองเพลงนะคะโอ้เพราะทั้งสองเพลงเลยนะครับแล้วก็สองเพลงก่อนหน้านี้นะครับมีงานจากน้องหญิงนะครับอาสงไขนะครับรวมถึงกาสานาคาจากพี่เทนะฮะก็จัดไปเลยครับสามเพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับตอนนี้เราก็เปิดห้องเรียบร้อยนะครับเป็นบ่ายโมงที่คิดว่าชาวคณะคงทานข้าวเที่ยงเรียบร้อยนะฮะก็แวะเข้ามาทักทายกันวันนี้ใคร

ู้สึกว่าดูท้องฟ้าอื่นๆดูแบบคลึ้มๆดูแบบอุ้ยทำไมดูแบบไม่มีพลังนะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันที่แฟนเพจนะครับที่ LTM FM 95วันนี้เฮียเติมโบแล้วครับผม

ข้าสู่หน้าหนาวนะครับนะเราจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆสักทีหนึ่งนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะฮะตอนนี้ใครที่ฟังอยู่นะฮะก็แวะเข้ามาจ้องตากันนะครับ2นาทีนะฮะมารับไหว้เฮียก่อนแล้วก็ค่อยไปทำงานต่อก็ได้นะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะหรือว่ากดหัวใจกดหัวเราะก็ได้กดแค่ทีเดียวพอนะฮะเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพของเราก่อนนะครับตอนนี้มีพี่วันนีนะครับมีพี่ปิ๋วนะครับพี่พัชรามีน้องบอมพี่หนูริงพี่มาลีนะครับพี่ทิพาพรพี่สมใจพี่จิราพรพี่บุญหลายนะครับมีน้องนับดาวพี่สว่านนะครับพี่ป้าปุ๊นะครับมาแล้วพี่ขาวดอนพี่กีแซ่เบ้พี่ดวงใจพี่รุ่งพี่สำเภาก็มาแล้วนะครับแล้วก็มาดูทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับนะมีพี่พีนะครับไบตี้นะครับพี่วันวิสาพี่กุลน้องบอมนะฮะเอาพี่บุญช่วยนะครับนะพี่หนูริงนะฮะชาวคณะของเรานะฮะก็เข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันคุณแพทเข้ามาแล้วพี่ทัชพลพี่วิไลวันนะครับพี่พัชราพี่สาวครามนะครับพี่มาลีกิตวีก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาฮะลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาจากในช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้มาถ่ายกันนะครับแท้มๆผมถามว่าน้อนนี้คือสถานที่อะไรนะครับเอาเบิ้งๆๆนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วมาถ่ายกันนะครับว่านี่คือสถานที่อะไรนะครับนะถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้ก็ชาวคณะกดเข้ามาจองสายกันที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่อ่ะกดโหลด

แม่มีพี่สายชนบอกว่าก็อยากจะอุดหนุนไก่เหมือนกันแล้วตอนนี้กินเจอยู่นะครับเอาไม่เป็นไรนะครับทานอะไรได้ตอนนี้ก็ทานตามที่เขาเรียกว่าเราวางเป้าหมายไว้นะครับนะแก้วปิ้งไก่ผ่านไปนะวันนี้ก็มีคนขอเพลงนะครับแต่วันนี้เขินนะครับผมก็ยังรับสายอยู่นะครับช่วงที่ทุกคนวิ่งไปเก็บผ้าอยู่เตรียมตัวนะครับฝนจะตกเนี่ยนะฮะตอนนี้เป็นช่วงโอกาสดีนะใครที่นานได้คุยกันทีนะครับนี่โอกาสมาแล้วนะลูกพี่กดมานะครับจะได้มาคุยกันจะได้ขอเพลงปุ๊บเปิดเพลงปั๊บเลยนะครับเบอร์นี้นะฮะ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาคุยกันนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียหมี
1: สวัสดีครับพี่กูนนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้อากาศแถวบ้าน
2: ตอนนี้มาทำงานที่อ่อนนุชอากาศก็แดดจัดจัดนิดนึง
1: อุ้ยเดียวเดียวนี่วันนี้แดดจัดเหรอนี่แถวนี้ครึ้มกันนะพี
2: ่แดดจัดเลยนะ
1: โอ้โห
2: ก็เดี๋ยวก็แห้งแล้ว
1: โอ้โหพี่กำลังจะบอกว่าวันนี้แถวอ่อนนุชนี่แบบท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยเหรอครับ
2: ใช่
1: โอ้นี่ตกใจนะ
2: เดี๋ยวสักหน่อยมันจะคืมแล้วนะจะรีบตะเกียบผ้าไง
1: มันอาจจะไม่ทุกจุดก็ได้มั้งครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแวบๆแถวพระราม9มันครึ้มผมก็รู้แบบวันนี้น่าจะทั่วอะไรอย่างงี้อ๋อแต่แถวนู้นท้องฟ้าแจ่มใส
2: ว
1: ัน
2: นี้แดดใช่
1: โอ้แดดเปรี้ยง
2: แรงมากใช่
1: วันนี้ตากผ้าก็กลิ่นหอมสดชื่นสิครับพี่
2: หอมสดชื่นเลยเอาไปตากแป๊บเดียวก็แห้ง
1: ครับชีวิตมีแต่เรื่องซักผ้าโอ้ดีจังเลยนะครับวันนี้ก็ทำงานสบายๆเนาะพี่กุลเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ้าวได้พี่กุลนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลง
2: หอมบกฮวกของลำเพลินนะคะ
1: ไปฝากป้าได้เลยนะครับพี่กุลมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
2: ให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ดีเจแล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยนะคะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่กุลมากเลยนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: พี่บิวกัลยา

0: รยานีค่ะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับน้องบิวนะครับแหมเพลงเสียงยังทรงพลังเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นงานคอนเสิร์ตนะครับมหานครคาราฟูปาร์ตี้นะครับ2025นะนี่คืออิจฉาจากน้องบิวนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้า

0: โดยหมีคณัชชัย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน

0: เปลี่ยนซ้ำๆทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: ประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยณวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงตำนานแห่งสายน้ำของชาวบางพลีงานประเพณีรับบัว9วัน9คืน19ถึง27ตุลาคม2569 25ตุลาคมเวลา 7:00 นร่วมพิธีโยนบัวสักการะองค์หลวงพ่อโตชมการประกวดเรือสวยงามพระเทพสมุทรวัชราจารย์จรัญสิริธรรมโมเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงประธานจัดงาน
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: แม่หวานพลิ้วนะครับรักในวรรณคดีนะครับงานจากน้องลีโอนะฮะรวมถึงณหน้าทองด้วยนะครับจากน้องโจอี้นะครับเอามาครับลูกพี่ตอนนี้ก็ได้เวลานะครับรีบกดเข้ามาจองสายกันนะครับในชั่วโมงหน้าในช่วงของพาเรตนะกดมาที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรตนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นติดหัวใจ
0: เอามาครับผมย้ำเบอร์สวยๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนะกดมาเลยนะครับคุยปุ๊บนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราเปิดเพลงให้ปั๊บเลยนะครับ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่สมชายใหญ่นะครับปู่ชิวจ้ะ
2: 30 ปีเล่นดนตรี

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาอย่าทาน
0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติ

0: ยาสินธุวรวรรณเอกนิติหารือประธาน ADB นายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาคีกับนายมาซาโกแกนดาประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ที่กระทรวงการคลังพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขโดยการหารือมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะการเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาผ่านโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างและการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนภาคเอกชนตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำดูแลความเรียบร้อยไม่ให้กระทบการประชุม IMF World Bank และประชาชนพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมารวมตัวบริเวณแยกพระรามที่4กรุงเทพมหานครนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนที่กำลังดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกรอบกฎหมายไม่ใช้ความรุนแรงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ชุมนุมและขณะนี้ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่ายังไม่มีการดำเนินคดีแก่ผู้กลุ่มผู้ชุมนุมพลตำรวจตรีศิริวัฒน์กล่าวว่าได้รับข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินคดีใดๆกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างไรก็ตามในการชุมนุมนั้นผู้ชุมนุมต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรบ.การชุมนุมสาธารณะโดยต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือได้รับความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะไม่พกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุมไม่บุกรุกหรือทำให้เสียหายซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นต้นรวมทั้งไม่ขัดขวางหรือกระทำการใดๆอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนในการใช้สาธารณะและการดูแลการชุมนุมสาธารณะไม่กระทบต่อมาตรการต่างๆในการชุมนุมระหว่างประเทศและไม่เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่างเวลา 18:00 น.ถึง 6:00 น.ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะสิงคโปร์อ่วมมลพิษพุ่งสูงสุดในรอบปีแม้สิงคโปร์จะมีฝนตกเมื่อเช้านี้แต่กลับแทบไม่ช่วยให้มลพิษในอากาศดีขึ้นโดยคุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันที่รุนแรงที่สุดในรอบ11ปีของอินโดนีเซียลอยข้ามแดนมาทางการสิงคโปร์ได้แจกหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่กลุ่มเสี่ยงหลังจากเมื่อวานนี้ระดับมลพิษพุ่งสูงสุดในรอบปีหน้ากากอนามัยที่วางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างถูกซื้อจนแทบหมดเกลี้ยงทั้งนี้สภาวะแห้งแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญเป็นปัจจัยหลักของการเกิดไฟป่าทั่วไปของอินโดนีเซียและทำให้ตัวเลขผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในภูมิภาคสูงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยาก

0: แล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซลเอสเอสเอส
5: วิ่งต

ังจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจากผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพสามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาๆพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ

0: โดยหมีธนัชชัย
1: เอ้ากลับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังรอสายในช่วงของพาเรทอยู่นะครับลูกพี่ตอนนี้กดเข้ามาจองสายได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะจ๊ะ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะครับตอนนี้ก็รีบกดเข้ามาเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดในช่วงของจ่อคิวฮิตก่อนนะจ๊ะ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชื่อเพลงนะชื่อว่าเมรีนะครับแหมตอนแรกหนูจะตื้นนะครับมาหวานเลยนะครับจากน้องหญิงทิติการนะครับก็ต้องขออนุญาตขึ้น2รอบนะฮะขึ้นเวทีนะฮะสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะคุณวรพลนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่เอ็มนาโนนะก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะกดเข้ามาขอได้แล้วนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
0: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่หมี
0: ครับผมพี่บัญชานะครับ
5: ใช่ครับ
0: ครับผมตอนนี้อุตรดิตถ์อากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
5: อากาศร้อนมากเลยแต่ฝนมาดำมาอีกแล้วเนี่ย
0: โอ้โอ้โอ้ตัวคือตอนนี้ทั้งร้อนแล้วก็ฝนกำลังจะเข้ามาใช่ไหมครับพี
5: ่ใช่ครับเมฆมาด้านเหนือ
0: โอ้
5: เหนือแล้วคร
0: ับ เริ่มทยอยมา
5: ร้อนมากอยู่คร
0: ับ ครับครับแล้วตอนนี้พี่บัญชาทำอะไรอยู่ครับ
5: ผมนอนอยู่ครับ

0: ครับ
1: ครับคือพักผ่อนอยู่ใช่ไหมครับพี
0: ่ใช่คร
1: ับ โอ้มันกินข้าวเที่ยงมันก็ต้องนอนพักผ่อนถูกไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับโอ้ได้ได้เป็นช่วงพักผ่อนของเราก็โทรมาฟังเพลงสวยๆนะพี่บัญชานะ
0: ใช่คร
1: ับ ครับผมวันนี้อยากฟังเพลง
0: อยากฟังเพลงบูเพสันนิวาสของกุ้งซื้อดวงเทวันนะคร
1: ับ นะครับนะเดี๋ยวเราดูให้นะครับผมนะเดี๋ยวรบกวนพี่ช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
0: ได้คร
1: ับ เดี๋ยวพูดตามผมนะ
0: คร
1: ับ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอซ์ไอยาราอ้าฮ่า
0: และไอซ์ไอยาราอ้าฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอ้าฮ่า
0: ไอยาราอ้าฮ่า
1: เป๊ะมากนะครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
0: ่มอบให้ทุกแฉกทุกสายแล้วก็ให้น้องหลังใหม่ด้วยครับ
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่บัญชามากเลยนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ

0: เองนะครับโอ้โหหวานหวานนะครับก็นะขอให้บุญนำพาวาสนาส่งนะครับนะงานจากพี่เถียนนะครับแต่งงานกับพี่ได้ไหมนะครับสายแนนหัวใจนะครับจากน้องก้องนะครับเป็นย่างบุญนะครับต้นสะเดาแล้วก็มีบุพเพสันนิวาสจากน้องกุ้งนะครับ4 เพลงรอรอจาก
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่านะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับก็กรมอุตุมาอัปเดตตอน12 นาฬิกานะครับวันนี้ภาคเหนือนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 30% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่36 องศานะครับอีสานนะครับวันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 30% นะฮะร้อนสุดอยู่ที่35 องศานะครับมาที่ภาคกลางนะครับนะฝนเพิ่มนะฮะวันนี้ฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ร้อนสุดอยู่ที่34 องศานะครับภาคตะวันออกนะฮะฝนตกหนักบางแห่งนะครับสูงสุด 60% นะครับร้อนสุดวันนี้35 องศานะครับลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็วันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะครับร้อนสุดอยู่ที่35 องศานะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับนะมีฝนฟ้าคะนอง 60% นะครับร้อนสุดอยู่ที่35 องศานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% นะฮะร้อนสุดอยู่ที่35 องศานะจ๊ะ

0: งานจากน้องปรางปรางทิพย์นะฮะนี่คือคนึงนิดนะครับโอ้โหแหมเพลงนี้ก็มาแรงเหลือเกินฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่3แล้วนะฮะแล้วก็มีงานจากน้องลูกตาลด้วยนะครับดอกชบาสีแดงตอนนี้อยู่ในฮิตที่8นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอามาครับลูกพี่ตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้นะครับคือสถานที่ไหนนะครับนะเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทราแลมแทมแทมเทมเทมเทมเปิดโลกกว้างนี้คือเฉลยครับน้องคือ Monument Valley ครับผมนะฮะที่รัฐแอริโซนานั่นเองนะฮะก็ขอบคุณข้อมูลจาก royutah.com ด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้มีคนที่ตอบถูกหลายท่านเลยนะฮะก็มีเจเดซี่นะครับมีตะป๊อปนะมีพี่ประคองนะครับมีพี่หนูริงมีพี่นิรมัยมีพี่จิตแล้วก็พี่ละไอนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบมาว่า Monument Valley นะฮะนะฮะแล้ววันเล่เนี่ยนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมสุดยอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะครับวันนี้โอกาสมานะครับวันนี้ท้องฟ้าดูครึ้มๆและหลายคนดูยุ่งๆนะครับเราต้องใช้จังหวะเผลอจังหวะชุลมุนนะครับรีบกดมาจองสายด่วนครับเบอร์นี้ฮะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอกวางน้อยจดรหัสผ่านจ้า

0: หมีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไอ้เที่ยงกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับ
6: ใหญ่เกินครับ
7: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำจีโนโมโตะ
9: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
4: ไอ้เที่ยงกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับ
6: ใหญ่เกินครับ
7: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำจีโน
10: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นับสนุนโดย73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: เอาก่อนหน้านี้นะครับฮักอ้ายจงโปงนะจากพี่ฝนธนสุนทรนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเอาย้ำครับลูกพี่ช่วงหน้านะครับใครที่อยากเล่นเกมนะฮะอยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะฮะคนที่เล่นแพ้เดี๋ยวเราจะมีโปรนะครับช่วยลูกพี่ไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องรีบเลยฉะนั้นเนี่ยตอนนี้โอกาสมาแล้วนะฮะกดเข้ามาจองสายด่วนที่เบอร์นี้ฮะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมเลยนะชั่วโมงนี้แรงงานจากคิริบูนนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดย73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา
4: ขณะที่เวลา15นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกตประชุมคณะกรรมการร่วมอียิปต์ลงนาม MOU 3ฉบับขยายความร่วมมือเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการศึกษานายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและดร.บัตอับเดลดาอีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์แถลงข่าวหลังประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3นายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่าง2ประเทศเว้นว่างมานานถึง20ปีทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยียวยาระดับสูงต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการหารือครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจและการค้าปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงต้องการขยายความร่วมมือตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นซึ่งอียิปต์มีเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณคลองสุเอตและอียิปต์ยังเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีแอฟริกาซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้ในการขยายตลาดไปยังทวีปยุโรปและภูมิภาคอื่นได้ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ถือเป็นการเยือนประเทศไทยในรอบ30ปีโดยเห็นว่าทั้งสองประเทศควรจัดการประชุมและการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันรยศท.เผยผลตรวจรถของพายุเสื้อสูบผิดกติกานายพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือรยศท.แถลงผลตรวจเครื่องยนต์โกคาร์ตของน้องพายุลูกแม่ชมอย่างเป็นทางการหลังเกิดดราม่าปอตนุพัฒน์ยื่นประท้วงเรื่องเครื่องยนต์และขอให้มีการตรวจสอบรยศท.ระบุว่ารถคันดังกล่าวเสื้อสูบไม่ตรงตามกติกาที่กำหนดเนื่องจากรุ่นที่แข่งกำหนดให้เครื่องยนต์ของรถทุกคันต้องใช้สเปคเดียวกันอย่างไรก็ตามรยศท.ได้หลีกเลี่ยงการให้ความเห็นว่าการดัดแปลงทำให้เครื่องยนต์แรงกว่ารถคันอื่นหรือไม่และย้ำว่าการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันเป็นอำนาจของฝ่ายจัดการแข่งขันในการเป็นผู้พิจารณาซึ่งนักแข่งสามารถอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนฝนถล่มน้ำป่าซัดคอสะพานถนนสายบ้านไร่หมู่บ้านปางศิลาทองจังหวัดอุทัยธานีขาดฝนถล่มในป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงลำห้วยกระเสียวอย่างรุนแรงกัดเซาะคอสะพานบริเวณถนนสายบ้านไร่หมู่บ้านปางศิลาทองกว้าง4เมตรลึกกว่า5เมตรรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้ในอำเภอบ้านไร่ต้องระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครื่องจักรหนักเข้าซ่อมแซมเนื่องจากถนนสายนี้เป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่างอำเภอบ้านไร่มุ่งหน้าไปยังโรงน้ำตาลและยังแยกไปอำเภอดาดช้างเมื่อสะพานถูกตัดขาดชาวบ้านต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นซึ่งอ้อมไปไกลกว่า10กิโลเมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนงนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี
3: ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิดเบล10เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิด
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ

0: โอ้โหแม่พายเรือแบบปุ๊บๆๆมันต้องใช้พลังเยอะมากเลยนะครับนะฮะงานจากน้องดวงตาคงทองนะครับแล้วก็มีหัวใจสลายที่หาดแม่รำพึงจากพิทรานะครับ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอาไหมครับลุงพี่ครับตอนนี้ก็ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยก็มีเวลาเล่นกันอีก48นาทีนะครับนะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะแล้วก็หนึ่งสายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: เขย่าคลึกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลึกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่มีกันใหญ่ใส่ใจทุกคน
0: ครับผมพี่พิจิตรครับผมคราวนี้เรามาแก้มือเป็นครั้งที่2นะครับ
3: ครับ
0: วันนี้เดี๋ยวผมมีโปรตอบได้2ครั้งนะพี่จิตรนะ
3: คร
0: ับ
3: คร
0: ับ งั้นเดี๋ยวรบกวนขอรหัสเข้าเกมครับพี่
3: เขย่าไก่เชฟเขย่าคุกกรอยไม่ต้องใช้เยอะ
0: เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: ใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: ครับผมกติกาเราง่ายๆนะครับให้เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะตอนนี้พร้อมนะครับพี่
3: พร้อมแล้วคร
0: ับเราพร้อมมาผมมาเขย่ากล่องเบาๆสวยๆมาเรียบร้อยนะครับลูกที่1คือสีแดงลูกที่2คือสีเขียวแล้วก็ลูกที่3นะครับสีเหลืองนะฮะวันนี้เป็นแดงเขียวเหลืองนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี
3: ่ลูกที่1เลือกสีแดง
0: สีแดงนะครับแทมทะละแลมแทมๆทำสีแดงได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะยังไม่ใช่ครับพี่มีโอกาสอีกหนึ่งครั้งครับค่อยๆคิดค่อยๆคิดนะฮะระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองครับพี
3: ่สีเหลือง
0: สีเหลืองนะครับ
3: ครับผม
0: ทำสีเหลืองได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องสุดยอดอันนี้ขอเฉลยเลยครับนะครับผมเฉลยนะครับอันนี้คือเขย่าคลุกโรยนะครับณวันนี้พี่พิจิตรเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะ
3: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
3: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับนะฮะโอ้โหง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแค่พยายามนะครับเราต้องเพียรพยายามนะครับอยากได้ของฟรีนะครับเราต้องพยายามกดครับผมแพ้ก็สู้ต่อเพราะผมมีโปรให้นะครับผมอย่าลืมนะครับรีบกดเข้ามานะฮะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกเปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เขย่าคลุกโรยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
4: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: History นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการฝากนะฮะมีฝากฟ้านะครับจากพี่บ่าววีนะครับแล้วก็มีฝากคำถามไว้กับดาวนะครับจากรัชนกศรีโลพันธ์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเอามาทักทายลูกพี่กันบ้างนะครับที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับมีคุณฮานามินะกับคุณเพียงมีฟ้ากับดาวอยู่ตรงนี้นะครับพี่อำนวยพี่ปันนะครับพี่วิไลวันพี่เกศรพี่บุญมีพี่สวัสดิ์แสนรักษานะครับพี่นิยมพี่คนจริงใจนะครับมีพี่เรียมพี่ชวีนะครับมีพี่ศาสิมานะครับพี่รมิดานะครับมีพี่จารุณีพี่เล็กนะพี่พรณภานะครับมีคุณสุภาพนะครับนะแล้วก็มีทางคอมเมนต์ของเรานะครับน้ำเมย์นะครับพี่ขาวนะครับมีคุณแพทนะครับเจเดซี่พี่ละไอคุณยายพอเพียงพี่อินแทนนะครับนะแล้วก็เสียเปียงด้วยพี่ขวัญเรือนนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: พื่อนบ้าน
1: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
2: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับอุ้ยหลายท่านชมนะว่าเพราะจังเลยเพลงนี้นะครับทุ่งร้างยางชุมนะจากพี่พศสุวรรณพานนะครับนะก็เป็นเพลงที่โอ้เป็นช้างเผือกเขาเป็นยุคแรกๆเลยที่เพราะมากเลยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีใจสองทางจากเขียวไรนะแล้วก็มีเกินห้ามใจจากพี่เดวิดอินทีนะจ๊ะ
0: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
2: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีขอบคุณครับ
0: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: โดยหนีคณัตชัย
1: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: คุณมีกินหื่นไหม
6: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
8: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
9: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
8: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
13: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcordacademy

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียฝากไว้นะให้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็วันนี้ลาไปด้วยงานจากน้องนุชวิลาวันนะครับอกหักส่งทางนะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดี

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่าย
4: ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองยศชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกกระทรวงเพื่อไทยมีข้อมูลซัพพอร์ตนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงรายงานข่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่นายยศชนันระบุพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเรื่องการทำงานของรัฐบาลในปัจจุบันอย่างการจัดประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ประสบความสำเร็จด้วยดีต้องชื่นชมที่ทำงานได้อย่างมีระบบมีเสถียรภาพรวมทั้งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในการทำงานตรงนี้ต้องใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันจำเป็นที่จะต้องให้คนข้างนอกมองเข้ามาแล้วเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีจะเห็นว่าในแต่ละงานเชื่อมโยงกันและพร้อมจะสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าในการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องการยกมือโหวตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่หรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าในที่ประชุมครม.เป็นลักษณะของการเตรียมข้อมูลซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีการถามในเรื่องไหนและเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนแต่ละกระทรวงจึงต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมข้อมูลในการทำให้ประชาชนเกิดความกระจ่างจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงภายใต้การกำกับดูแลของตนหากไปส่วนเกี่ยวข้องก็จำเป็นจะต้องให้ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ดีที่สุดวราวุธประชุมลุ่มน้ำท่าจีนเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำเสริมความมั่นคงคันกั้นกำชับแจ้งเตือนประชาชนรวดเร็วนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกข์ภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาทุกข์ภัยในลุ่มน้ำท่าจีนที่สารกลางจังหวัดนครปฐมนายวราวุธกล่าวว่าเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในลุ่มน้ำท่าจีนมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติและลดผลกระทบต่อประชาชนจึงมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเสริมคันกั้นน้ำเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญชุมชนเมืองและสถานพยาบาลให้กรมชลประทานพิจารณาปรับลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเนื่องจากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงพร้อมควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของลำน้ำเพื่อลดผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมสมุทรสาครในส่วนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าและการสื่อสารให้ปภ.ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการข้อมูลสถานการณ์น้ำและการพยากรณ์อากาศพร้อมสื่อสารข้อมูลให้กระชับและเข้าใจง่ายหมอกควันติมอร์เลสเตเริ่มทวีความรุนแรงโรงเรียนในติมอร์เลสเตต้องระงับการเรียนการสอนคาดจะปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วเมืองหลวงของประเทศรัฐบาลติมอร์เลสเตแถลงว่าการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าจะถูกระงับเป็นเวลา3วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกรุงดิลีเมืองหลวงของประเทศติมอร์เลสเตถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันมาเป็นเวลากว่า3วันแล้วส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กๆที่เริ่มมีอาการไอคัดจมูกรวมถึงอาการคล้ายไข้หวัดจากสภาพอากาศที่มีควันหนาแน่นทางการติมอร์เลสเตไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของหมอกควันแต่ทั้งสองประเทศมีพรมแดนติดอยู่บนเกาะเดียวกันซึ่งทางฝั่งของอินโดนีเซียก็คือจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกที่พบแรงงานจุดความร้อนหลายจุด
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: เพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
13: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
14: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

วันนี้ต้อนรับคุณฟังนะครับด้วยสำเนียงเพลงมาแนวแบบว่าต้อนรับสายฝนกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะกรุงเทพปริมณฑลทั้งฝั่งนนทบุรีกรุงเทพแถวๆคลองตันบางกะปินี่อสมทพระราม9ก็โดนหมดเลยนะฮะดีเจก็ค่อนข้างจะเปียกนะมาจากนนทบุรีเปียก1รอบมาถึงห้องส่งก็เปียกอีก1รอบอ่ะแต่ที่สำคัญก็ยังคงดูแลคุณฟังเช่นเดิมนะครับผม 10:22 นครับผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็ต้อนรับมาด้วยมิ

2241366อยากขอเพลงไหนฝากเพลงอะไรหรือกำลังแบบว่าอยากจะฟังเพลงนี้มอบให้คนคนนั้นนะบอกกล่าวเข้ามาได้เลยนะครับเป็นประจำผ่าน FM 95ของเราหมายเลขโทรศัพท์022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือหรือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ครับค้นหาคำว่า LTM FM 95วันนี้อ่านข้อความทาง SMS กันก่อนแล้วกันนะครับมีไอ้พรอนุชฝากเพลงน้ำชีแห่งความหลังเสียงร้องของเอกราชสุวรรณภูมิเชฟพงษ์เจนีครับฝากเพลงสรุปของพี่หนึ่งรุ่งทิวาเข้ามามอบให้ลุง935เสียเปียกครับผมกุ๊กกิ๊กข้ามันไก่ลุงหนวดมินบุรีรวมไปถึงทุกเสียงทุกสายสวัสดีไปถึงเอ้ยสาวเบอร์ตองสาวปากแดงของเรานะบอกว่าฟังอยู่นะคะสุดหล่อวันนี้เจอฝนไหมคะนี่เจอครับผมนะโดนไป2รอบเลยเพราะว่าบ้านอยู่ฝั่งนนท์นี่ก็กระหน่ำเลยทีเดียวพอเดินทางมากางเกงเริ่มแห้งอ้าวพระราม9อสมทตกอีกแล้วช่ำเลยฮะวันนี้อ่ะน้ำชีแห่งความหลังกันก่อนนะครับส่วนหนึ่งสายหน้าไมค์เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ02 248 1366

0: วัสดีเพิ่มเติมทางหลังไมค์ด้วยนะฮะป้ายาสมุทรปราการครับพี่อเนกจากสุโขทัยพี่ยาพี่ตายอ่อนนุชพี่ดวงเดือนจากพัทยาด้วยนะครับที่แวะมาฝากเพลงไว้ทางหลังไมค์ตอนนี้1สายรออยู่แล้วด้วยมาเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยครับ
1: สนับสนุนโดยไมค์ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิลฮิวใจครับ1สายรออยู่แล้วสวัสดีครับพี่เทพ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
0: สวัสดีครับโอ้คนปัตตานีอำเภออะไรครับ
2: อยู่อำเภอหนองจิกอะค่ะ
0: โอ้สาวหนองจิกนี่ผมเป็นเด็กสายบุรีครับตำบลตะลุบันครับพี
2: ่โอ้อยู่ไกลจังน้องโอ
0: ๊
2: ต
0: ไกลกันนิดนึงนะกับหนองจิกแล้วพี่เทพปัตตานีนี่ฟ้าฝนเป็นไงบ้างฮะภาคใต้ฝั่งช่วงเวลานี้
2: อ๋อไม่ฝนไม่ค่อยตกค่ะเมื่อเมื่อท่านนั้นนะค่ะ
0: อืมฝนไม่ตกฟ้าอาจจะครึ้มครึ้มมืดมืดนะ
2: แรงตายหรือแรงกลางคะ
0: แรงกลางก็ได้ค่ะเพราะตอนนี้ส่งสัญญาณออกอากาศทั่วทั้งประเทศด้วยพี่เทพ
2: ค่ะ
0: โอ้ขอบพระคุณมากเลยนี่แล้วรับฟังผ่านช่องทางไหนครับเนี่ยพี่เทพ
2: สถานีเขาเขียนอะไรไว้นะ91อะค่ะ
0: อ๋อผ่านเครือข่ายวิทยุของอสมทใช่ไหมครับพี่เทพ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ขอบพระคุณมากเลยที่โทรมานะแล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์เนี่ยพี
2: ่ฝากเพลงอยากฟังเพลงหนุ่มนปขอะค่ะ
0: ครับเป็นเวอร์ชันของพี่ไผ่พงศธรใช่ไหมครับที่รีเควสต์มา
2: ได้ค่ะ
0: นี่แล้วมอบให้ใครบ้างครับพี่เทพ
2: อ๋อทุกเสียงทุกสายเลยค่ะ
0: นะเดี๋ยวฟังเพลงไปด้วยกันขอบพระคุณด้วยนะครับที่ให้เกียรติโทรมาออกอากาศหน้าใหม่นะ
2: ค่ะ
0: ดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ขอบพระคุณจริงๆสายตรงจากจังหวัดปัตตานีอำเภอหนองจิกกันนะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจต้องขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจสนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ส่วนทางไลฟ์สดก็สวัสดีด้วยนะครับทุกคอมเมนต์ที่แวะมาฝากเพลงรวมไปถึงมาพูดคุยกันในช่วงเวลาแบบนี้

0: ับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ
1: จากบอสธีรพงษ์
0: ดังดังหน่อยครับ
1: กรี๊ดเลยนะฮะจากบอสธีรพงษ์ครับผมแนวคนเบิร์ดใจในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกัน

นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอสมทเนี่ยเขามีโครงการดีๆนะสำหรับมนุษย์ทันการเวลารุ่นรวยทันโลกครับรวยความรู้รวยปัญญารู้เท่าทันโลกเติมพลังศรัทธาเสริมกำลังใจก้าวทันโลกด้วยปัญญาครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับพันธมิตรดำเนินโครงการมนุษย์ทันการเวลารุ่นรวยทันโลกนำเสนอครับของที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาได้แก่ผ้ายันมงคลและแผ่นโลหะมงคลครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารพนักงานอสมทและประชาชนทั่วไปให้พร้อมก้าวผ่านความท้าทายในการทำงานและการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาครับของที่ระลึกดังกล่าวครับคุณฟังผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษกเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยเป็นประธานในพิธีนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ mongkon.mcot.net หรือ LINE @mongkon789ครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: รู้ไหมว่าในตำรับสมุนไพรไทยรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของสมุนไพรแต่ละชนิดอย่างในยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองก็มีสมุนไพรหลากหลายชนิดผลมะขามป้อมรสเปรี้ยวอมฝาดสมุนไพรที่อยู่คู่ตำรับยาไทยมายาวนานชะเอมเทศรสหวานช่วยเติมรสชาติให้ตำรับรับประทานง่ายขึ้นผลมะแว้งเครือรสขมขื่นสมุนไพรที่คุ้นเคยในตำรับยาสำหรับอาการไอเปลือกส้มเกลี้ยงเติมกลิ่นหอมเมื่อสมุนไพรหลายรสชาตินำมารวมกันอย่างลงตัวจึงเกิดเป็นยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองรสหวานอมเปรี้ยวรับประทานง่ายเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองของแท้ต้องมีธงสีทองหาซื้อง่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ต้นไทย
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S
8: วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: ัวใจ
1: 16:53 นแล้วนะครับมาทิ้งท้ายกับงานจากพี่ทอมดันดีฮะขันหมากคนจนเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าพาเรทเพลงฮิตครับยังคงเพิ่มเติมกันได้อยู่นะ02-248-1366

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเอกนิติลงนามอนุสัญญาภาษีซ้อนไทยนอร์เวย์ฉบับใหม่หนุนการค้าและการลงทุนยกระดับความร่วมมือป้องกันการเลี่ยงภาษีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมลงนามอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อการขจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้และการป้องกันการหลบเลี่ยงและการหลีกเลี่ยงรัศดากรกับออสมุนโกลเวอร์อัลครุสรัฐมนตรีด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของนอร์เวย์ซึ่งเดินทางมาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านภาษีระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยมุ่งลดปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนสร้างความชัดเจนและความแน่นอนทางภาษีให้แก่ภาคธุรกิจและนักลงทุนตลอดจนส่งเสริมการค้าการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับนอร์เวย์โดยอนุสัญญาฉบับใหม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีและการโยกย้ายกำไรข้ามพรมแดนตามมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และกลุ่ม G20พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจัดเก็บภาษีของทั้งสองประเทศเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมของระบบภาษีโดยไทยพร้อมประสานงานกับนอร์เวย์เพื่อเร่งดำเนินกระบวนการภายในประเทศให้อนุสัญญามีผลบังคับใช้โดยเร็วอันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและขยายโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศในระยะยาวผู้ว่าชัดชาติและผู้ว่าแบงค์ชาติออสเตรียร่วมวิ่งออกกำลังกายสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วงเช้าวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมออกกำลังกายและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายมาร์ตินคอกเกอร์ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติออสเตรียซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF World Bank พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยจำนวน5คนโดยการพบปะและวิ่งออกกำลังกายร่วมกันในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2จากที่เคยจัดขึ้นเมื่อปลายปี2566เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกรุงเทพมหานครกับสาธารณรัฐออสเตรียณสวนเบญจกิติและสวนลุมพินีโดยมีเจ้าหน้าที่สำนัก

0: การต่างประเทศจำนวน2คนร่วมกิจกรรมดังกล่าวการสนทนาครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพการประชุมประจำปี IMF World Bank ณกรุงเทพแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและยุโรปการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครตลอดจนการพัฒนาเมืองระบบขนส่งสาธารณะความยั่งยืนและการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาเมืองและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสาธารณรัฐออสเตรียรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองโดยกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยอย่างยั่งยืนอินโดนีเซียเฝ้าระวังเข้มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหลังเผชิญหมอกควันรุนแรงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียรายงานการเพิ่มความเข้มงวดของการเฝ้าติดตามโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุไฟไหม้ป่าและการเผาที่ดินหลังจากมีผู้ป่วยสะสมกว่า 270,000 คนใน7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเมื่อนับถึงวันที่12ตุลาคมซึ่งร้อยละ 22.5 หรือ 62,400 คนเป็นเด็กอายุ 0-5 ปีรายงานระบุว่ามีการเฝ้าติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพื่อจำนวนผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงยกระดับการรับมือทางสาธารณสุขโดยรวมโดยกระทรวงแนะนำสาธารณชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งขณะคุณภาพอากาศย่ำแย่ลงพร้อมสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทางนี้กระทรวงร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นยกระดับการเฝ้าระวังโรคความพร้อมของบริการสาธารณสุขและการแจกจ่ายเวชภัณฑ์โดยมีการจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่กว่า 2,100 คนและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยมากกว่า 2,800,000 ชิ้นผ่านช่องทางของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
6: จบปัญหาได้ตรงจุด
7: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อ

0: ังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่า

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
3: าสู่ชั่วโมงนี้กันต่อครับ17นาฬิกากับอีก9นาทียังอยู่กับโอ๊ตคณิตผ่านคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งมหานครนะก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยแต่พาเรทเพลงฮิตตอนนี้1สายรอพูดคุยขอเพลงกันอยู่แล้วด้วยสายตรงจากอุตรดิตถ์นะสวัสดีครับพี่ปู
4: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
3: นี่ขอบคุณที่ถือสายรอด้วยสบายดีนะวันนี้
4: สบายดีสบายดีเลยอากาศดีด้วยนะอุตรดิตถ์จ้าน
3: ี
4: ่เริ่มแต่ว่ามันก็คุ้มฟ้าคุ้มฝนแต่ว่าฝนไม่ตก
3: ครับพี่ได้สัมผัสลมเย็นๆอยู่บ้างใช่ไหมฝั่งนั้น
4: ลมเย็นๆชอยๆอะไรเงี้ยแบบอุ้ยฟังเพลงนี้ฟังเพลงที่พี่ขอไปแล้วมันจะแบบอุ้ยสดชื่น
3: ฟินขึ้นไปอีกใช่ไหมพี่
4: บรรยากาศพี่ชอบบรรยากาศ
3: แล้ววันนี้พี่ปู
4: ฝากใช่ไหม
3: แล้ววันนี้พี่ปูฝากเพลงอะไรมาหน้าไม
4: ้นึกเจอสงสาร
3: พี่อ้อยกระท้อนนะ
4: พี่อ้อยกระท้อนเพลงนี้พี่ชอบมากแล้วก็ไม่ได้ฟังนานมากแล้วนะเพราะมันแต่ก็ชอบมันเพราะมากเลยอ่ะ
3: ครับ
4: แบบเพราะมันไม่ค่อยมีรายการไหนเปิดเลยอ่ะต้องจัดขอเนาะ
3: ครับผมนะแต่ก็
4: แต่ก็คือครับใช่ใช่ใช
3: อ่ะแล้วเพลงนี้อยากจะมอบให้ใครบ้างไหมพี่ห้าโมงกว่าแบบนี
4: ้ห้าโมงกว่าอยากมอบให้แต่พี่ขอเป็นกำลังใจก่อนเนาะกำลังใจทุกภาคเลยตั้งแต่เหนือจนใต้เลยเนาะก็น้ำท่วมแล้วก็ทางที่โทรไปทางญาติเขาก็โทรมาหาอะไรเงี้ย
3: ครับ
4: ท่วมที่บ้านก็ท่วมเพชรบุรีบ้านยายแม่พี่เป็นสาวเพชรบุรีนะ
3: ครับอ๋อใช่ใช่ฝั่งนั้น
4: เป็นไรท่วมหนักมากอยู่บางจากมันก็เจอโดยไปทางเขาย้อยอะไรทางนู้นน่ะเนาะอะไรอย่างเงี้ยหนักมากเลยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนว่าอย่าท้อเนาะอย่าท้อก็เหมือนสโลแกนของ FC 95ที่ว่าถ้ามันหนักเกินไปก็ปล่อยไปซะบ้างนะ
3: ปล่อยได้ใจก็เบานะ
4: ใจก็เบา
3: ครับผมแต่ถ้าใช้เกี่ยวกับการเงินนี้ก็ไม่อยากจะปล่อยเหมือนกันนะไม่ค่อยอยากจะปล่อยเงินเพราะว่ามันเบากระเป๋าม
4: ันหนักเนาะมันหนัก
3: เดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนนะพี่ปูนะ
4: ว่าแล้วก็ฝากให้ FC ทุกคนด้วยนะคะ FC 95ด้วยทุกคนเลย อย่างน้อยก็มีกำลังใจจากอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์อีก1จังหวัดที่เป็นกำลังใจให้เนาะ
3: ครับผมนะมาเดี๋ยวพูดตามผมเลยนะพี่ปู
4: ได้ค่ะ
3: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำกินปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และ
3: ไอ้
4: ไอยราอาห่าลิ้นมันจะพัน
3: รสชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมีไอ

0: Awesome.
1: โอเคขอบคุณพี่ปูด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันพี
0: ่ค่ะขอบคุณได้นะคะที่ได้นะใหม่ถึงไม่ได้พี่ก็ฟังหลังเราฟังหลังใหม่อยู่ทุกวัน
1: โอ้ขอบคุณมากเลย
0: อ้อนหน่อยอ้อนหน่อย
1: ได้เลยเดี๋ยวโอกาสหน้าไว้คุยกันใหม่นะพี่ปู
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะกับช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิต4ภาคมาสี่เพลงนี้มารวมมิตรเพลงเศร้าๆสักนิดหนึ่งรักเขาแต่ก็ยอมอดทนเหมือนกันนะมาเรื่องราวของเพลงแรกกันก่อนนิดเสียว่าสงสารครับ

0: นี่ต้องขอบพระคุณพี่ปูจากอุตรดิตถ์ด้วยนะฮะมาตั้งขบวนพาเหรดได้ไพเราะเลยทีเดียวก็เป็น4เพลงที่แฝงไปด้วยความเศร้านะกระอักกระอ่วนใจเพราะว่าทั้งรู้ว่ายังรักเขาแต่ก็รู้ตัวว่ารักกันไม่ได้แล้วนะหัวขบวนครับเปิดมาด้วยนึกเสียว่าสงสารอ้อยกระท้อนกอดฉันหญิงทิติการครับเต็มใจให้ตายอรทัยและปิดท้ายด้วยทั้งรู้ก็รักเงินจากชรัตเฟื่องอารมณ์
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ในช่วงของจอคิวิตครับขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะสวัสดีทางไลฟ์สดด้วยนะครับพี่ขาวจากดอนเมืองบอกว่าเปิดเพลงเข้ากับบรรยากาศฝนตกพรำพรำเพราะมากค่ะนี่เคลิ้มเลยใช่ไหมฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาปลุกคุณผู้ฟังสักหน่อยกับเพลงใหม่จากพี่ดอกอ้อทุ่งทองครับรอบนี้มาม่วนมาฟ้อนมารำสักนิดหนึ่งนะชื่อเพลงครับฮักแพ้บุญแห่เทียนเพลงนี้คำร้องทำนองได้จากอาจารย์บิ๊กภูมารินนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โอ้โหปลายปากกาเขาแต่งกลอนลำตรงลำเต้ยให้ศิลปินหลายคนนี่นะฝั่งทั้งลูกทุ่งหมอลำนะฮะหลายเพลงเลยทีเดียวแล้วก็ม่วนๆทั้งนั้นเลยนะส่วนการเรียบเรียงเสียงสารเพลงนี้ครับได้จากอาจารย์บุญหลงมงคลพรอ่ะดังนั้นแล้วไปตื่นกันสักหน่อยดีกว่าม่วนๆใจจอยค่ะ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
10: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
11: ประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยณวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงตำนานแห่งสายน้ำของชาวบางพลีงานประเพณีรับบัว9วัน9คืน19ถึง27ตุลาคม2569 25ตุลาคมเวลา 7:00 นร่วมพิธีโยนบัวสักการะองค์หลวงพ่อโตชมการประกวดเรือสวยงามพระเทพสมุทรวัชราจารย์จรัญสิริธรรมโมเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงประธานจัดงาน

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

ถึงท้ายช่วงนี้กับช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็ส่งกำลังใจให้ผู้ที่ต้องเดินทางกับขี่บนท้องถนนด้วยเพราะว่าหลายเส้นทางก็อาจจะมีการจราจรที่หนาแน่นติดขัดกันอยู่นะฮะหรือว่าบางพื้นที่หลังฝนตกนี่ก็จะมีน้ำท่วมขังบนพื้นท้องถนนนะครับฟังเพลงชิวๆไปนะฮะถึงท้ายช่วงนี้ครับงานจากอัศนีวสันต์สิทธิ์ของเธอกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ขณะนี้เวลา18:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงแล้วก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธานก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
2: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้พฤหัสบดีที่15 ตุลาคม 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณนรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: ที่บ้านฝนตกหนักไหมครับพี่ไพศาลครับ
4: ไม่มีตกเลยครับ
3: อ้าวเหรอฮะแสดงว่าฝนตกไปทั่วฟ้าสิครับ
4: อ๋อแสดงว่าห้วยขวางตก
3: โอ้โหหนักมากๆนะฮะ
4: ตกไล่ม็อบหรือเปล่าว่าม็อบอยู่แถวนั้นเนี่ย
3: ครับครับห่างไปอีกไม่เท่าไหร่เองฮะ
4: อืม
3: โอ้แต่ค่ารถแพงนะพี่ไพศาลถ้าญาติเนี้ยเราไปถึงสุขุมวิทแถวๆตรง

0: นะฮะตรงนี้ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์รัชดาครับ
1: จ้ะ
0: อู้ข่าวคอนเสิร์ตที่ราชมังคลาวันก่อนไงฮะซอฟต์พาวเวอร์ไทยเราคนมาเห็นรถตุ๊กๆอ่ะพี่เบสารจอดอยู่หน้ามังคลาราชมังคลาครับฝรั่งต่างชาติขอโดยสารไปฮะก็ไม่แน่ใจว่าตกลงราคาอะไรกันยังไงฝรั่งบอกว่าผมตกลงกับคุณเนี่ย400นะฮะไปถึงสุขุมวิทโรงแรมฮะระยะทาง15กิโลเขาคิด 4,000 บาท
1: อ
0: ือโอ้โห
1: แล้วเกินไปแล้ว 4,000 ก็เกิน
0: ไปครับอูดหลักพันนี่ยังพอทำนาวนะเพราะว่าไอ้ช่วงคอนเสิร์ตเลิกอ่ะพี่เบสารผมกลับบ้านตรงนั้นพอดีฮะต้องวิ่งผ่านตรงนั้นมันติดจริงๆแล้วมันไม่มีรถสาธารณะแค่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็พาไป2เลนแล้วฮะโหมระดมขนคนออกจากราชมังคลาฮะพอตอนนั้นมันไม่มีรถใช่ไหมฮะคิดยังไงก็ขอออกไปย่านพระรามเก้าไปย่านห้วยขวางก่อนแล้วก็ไปต่อรถแท็กซี่รถอะไรก็ว่ากันไปขอออกจากราชมังคลาก่อนซึ่งหนึ่งในนั้นนอกเหนือจากแท็กซี่มันก็มีทุกๆด้วยฮะ
1: แล้วเป็นไงท้ายที่สุดแล้วไงรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษขอโพยหรือเปล่า
0: ก็ผลออกมาเนี่ยนะฮะลดให้ครึ่งหนึ่งเหลือ 2,000 ต่างชาติก็ไม่ยอมผมให้คุณไปแล้ว400บาทจบครับเพียงเท่านี้ฮะ
1: อืมแล้วแยกย้ายกันหรือว่ามีเรื่องไหม
0: เขาเอาโพสต์ประจานครับ
1: ฝรั่งไปโพสต์ประจาน
0: เออรถตุ๊กๆฮะ
1: เขาโพสต์ไปโพสต์ประจานฝรั่ง
0: ประจานตัวเองฮะคาดว่าจะประจานฝรั่งดูเขาโกงค่าโดยสารผมตกลงกัน 4,000 บาทดูสิเขาไม่ให้เลยเขาให้ผม400บาทเนี่ยประจานตัวเอง
1: ยิ่งไม่รู้คิดยังไงนะ
0: ครับ
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอ้โหจริงๆเนี่ยราคาถ้าเป็นแท็กซี่มิเตอร์หรือว่ารถผ่านแอปพลิเคชันมันจะมีขึ้นมาบอกเลยนะว่าจะไปตรงไหนราคามันเท่าไหร่เนี่ยคนจึงนิยมมากขึ้นไงครับพี่เบสาร
1: อันนี้เรียกว่าเป็นฉวยโอกาสอะดูลักษณะใช่ไหม
0: ครับ
1: คอนเสิร์ตเพิ่งเลิกก็ฉวยโอกาส
0: ครับ
1: ทำอย่างนี้เสียหาย
0: ครับใช่ฮะเสียหายเวลาเขาไปพูดปากต่อปากเนี่ยโอ้โหระวังนะรถสาธารณะแล้วยิ่งเรื่องของผู้ประกอบการแท็กซี่เนี่ยผู้โดยสารน้อยลงไปสู้รถแอปพลิเคชันไม่ได้เนี่ยก็ยิ่งมีปัญหานี้เข้าไปก็ยิ่งน้อยกันไปใหญ่เลยฮะใครจะกล้าขึ้นล่ะครับใช่ไหมฮะ
1: วันนี้เครือข่ายต่อต้าน IMF World Bank ชุมนุมประกาศค้างคืนหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: ก็คงเข้ามาไม่ถึงหรอก
0: ครับ
1: เอากันไว้น่าจะแถวๆทางฝั่งในแยกพระราม4ใช่ไหม
0: ก็ใช่ฮะรัชดาตัดพระราม4
1: เลยทางด่วนมานิดนึงอ่ะ
0: ใช่ครับเขาบล็อกไปเลยฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจบล็อกไปเลยฮะแล้วแถวอโศกรัชดาอโศกตรงนั้นก็บล็อกตรงนั้นด้วยให้ตรงสวนออกกำลังกายเบญจกิติเนี่ยพี่ไปสารตรงนั้นน่ะเขาก็บล็อกตรงนั้นไว้ด้วยฮะทั้งขาเข้าและขาออกเลยนะครับสองฝั่งเลยฮะ
1: ครับก็คนจะไปก็ต้องใช้เส้นสุขุมวิทไปอ้อมเอา
0: อ้อมเอาครับใช่ครับ
1: หรือว่าใช้เส้นพระราม4แล้วไปอ้อมเอา
0: ครับ
1: นะถ้าผ่านตรงไปเส้นรัชดาพิเศษช่วงนั้นไม่ได้แล้วปิดเลย
0: โอ้โหถ้าอโศกเนี่ยคุณก็ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปอ้อมนู่นแหละฮะ
1: ใ
0: ช่ไหมคร
1: ับครับ
0: ต้องไปอ้อมเข้าทางไหนประตูน้ำอย่างนี้แหละ
1: ก็แต่พรุ่งนี้รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดเนี่ยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คือขอความร่วมมือ work from home เมื่อวันจันทร์กับวันพุธ
0: ครับ
1: วันอังคารวันหยุด
0: ครับ
1: แล้ววันนี้วันพฤหัสนี่ก็ work from home
0: พรุ่งนี้เป็นวันหยุด
1: พรุ่งนี้หยุดเลยธนาคารก็หยุดด้วยตลาดหุ้นปิดด้วย
0: ครับ
1: นะฮะก็คราวนี้ม็อบเนี่ยเขาไปรวมตัวกันที่แยกพระราม4นะก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็น NGO ที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไอ้สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีเครือข่ายกันอยู่แล้วกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็น NGO เหล่านี้เนี่ยสมัยก่อนเขาจะเป็นเครือข่ายที่เรียกว่าขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์นะ
0: ครับ
1: แต่ตอนหลังโลกาภิวัตน์มันก็ดูจะ

0: แสมันก็ตกไปเยอะ
1: ครับ
0: มันกลายเป็นยุคที่โลกาภิวัตน์ถดถอย
1: อ่ะ
0: เขาก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการต่อต้านในทุนนิยมผูกขาดทุนนิยมที่ไปเบียดเบียนธรรมชาติอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งก็การประชุมของกลุ่ม World Bank IMF อะไรต่างๆนี่ก็เป็นการที่กลุ่มเรา NGO เหล่านี้ก็ต่อต้านด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ World Bank เนี่ยชอบให้เงินสนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยไปสร้างเขื่อนบ้างไปทำไม
1: ่
0: ไอโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆซึ่ง
1: ก็เวนคืนโดนไล่ลื้ออะไรประมาณนั้นใช่ไหม
0: จะยิ่งไปทำลายสภาพแวดล้อม
1: ครับ
0: แล้วไปกระทบสิทธิ์คนยากคนจน
1: ใช่เป้าหมายหลักของเขาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของที่ดินทำกินปัญหาหนี้สินปัญหาเรื่องของระบบทุนการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นแบบไอ้ที่เขาคุยกันเป็นแบบ K shape น่ะลุ่งก็ลุ่งไปเลยแต่ว่าคนกลุ่มนี้ก็คือเนี่ยฮะ K หัวปักลงฮะหัวปักหัวปั๊มแล้วก็ไม่ได้โง่หัวขึ้นมาเลยอะครับ
0: คราวนี้ก็เป็นที่รู้ยังไงเขาต้องมีการรวมตัวชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์อยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าตำรวจเขาก็กะไม่ให้ไปใกล้เลยก็บล็อกเอาไว้ที่ตรงไอ้เลยใต้ทางด่วนมานิดนึงอะผมเห็น
1: ครับ
0: ดูจากภาพข่าวนะ
1: อ่าฮะ
0: ก็แสดงว่าเขาบล็อกเอาไว้ตรงนั้นน่ะทางเส้นพระราม4ที่จะไปตรงแยกไอ้ตรงนั้นเขาเรียกแยกอะไรแยกณระนองหรืออะไรใช่ไหม
1: โอ้ไกลเลยสิครับถ้าอย่างนั้นนะฮะยังไม่ถึง4แยกจุดตัดรัชดาเลยนะครับนะฮะใช่ไหมพี่ไพศาล
0: ก็ซ้ายมันก็เลยเรียบด่วนถนนเรียบด่วนมานิดนึง
1: ครับ
0: มันจะมีถนนเรียบด่วนอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้ถนนที่สมัยก่อนก็เรียบไอ้โรงงานยาสูบเดี๋ยวนี้ก็เป็นสวนสาธารณะไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยก็เขาก็บล็อกไว้ตรงนั้นเลยคดีระหว่างที่บล็อกไว้เนี่ยมันมีสะพานลอย
1: ข้ามแยก
0: ผู้ชุมนุมเขาพยายามขึ้นไปบนสะพานลอยเพื่อแขวนป้าย
1: ครับ
0: ป้ายผ้าแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็ no IMF no World Bank อะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่ก็เกิดการเผชิญหน้ากับตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ก็ห้ามผู้ชุมนุมขึ้นไปบนสะพานโดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยคือเห็นว่าเป็นจุดสูงข่ม
1: ครับ
0: ขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวปาเปิดลงมาข้างล่างอันตรายเงี้ยตำรวจเขาก็ถือในทางยุทธวิธีเราไม่ยอม
1: ครับ
0: นะก็ทำให้มีการดันกันไปดันกันมาแล้วก็อยู่ชุลมุนกันอยู่ประมาณสัก15นาทีคล้ายๆกับตอนที่ NGO เขาทำไอ้เรื่องไอ้ที่ไปหน้าสถานทูตสถานกงสุลจีนที่เชียงใหม
1: ่ครับ
0: นะช่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้ามาไม่ให้เข้าไปไม่ไปรวมกันอยู่หน้าสถานกงสุลเนี่ยเขาก็ต้องมาผลักกันไปผลักกันมาแล้วก็เห็นว่าทางฝ่าย NGO เขาบอกมีคนเขาได้รับบาดเจ็บเลย
1: ครับ
0: ไอ้เที่ยวนี้ก็คล้ายๆกันบรรยากาศก็จะคล้ายๆกันจะมีการผลักกันไปผลักกันมาอะไรเงี้ยนะ
1: ก็ล่าสุดออกแถลงการประณามแล้วประณามการกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะโดยทีมกฎหมายของเครือข่ายคุณอมรินทร์บอกว่าแถลงการของเขาขอประณามเหตุการณ์ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจกับผู้ชุมนุมช่วงเช้าฮะแล้วก็อ้างว่าจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าสกัดการจัดกิจกรรมปล่อยป้ายผ้าเชิงสัญลักษณ์หน้าที่หลักของตำรวจตามพรบการชุมนุมก็คือการอำนวยความสะดวกและดูแลจราจรไม่ใช่การใช้ความรุนแรงหรือว่าสกัดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกการกระทำของเจ้าหน้าที่เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุละเมิดสิทธิประชาชนชัดเจนทางเครือข่ายเขายืนยันนะครับพี่ไพศาลว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงหรือว่าคำขอโทษจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอเรียกร้องให้สตช.ชี้แจงอย่างเป็นทางการว่าการเข้าสกัดกั้นยึดป้ายผ้าและก็การจับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นอาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อไหนเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของรัฐแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำรอยขึ้นมาอีกครับ
0: คราวนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็ประกาศว่าจะปักหลักค้างคืนโดยสงบบริเวณแยกพระราม4ไปจนถึงพรุ่งนี้นะ
1: ครับ
0: เราตามรายงานข่าวก็บอกว่าผู้ชุมนุมก็มีประมาณสักครึ่งพันนะ
1: ครับก็อยู่กลางถนนเลยผมเห็นภาพแวบๆเนี่ยครับพี่ไพศาลใช่ไหม
0: เขามีรถ

0: เขามีรถรถติดเครื่องส่งเครื่องเสียงมาสำหรับการปราศัยอะไรอยู
1: ่ครับ
0: แล้วเราเลยรถเขาก็ติดป้ายผ้าคัดค้านการชุมนุม World Bank IMF อยู
1: ่ครับคุณตำรวจที่เอารถควบคุมผู้ต้องขังนี่มาจอดเรียงแถวปิดถนนเลยนะแล้วก็ยืนเรียงแถวเป็นหน้ากระดานเฝ้าเลยนะแล้วก็เนี่ยฮะคงเข้ายากครับคงเข้ายากฮะแต่อย่างไรก็ตามจนถึงณเวลานี้เนี่ยทางตำรวจเองก็บอกว่าก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับผู้ชุมนุมนะครับยืนยันผู้ชุมนุมเองต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรบการชุมนุมสาธารณะโดยต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือได้รับความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะต้องไม่พกพาอาวุธหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุมต้องไม่บุกรุกหรือว่าไปทำลายอะไรให้มันเสียหายโดยเฉพาะทรัพย์สินของผู้อื่นนะฮะแล้วก็เรื่องของระเบียบการชุมนุมเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณสัก9ข้อต้องทำตามอย่างเคร่งครัดด้วยห้ามละเมิดฮะซึ่งตอนนี้เองก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับกฎหมายยังไม่ได้แจ้งความอะไรครับ
0: ครับก็ไม่ต้องไปทำให้มันดูก็เลยใหญ่โตเขาก็ไม่มีเจตนาที่อยากจะไปบุกไปถึงไอ้
1: หน้าศูนย์
0: ที
1: ่
0: ประชุมอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: เพราะเขารู้มันคงยาก
1: ครับ
0: แต่ว่าก็พอมีพื้นที่ข่าวมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆตามสูตรครบถ้วนกระบวนความแล้วก็โอเค
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเรื่องกระแสต่อต้านในการประชุม World Bank IMF เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการประชุม
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่ต่างประเทศหรือประชุมที่วอชิงตันกลุ่มอย่างที่ผมเรียนอ่ะ
1: ครับ
0: เดิมเนี่ยเขาเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วกลุ่มต่อต้านโลกาภิวัตน
1: ์ครับ
0: ก็รวมตัวกันมันเป็นเครือข่ายระดับโลกอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นเรื่องปกติที่เขาต้องแสดงความคิดเห็นแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วอย่างนี้นะ
0: ใช่มีกลุ่มที่เขารณรงค์เรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคนยากคนจนการอนุรักษ์การรักษาสภาพด
1: ั้
0: งเดิมของธรรมชาติไม่อยากให้การพัฒนามันเข้ามาในนามของการพัฒนานำความเจริญเข้ามาเนี่ยไปไล่คนยากคนจนออกไปจากพื้นที่ไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมพอมันเกิดเป็นเมืองเกิดความเจริญขึ้นมาคนเหล่านี้อยู่ไม่ได
1: ้ก็ถูกหลงลืมจากภาคหลังไป
0: ต้องถูกถอยร่นไปอยู่ไอ้ตรงชายขอบ
1: ครับ
0: ของสังคมใช่ไหมไปเป็นสลัมไปเป็นชุมชนแออัดอะไรกันไป
1: โอ้เป็นงั้นมันไม่
0: ทำให้เขาก็ต่อต้าน
1: มันไม่มีเพลงเพื่อชีวิตขึ้นมาแล้วพี่เบสารนะฮะคนหลังเขาเห็นไหมลองฟังรายละเอียดไหมครับพี่เบสารใช่ไหมก็โอ้คุณจะชีวิตดีขึ้นเลยนู่นตอนเนี้ยเขาจะสร้างเขื่อนเอาความเจริญเข้ามาใส่นู่นไปอยู่นู่นหลังเขานะฮะชาวบ้านก็ย้ายไปอยู่ฮะสรุปสุดท้ายถูกหลงถูกลืมฮะนั่นแหละฮะ
0: คร
1: ับครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่เบสารเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึกๆ
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีครับพี่วิสารครับมีคุณวิชัยพี่วิชัยคงทองถามมาบอกหน่อยเถอะ

0: ครับ IMF ที่เขามาประชุมเนี่ย IMF World Bank เนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันเขาประชุมเรื่องอะไรกันครับพี่ไพศาล
1: เขาก็มีจะมีวาระไอ้ที่เขาประชุมกันอยู
0: ่ครับ
1: ตามรอบของเขาอยู่ละ
0: ฮะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าทุกปีหรือว่าทุก2ปีหรืออะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาจะหมุนเวียนกันระหว่างในสหรัฐ
0: ครับ
1: แล้วก็จะออกไปประชุมที่ต่างประเทศสลับกัน
0: เรานี่ก็ได้รับเกียรติ2รอบแล้วใช่มั้ยฮะรอบแรกเมื่อ35ปีที่แล้วนะก็อีกรอบนึงนะฮะก็
1: เพราะว่าทั้ง World Bank แล้วก็ IMF เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2
0: ครับ
1: เดิมทีเนี่ยเป็นองค์กรเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูไอ้ความเสียหายของประเทศในยุโรป
0: ครับ
1: เพราะยุโรปเนี่ยเป็นสมรภูมิสงคราม
0: ครับ
1: หลังสงครามโลกครั้งที่2
0: มันต้องฟื้นฟูเมืองใช่มั้ย
1: ฟื้นฟูบ้านมาก
0: ครับ
1: ธนาคารก็ไม่สามารถที่จะปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจให้ประชาชนได้ World Bank ก็มาทำหน้าที
0: ่
1: มาทำหน้าที่เป็นนายธนาคารของธนาคารอีกทีหนึ่ง
0: ครับครับ
1: ก็มาให้ธนาคารของแต่ละประเทศเนี่ยกู้ยืมแต่คนนี้เมื่อจะกู้ยืมไปทำอะไรเนี่ยเขาก็เลยทำพวกนักเศรษฐศาสตร์นักคิดของเขามาว่าประเทศนี้ควรจะทำโน่นประเทศนี้ควรจะทำนี่อย่างเงี้ย
0: มีเงื่อนไขยุคต้มยำกุ้งเราก็เคยใช้บริการของเขาแต่เงื่อนไขของเราเนี่ยโอ้โหกดเราหน้าดำหน้าแดงเลยนะ
1: IMF นี่ก็มาช่วยในเรื่องของไอ้ระบบการเงินของประเทศมาช่วยดูแลเรื่องระบบ
0: คุณจะเอาเงินเราไปใช้คุณจะกู้เงินเราคุณต้องทำตามเงื่อนไขของเรา1 2 3 4งั้นใช่ไหม
1: อือใช่บางประเทศที่รับความช่วยเหลือจาก World Bank และ IMF เนี่ยมันก็ครอบคลุมอยู่ทั่วโลกบางคนก็หลุดพ้นไม่ต้องช่วยเหลือละ
0: ครับ
1: ไม่ช่วยเหลือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็เป็นประเทศที่จ่ายเงิน
0: ครับ
1: เข้ามาใน World Bank กับ IMF เพื่อเอาไปช่วย
0: ประเทศอื่น
1: ก็จัดเป็นประเทศที่donate
0: ครับ
1: มันมีทั้งประเทศที่รับและประเทศที่ให
0: ้ครับ
1: ไทยเนี่ยอยู่ในฐานะที่ตอนนี้เป็นประเทศที่ให้ละ
0: เมื่อก่อนเราเคยรับเมื่อต้มยำกุ้ง
1: เรารับมาไอ้ World Bank นี่เราก็รับอยู่เยอะ
0: ครับ
1: เราก็รับเอามาทำนู่นทำนี่ทับสร้างเขื่อนสร้างถนนอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: หลายอย่าง
0: ครับ
1: ก็นี้เขาทุกปีเขาก็จะเหมือนกับประชุมเหมือนกับมาอัปเดตดู
0: ทิศทางโลกทิศทางสังคมเป็นยังไง
1: แต่ละประเทศเป็นยังไงการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นยังไง
0: ครับ
1: มาระดมความคิดร่วมกันว่าควรจะมีทิศทางอะไรยังไงต้องระวังเรื่องอะไรมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี
0: ้อย่างปีน
1: ี้ก็จะเอาประเด็นร้อนๆของแต่ละช่วงเวลามาคุยกัน
0: ปีนี้คุยเน้นเรื่องของ AI เรื่องของ
1: AI เป็นเรื่องใหญ่ก็จะมาคุยกัน
0: ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่มันมีผลกระทบต่อโอกาสตลาดแรงงานนะฮะมีการคุยเรื่องของแผนแม่บทสากลผนึกกำลังสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้วก็อาชญากรรมการเงินข้ามชาติโอ้โหกำลังดังเลยฮะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา
1: เนี่ยตรงนี้มันก็มาใช้ไอ้เทคโนโลยีมาปล้นเงินไปจากกระเป๋าผู้คนเนี่ย
0: โอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้เอา AI ไปทำนะเมื่อก่อนยังเอาเครื่องแบบตำรวจมาใส่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างหลังๆมาคนจับได้ครับพี่ไพศาลต่อพอเปลี่ยนเป็น AI ปุ๊บนะโอ้โหรูปลักษณ์ทุกอย่างเหมือนหมดนะเนี่ยหลอกง่ายหลอกง่ายหลอกได้เลยครับเนี่ยเนี่ยก็ต้องมาป้องกันกันเนี่ยการประชุมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับครับเรื่องสำหรับเมื่อคืนนี้ก็เป็นประเด็นที่โอ้โหนายกรัฐมนตรีได้อธิบายเอาซอฟต์พาวเวอร์ของเรามาจับนะมีน้องเนเน่มีอาหารเลิศรสมีอัตลักษณ์ของไทยเราเป็นที่ชื่นชมของพี่พิศาลแต่มันก็ยังมีประเด็นดราม่าเรื่องของโอเลี้ยงอยู่ดีอะที่ท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นไป
1: โอเลี้ยงไปพูดตั้งแต่ตอนนั่งยี่หร่ประชุมของ CNN เนี่ย
0: ครับครับ
1: เวทีของ CNN
0: ครับถ้าคุณได้ชิมแล้วคุณจะลืมอะไรนะอเมริกาโน่ของคุณไปเลยเนี่ยประมาณนี
1: ้อเมริกาโน่เย็น
0: ครับ
1: ไอซ์อเมริกาโน่
0: ครับ
1: คนเขาพูดว่าไงเขาบอกมันคนละรสนิยมเนี่ย
0: เขาบอกว่ามันไม่ใช่ของเราโอเลี้ยงมันของเราหรือเปล่าพี่เพศานแต่มันก็อยู่กับเรามาเป็นร้อยปีแล้วไม่ใช่เหรอครับ

0: ก็ประเทศอื่นมีกินแบบนี้ไหมก็มันก็น่าจะมีอะไรที่พิเศษเฉพาะคนไทยอยู่นะ
1: ปรับปรุงรสชาติให้มันเข้ากับลิ้นคนไทยใช่ไหมฮะ

0: นะครับโอ้โห
1: ไม่ขายโอเลี้ยงด้วย
0: ใช่ครับ
1: แต่ชื่อโอเลี้ยงเนี่ยมันเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะ
0: เออฮะ
1: พยานสันนิษฐานว่าดั้งเดิมเนี่ยน่าจะเป็นพ่อค้าคนจีนคนขายซะส่วนใหญ
0: ่ที่เข้ามาบ้านเราอย่างเงี้ยนะตอนสมัยก่อนนู้นเหรอ
1: ก็คนจีนที่มาอยู่ในบ้านเราเนี่ยทำขาย
0: ครับ
1: ทั้งไอ้คั่วเมล็ดกระฟงกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยเอาไอ้เม็ดมะขามบ้างข้าวโพดบ้างผสมแล้วก็เติมน้ำตาล
0: ค
1: ั่วเข้าไปอะไรเงี้ยให้มันมีกลิ่นหอมเขาไม่ใช่เม็ดกาแฟ
0: ล้วนๆใช่ไหมฮะ
1: เขาผสมนะ
0: ม
1: ีเมล็ดกาแฟมีเม็ดมะขาม
0: ครับ
1: เอามาคั่วรวมกันแล้วก็บด
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะเห็นเขาบอกว่าเขามีเติมน้ำตาลเติมเนยอะไรต่างๆด้วย
0: ครับ
1: มันทำให้มัน
0: มี
1: เวลาไปชงแล้วมันจะมีทั้งกลิ่นทั้งรสอะไรต่างออกไป
0: หอมฮะหอมครับ
1: แล้วก็ใช้ถุงผ้าใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ถุงผ้าฝ้ายเย็บเป็นถุงแล้วก็มีไอ้ขอบทองเหลืองวงทองเหลืองเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีเทคนิคการเอาน้ำเทแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็กดกับเอ
0: มันก็เป็นศิลปะนะเพลินดีฮะดูแล้วเขาจะเป็นถุงกาแฟนะครับเพลินเพลินอยู่ครับ
1: คนทำเก่งด้วยทำฟุบฟับฟุบฟับ
0: ใช่ครับแล้วผมก็กลัวกูไปจะล้นแก้วเลยก็ไม่ล้นเขาพอดีเป๊ะเลยนะพี่เวสาน
1: ใช่เนี่ยมันก็เป็นแต่ว่าชื่อโอเลี้ยงเนี่ยมันเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วแน่นอน
0: ครับ
1: เพราะโอเนี่ยภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่าดำ
0: ครับ
1: เลี้ยงแปลว่าเย็น
0: ครับ
1: ถ้าแปลตรงตัวก็คือดำเย็น
0: ถ้าร้อนเนี่ยเป็นโอยัว
1: ถ้าร้อนก็โอยัวยัวก็ร้อนใช่
0: แบบที่ผมจะบอกเนี่ยโลกโซเชียลมีคุณที่มีคุณพี่เอาละคุณพี่แล้วกันนะฮะคดชงอะพี่เบสานน้ำตาลไปคอดแก้วฮะ
1: คนไทยถ้าบางคนบางเจ้าทำซะติดหวานเลยก็หวานจัดเลย
0: ครับ
1: อย่างผมติดโตๆแล้วกินไม่ได้ละ
0: ครับ
1: เด็กๆก็ตอนเป็นวัยรุ่นยังร่างกายรับน้ำตาลได้ก็ทานชอบทานโอเลี้ยงแต่ว่าพอสูงอายุแล้วไม่พยายามกินหวานไม่ชอบกินหวานมากเลยด้วยก็เลยไม่กินโอเลี้ยงหันมากินกาแฟดำแทน
0: ครับไม่ใส่น้ำตาลเป็นอเมริกาโน่อย่างเงี้ย
1: ใช่ก็รับประทานคุณสุทธิชัยหยุ่นมาโดยตลอดตลอด
0: แต่ถ้าลิ้นเรามันจะชินนะพี่เวสารพอกลับไปกินที่ใส่นมน้ำตาลกินไม่ได้เลยครับ
1: ใช่ผมกลับไปตอนนี้ผมไปกินไอ้โอ้โหกาแฟแล้วไปใส่น้ำตาลหรือว่าใส่อะไรผมแตะทานที่นิดหนึ่งมันไม่น่าแล้วไม่มีรสชาติที่จะรู้สึกมันน่าลิ้มลอง
0: ใช่ฮะมันจะไม่สดชื่นเลยนะเพราะบางวันเนี่ยของผมมาเช้าใช่ไหมผมมาตีสามครึ่งเนี่ยผมต้องกินกาแฟดำก่อนเนี่ยนะปรากฏว่ามันหมดเอาเหลือแต่ทรีอินวันเอาลองทรีอินวันก็ได้กินไม่ได้เลย
1: ฮะใช่ตอนหลังก็เดี๋ยวก็กาแฟแบบอินสแตนต์ก็จะไม่ต้องทรีอินวัน

0: ผมก็จะกินไม่ได้นะ
1: ครับ
0: เพราะกินกาแฟสด
1: อาหารมันจะมีที่บดคั่วสดๆนะฮะแล้วก็น้ำร้อนชงราดผ่านถุงกลองออกมาแล้วก็มันก็กลิ่นหอมไปอีกแบบฟุ้งกระจายเต็มห้องเลย
0: ชาไทยอ่ะชาไทยอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะ
1: ครับ
0: ชาใส่นมแล้วเป็นชากลิ่นแบบไทยเลยนะที่ชาตรามืออันนั้นเป็นไทยละ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนหลังก็พอเป็นที่นิยมมากเขาไปตรวจดูก็ใส่พวกสารอะไรต่างๆเยอะก็ต้องไปแก้นะต้องไปปรับสูตรปรับอะไรที่มันจะลดไอ้พวกไอสารที่เป็นสีผสมอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้ครับ
0: เพราะมันจะออกเป็นสีส้มๆไงเหลืองส้มเลย
1: ไป
0: ก็ต้องไปดูเรื่องต้องอย่าให้มันมีไอ้พวกวัตถุอันตรสารอะไรต่างๆที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกาย
1: ไปดื่มไปกินที่เบตงนะพี่เบสารจะเป็นร้านชื่อดังของเขาเนี่ยต้องจองก่อนนะฮะถ้า walk in เข้าไปไม่มีโต๊ะนั่งนะครับที่กินกับติ่มซำตอนเช้าๆมีซาลาเปามีติ่มซำมีอะไรประมาณเนี้ยกินน้ำชาเขาจะมันจะติดลิ้นหวานลิ้นอยู่ตลอดเวลาเลยครับเขาใส่อะไรไอ้ดอกสีเหลืองๆอะไรนะพี่เบสาร
0: แก้ควย
1: ด้วยใช่ฮะใช่ครับมันจะออกหวานนิดๆปลาแรมแต่ว่าโอ้หอมหอมมากครับคนติดใจมันมีอยู่ประมาณสัก 2-3 ล้านร้านชื่อดังของที่เบตงนะฮะปรากฏว่าเขาบอกเลยนะฮะถ้าไม่โทรมาจองเนี่ยคุณจะไม่มีโต๊ะนั่งเลยนะครับทุกเช้าเน
0: ี่
1: ย
0: ต้อง
1: ขายดีมากล้นออกไปนอกถนนตอนเช้าๆเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวพักกัน
1: ต้องพักอีกครู่นึงครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา31นาทีครับพี่เบสารฮะตอนที่เราคุยกันเนี่ยคุณผู้ฟังคุณซันต้าฮะบอกว่าร้านที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ที่ก็ดังในโลกโซเชียลชื่อร้านแม่ป้าครับเป็นร้านชงกาแฟเจ้าดังฉายาของแกก็คือหวานตัดขา
0: โอ้เป็นเบาหวานเลยใช่ไหม
1: โอ้โหคอดแก้ว
0: หวานตัดขานี่ก็หวานเป็นเบาหวานเลย
1: ครับเอาแต่ดังจริงครับคนซื้อของเขาถุงเฉพาะถุงโอเลี้ยงของเขาวิภิสารยาวเป็นศอกครับ
0: โอ้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ใช้ถุงยาวเลย
1: ใช้ถุงยาวเป็นศอกเลยครับ
0: โอ้ดูกันกว่าจะหมดก็ยาวนานเลยนะ
1: ก็เฉพาะหลอดก็เกือบเมตรนะฮะความยาวของหลอดนะครับถือที่ต้องแบกใส่หลังไปเลยครับกินตั้งแต่8โมงเช้า5โมงเย็นยังไม่หมดอ่ะประมาณนั้นนะ
0: โอเค
1: ครับอ่ะเรื่องอื่นๆบ้างครับพี่ไพศาลครับ
0: มีประเด็นเรื่องที่ทางเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะ
1: ครับ
0: มันค่อนข้างจะเป็นศัพท์ที่เราไม่เคยได้ยินIMF เตือนโลกเสี่ยงเกรดเขาใช้คำว่า repression ผมเนี่ยเคยได้ยินแต่เกรด depression
1: ครับ
0: เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่นะ
1: ครับ
0: เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันมีช่วงเวลาที่มันเกิดเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของโลกเลยเขาเรียกว่า the great depression แต่คราวนี้เว็บเตือนโลกเสี่ยง great repression
1: ครับ
0: เงินออมประชาชนแบกหนี้ประเทศ ไอเว็บเตือนถึง

0: ความเสี่ยงที่รัฐบาลทั่วโลกอาจหวนกลับไปใช้นโยบาย financial repression เพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมและจัดการปัญหาหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นนโยบายดังกล่าวเป็นการผลักภาระหนี้ของประเทศไปให้ประชาชนผู้มีเงินออมเป็นผู้แบกรับทางอ้อมผ่านผลตอบแทนเงินฝากและการลงทุนที่ต่ำกว่ากลไกตลาดความเสี่ยงนี้กลับมาอีกครั้งเนื่องจากหลายประเทศเผชิญภาวะหนี้สาธารณะสูงและเศรษฐกิจเติบโตต่ำซึ่งเป็นเงื่อนไขคล้ายกับช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
1: ของเราก็เกือบเข้าองค์ประกอบทั้งหมดแล้วไ
0: หมเขาบอกท่ามกลางหนี้สาธารณะที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศกำลังส่งสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงที่รัฐบาลประเทศพัฒนาแล้วอาจหวนกลับไปใช้นโยบายเดิมที่เคยมีบทบาทสำคัญในการลดหนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองนั่นคือ financial repression หรือการใช้นโยบายและกฎระเบียบทางการเงินเพื่อกดดันต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลให้ต่ำกว่าระดับตลาดโดยที่ประชาชนผู้มีเงินออมเป็นผู้แบกรับภาระทางอ้
1: อม
0: การลดหนี้ในลักษณะนี้ไม่ได้มาจากการประกาศขึ้นภาษีหรือมาตรการรัดเข็มขัดที่ชัดเจนแต่ดำเนินการทางอ้อมผ่านระบบการเงินโดยใช้กฎระเบียบทั้งจูงใจและกดดันให้ธนาคารและสถาบันการเงินถือครองพันธบัตรรัฐบาลมากกว่าที่ควรจะเป็นตามกลไกตลาดส่งผลให้รัฐบาลสามารถระดมทุนได้ในต้นทุนที่ต่ำแต่ผู้ที่ต้องแบกรับภาระทางอ้อมก็คือเงินฝากของทั้งเงินฝากและเงินลงทุนของประชาชนที่ได้รับผลตอบแทนน้อยลง
1: ครับ
0: นะฮะโดยนิวเซนายนักเศรษฐศาสตร์จากฝ่ายยุทธศาสตร์นโยบายและการประเมินของ IMF เสนอผลการศึกษาเรื่อง The Coming Great Repression New Mature and Century of Evidence ในการประชุมประจำปี IMF ธนาคารโลก2026ที่กรุงเทพโดยชี้ว่าแม้จะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุค Financial Repression ครั้งใหม่แต่เงื่อนไขหลายอย่างที่เคยผลักดันให้รัฐบาลหันมาใช้นโยบายนี้กำลังกลับมาปรากฏให้เห็นอีกครั้งเหตุผลที่ผมหยิบยก Financial Repression มาพูดในปี2026ก็เพราะเงื่อนไขต่างๆที่ในอดีตเคยนำไปสู่การใช้นโยบายนี้กำลังค่อยๆกลับมาปรากฏอีกครั้งแล้วนะโดยเขาบอกว่าการจะเข้าใจเรื่อง The Great Repression ต้องมองย้อนกลับไปในปี1945ก็คือ2488
1: ครับ
0: หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วมีภาระหนี้สาธารณะอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับปัจจุบันแต่ในช่วง10ปีต่อมาประเทศเหล่านี้สามารถลดภาระหนี้ลงได้ประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นความสำเร็จที่น่าสนใจเมื่อพิจารณาจากขนาดหนี้ที่สะสมมาตลอดช่วงสงครามโดยทั่วไปแล้วการลดหนี้สาธารณะอาจเกิดขึ้นได้จากเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วขึ้นการเพิ่มรายได้ภาษีหรือการควบคุมรายจ่ายของภาครัฐแต่ผลการศึกษาซึ่งครอบคลุมประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว17ประเทศย้อนหลัง100ปีพบว่าการลดหนี้ครั้งใหญ่หลังสงครามโลกไม่ได้เกิดจากมาตรการเหล่านี้เป็นหลักหากแต่มีเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญผ่านระบบการเงินโดยไม่ปรากฏเป็นรายการรายได้หรือรายจ่ายในงบประมาณรัฐบาลเครื่องมือดังกล่าวก็คือ financial repressionซึ่งหมายถึงการใช้นโยบายและกฎระเบียบที่ทำให้สถาบันการเงินต้องถือครองพันธบัตรรัฐบาลในอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าที่ควรจะเป็นตามกลไกตลาดส่งผลให้รัฐบาลสามารถระดมทุนได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงผลการศึกษาประเมินว่าในช่วงปี1945ถึง1955 10ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุตินะ
1: ครับ
0: financial repression มีส่วนช่วยลดภาระหนี้สาธารณะได้มากถึงราว15.15%ของ GDP สูงกว่าผลจากมาตรการลดขาดดุลการคลังซึ่งช่วยลดภาระหนี้ได้เพียงราว 1% เท่านั้นขณะที่เงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดก็ช่วยลดหนี้

0: มากสุดราว 70% ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการลดหนี้ของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่2พึ่งพากลไกอื่นนอกเหนือจากการปฏิรูปภาษีและการควบคุมรายจ่ายของรัฐบาลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเงินเฟ้อที่ช่วยลดมูลค่าที่แท้จริงของหนี้และมาตรการทางการเงินที่ทำให้รัฐบาลสามารถกู้ยืมเงินในต้นทุนที่ต่ำเมื่อประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วเผชิญภาระหนี้สูงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ100ปีสิ่งที่ช่วยลดหนี้ไม่ใช่มาตรการปรับลดการขาดดุลการคลังและไม่ใช่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เป็น financial repression ซึ่งผู้มีเงินออมเป็นผู้แบกรับต้นทุนนี่เป็นความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ก็นะเซนาย
1: ก็รัฐบาลประหยัดต้นทุนแต่คนที่แบกก็คือเนี่ยฮะประชาชนคนธรรมดาเนี่ยนะ
0: ก็จะต้องก็ประชาชนแล้วก็บรรดาพวกธุรกิจโดยเฉพาะพวก SME ซึ่งไม่มีอำนาจต่อรอง
1: ครับ
0: ในตลาดการเงินเป็นผู้ที่แบกรับไอ้ส่วนที่ควรจะเป็นกำไรปกติของสถาบันการเงิน
1: กับผลตอบแทนน้อยมากว่าอย่างนั้นนะ
0: คือเขาไปขาดทุนกับการที่ต้องไปถือพันธบัตร
1: ครับ
0: ของรัฐบาล
1: ครับ
0: เขาขาดทุนตรงนั้นแต่ว่าเขาเอาส่วนที่เขาขาดทุนชดเชยจากภาคเอกชนและประชาชนคือธนาคารไงเขาต้องเอาอยู่ได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการฝากเงินของประชาชนเนี่ยก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่ควรจะได
1: ้ก็โหตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยดอกเบี้ยมันหลัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอะที่ว่าโอ้มีเงินเก็บเป็นล้านๆเนี่ยกินดอกเบี้ยรายเดือนก็อยู่ได้แล้วปัจจุบันมันไม่ได้ใช่ไหมพี่พิสารมันแค่หนึ่งขวาย
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเวลาคุณกู้ไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะต้องเสียดอกที่สูง
1: มากสูงมากใช่ครับใช่ครับ
0: มันจะเป็นสภาพเนี่ยเป็นอย่างนั้น
1: ปัจจุบันก็เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะ 6% 7% ประมาณนี้ใช่ไหม
0: ก็จะผลักหนี้ทั้งหมดมากองไว้ที่ภาคประชาชนเป็นผู้รับภาระไปทำให้แต่ว่าในส่วนของหนี้สาธารณะของภาครัฐเนี่ยก
1: ็
0: จะลดลงไป
1: บางประเทศเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราเสียค่าฝากด้วยไหมล่ะไม่ได้ดอกเบี้ยเนี่ย
0: ในที่เรียกว่าดอกเบี้ยติดลบใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: มันคงไม่ได้ปฏิบัติจริงๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นดอกเบี้ยชี้นำอ่ะให้รู้ว่าดอกเบี้ยอยู่ในสถานะที่ติดลบดอกเบี้ยนโยบาย
1: ครับ
0: ก็คือไม่สนับสนุนให้คุณเอาเงิน
1: ไปฝาก
0: ธนาคารเลย
1: เอาไปทำอย่างอื่นมันงอกเงิน
0: แล้วคุณไปหาทางทำอย่างอื่นซะเพราะว่าดอกเบี้ยที่เขาชี้เป็นดอกเบี้ยนโยบายเน
1: ี่
0: ยดอกเบี้ยติดลบ
1: ครับครับส่วนของเรานี่สาธารณะของไทยนะฮะไปดูข้อมูลณเดือนสิงหาคม69นะครับอยู่ที่ 13.19 ล้านล้านบาทครับคิดเป็น 67.94% ของ GDP ใกล้แตะเพดานวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% นะครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกไว้นะฮะ 67.94 นะครับประเด็นที่น่ากังวลก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าภาระดอกเบี้ยหนี้เก่าเริ่มเบียดบังงบประมาณแผ่นดินทำให้ภาษีที่ประชาชนจ่ายส่วนหนึ่งต้องถูกนำไปจ่ายดอกเบี้ยก่อนนำไปพัฒนาประเทศมีข้อเสนอและกระแสข่าวเรื่องของการเตรียมพิจารณาขยับเพดานหนี้สาธารณะขึ้นไปเป็น 75% ของ GDP เพื่อเปิดทางให้รัฐนะฮะมีพื้นที่ทางการคลังเหลือสำหรับการกู้เงินพยุงเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามนักวิชาการมองว่าปัญหาใหญ่ไม่ใช่แค่ตัวเลขหนี้ที่สูงขึ้นแต่คืออัตราการเติบโตของ GDP ที่ช้าทำให้การหารายได้มาลดสัดส่วนหนี้มันทำได้ยากครับพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ปัญหาของเราก็คือนี่แหละมันใกล้จะเต็มเพดานแล้ว 67.94 นี่คืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองชนเพดาน 70% พอดีครับ
0: ครับ
1: ครับไปเรื่องอื่นๆบ้างนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเอาบรรยากาศนะพี่เพศานเราโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ของมวยไทยวันแรกในการประชุมเนี่ยเราโชว
0: ์เอาอะไรไทยไฟมา
1: ไทยไฟมาครับแล้วก็ให้ผู้เข้าที่มาร่วมสังเกตการผู้ประชุมคนติดตามอะไรประมาณนี้คุณอยากจะออกใช่ไหมเตะแบบนี้คือเขาเคยมีการวัดกันนะพี่เพศานคิกเนี่ยการเตะเนี่ยจะเตะตรงๆหรือจะเตะเฉพาะยกเข่าขึ้นมาแล้วเอาหน้าแข้งฟาดไปอย่างเงี้ยใครแรงสุดฮะมันก็มีอยู่2ประเภทคือคาราเต้กับมวยไทยปรากฏว่ามวยไทยแรงสุดพี่เบสานเพราะว่าเราใช้เอวเนี่ยบิดเข้าไปนี่แหละฮะก็จะสอนเทคนิคเรื่องของการออกหมัดฮุกเรื่องของการซ้อมเป้าเรื่องของการเตะมวยไทยเค้าต่อยอย่างนี้เค้าเตะแบบนี้นะที่ฝรั่ง

0: ต่างชาติเขาชื่นชมแล้วก็หันมาเรียนกันเยอะวันนี้เอาไปโชว์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันแรกนะฮะในการประชุมเนี่ยฮือฮากันโนราเอาโนราของทางใต้มาตัวอ่อนตัวหูแบบต่อตัวกันแล้วก็เล็บในการรําชุดของโนราที่มันแปลกแตกต่างจากสบายภาคกลางแล้วก็ล้านนาภาคเหนือเขาไม่ค่อยได้เห็นศิลปะแบบเนี้ยตามเขาไปถึงห้องแต่งตัวเลยนะครับเขาแต่งตัวกันยังไงเนี่ยพี่ไพศาลอีกวันหนึ่งตะลึงกว่านั้นอีกเอาโขนมาครับเอาโขนมาแสดงเลยนะฮะก็พอถอดหัวโขนออกมาปรากฏว่าเป็นฝรั่งจากสเปนครับพี่ไพศาล
1: อ้าวเหรอ
0: มาติดอกติดใจบอกว่าพอมาถึงเมืองไทย
1: มาเต้นมาฝึกเต้นเลย
0: มาฝึกเต้นกลายเป็นระดับอาจารย์ไปแล้วครับ
1: อ
0: ยู่มา12ปี15ปีพูดไทยคล่องปลอเลยฮะถอดหัวโขนออกมาเอ้าเป็นฝรั่งโอ้ยิ่งทำให้คนที่อยู่ในฮอลเนี่ยชมการแสดงยิ่งชอบอกชอบใจไปกันใหญ่เลยอันนี้ฮะก็ถือว่าเป็นซอฟต์ฟอร์เวิร์ดในการโปรโมทประชาสัมพันธ์บ้านเรานอกเหนือจากงานเมื่อคืนนี้ที่ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีที่ทำเนียบรัฐบาลตึกสันติไมตรีนะ VVIP เมื่อวานนี้400คนน้องเนเน่ร้องไป2เพลงแบล็คโฮลซันหนึ่งเพลงกับซอมบี้นะฮะสองเพลงเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้นี่ก็เดินสายเหนื่อยเลยนะ
0: ก็เพิ่งกลับ
1: จากสิงคโปร์
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าน้องเขากลายเป็นศิลปินคือ ตอนร้องเนี่ยมีก็คนวิพากษ์วิจารณ์นะฮะเอาไปโชว์เอาไปประกวดแบบเนี้ยตัวน้องเองเอกลักษณ์ของน้องเองเขาเป็นศิลปินไปแล้วไงพี่ไพศาล
1: ม
0: ีคนเหมือนกับน้องเนี่ยเป็นสองบุคลิกนะตอนยังไม่ได้ถือกีตาร์ตอนแนะนำตัวตอนพูดจาเนี่ยเรียบร้อยนะพอเริ่มปึ้งกีตาร์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหวิญญาณของศิลปินเข้าสิงเลย
1: ครับอายุเพิ่ง16
0: นะฮะใช่ครับ
1: ยังไงเราก็ต้องคิดว่าอายุเพิ่ง16นะยังอยู่ในวัยที่ยังต้องเรียนยังต้องทำอะไรเยอะ
0: เอาแต่คุณพ่อก็ตอบดีอย่างน้อยก็ไม่ให้ทิ้งการเรียนครับการเรียนต้องมาก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คืออาจจะนี่แหละครับเป็นเสริมไปแต่ว
1: ่
0: า
1: ช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอาจจะมีงานโชว์ตัวงานอะไรต่างเยอะหน่อย
0: แบบได้ไปเขาเล่นอะไรนะโชว์เปิดฉากก่อนศิลปินระดับโลกของที่เขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ขึ้นต่อจากน้องเนเน่เนี่ยแล้วก็ได้ไปร้องเพลงร่วมกันเนี่ยโอ้โหผมก็ว่า
1: Avenged Sevenfold อะไรนั่น
0: ใช่ไหมฮะโอ้โหผม
1: Avenged Sevenfold
0: ครับ
1: เป็นวงผมก็ไม่รู้จักเขาอะแต่ว่าก็น่าจะดังอะ
0: ครับโอ้โหแล้วคนไทยขึ้นไปแบบนั้นเนี่ยภูมิใจครับภูมิใจจริง
1: ๆครับ
0: นะครับ
1: คือสิงคโปร์เดิมไม่เรื่องเกี่ยวกับดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมตะวันตกจ๋าๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาจะเซ็นเซอร์ในเรื่องการเผยแพร่ทางสื่อสมัย20 30ปีนู่นสมัยลีกวนยูยังอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อน
0: เดี๋ยวขอตัดสัญญาณจากภูมิภาคนิดนึงครับมาคุยกันต่อครับพี่ไพศาลคร
1: ับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตัวนาฬิกา48 นาทีครับคุยกันต่อครับเมื่อสักครู่ที่พี่ไพศาลทิ้งท้ายไว้สิงคโปร์เขากลัวคนขาดวินัยหรือว่าหลุดกรอบเหรอครับ
3: เขาระมัดระวัง

0: เรื่องเขาเป็นพหุวัฒนธรรมใช่ไหม
1: ครับ
0: เรามีทั้งวัฒนธรรมแบบคนจีนวัฒนธรรมแบบคนอินเดียทามิน
1: ครับ
0: วัฒนธรรมแบบมาเลย์คนมาลายูวัฒนธรรมแบบมันมีความหลากหลายมาก
1: ครับ
0: นะเขาก็เลยพยายามที่จะไม่ให้มันมีกระแสอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบสวิงสวายอ่ะนะเขาก็จะควบคุมการเผยแพร่คือเขาไม่ได้ห้ามเรื่องการจัดกิจกรรมนะ
1: ครับ
0: เพราะคุณจะจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรแต่ว่าคุณจะไปโปรโมทไปกรีการ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะลงในสื่ออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเซ็นเซอร
1: ์ครับ
0: เท่าที่รู้เลยก็ที่รู้แน่ๆเลยก็เพราะว่าตอนที่ไมเคิลแจ็คสันมาเดินสายแล้วมาจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ประเทศไทยอ่ะที่สนามสุขอ่ะเขาก็จัดที่สิงคโปร์ด้วย
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่ามาที่ไทยก่อนแล้วไปสิงคโปร์หรือเปล่าแต่ว่าผมอยู่สิงคโปร์ช่วงที่ไมเคิลแจ็คสันก็อยู่ที่สิงคโปร์ไม่มีข่าวในโทรทัศน์ไม่มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เลย
1: ครับ
0: ผมก็มีเพื่อนๆผู้สื่อข่าวไปอยู่สิงคโปร์ประมาณสัก 3-4 คืนเราก็สงสัยแต่ว่ามันมีสื่อเนี่ยพยายามจะนำเสนอแบบไกลๆนะไปถ่ายภาพคนที่หน้าโรงแรมลัฟโซ
1: ่ไ
0: ปรวมตัวกันแล้วมองไปที่หน้าต่างบานหนึ่งทวดยายเนี่ยนะก
1: ็
0: คือไมเคิลแจ็คสันมาพักที่โรงแรมลัฟโซ่แล้วแฟนคลับก็ไปนั่งรอแล้วก็จ้องดูว่าเขาจะโผล่มาทักทาย
1: มา
0: ที่โรงแรมลัฟโซ่ที่ตั้งโรงแรมลัฟโซ
1: ่
0: อะไรเงี้ยก็หนังสือพิมพ์ก็พยายามจะเขียนแต่ไม่บรรยายว่าอะไร
1: ตามถนนหนทางไม่มีคัตเอาท์ขึ้นไม่มีป้ายประชาสัมพ
0: ัน
1: ธ
0: ์ไม่มีป้ายไม่มีอะไรแสดงอะไรทั้งสิ้นเลย
1: ครับ
0: ซึ่งต่างกับประเทศไทยที่โอ้โหโปรโมทกันทั้งผ่านทั้งวิทยุโทรทัศน์คัตเอาท์เลยใหญ่โตมาโผล่มาเลย
1: ครับ
0: เรามีเสรีภาพในเรื่องบันเทิงนี่แบบเต็มเหยียดเลย
1: ออกจากสุนทรภูมิมาป้ายแรกก็เห็นแล้วฮะเป็นอย่างนั้นนะ
0: แต่สิงคโปร์ไม่ได้เลยสิงคโปร์ยุคนั้นน่าจะยังรีวันยูอยู่นะ
1: ครับ
0: ตอนที่ไมเคิลแจ็คสันมาเนี่ยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมดูอย่างเน่ๆอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เขายอมให้สัมภาษณ์สดทางวิทยุ อะไรต่างๆเนี่ยตามรายงานข่าวนะ
1: ครับ
0: ผมก็คิดว่าสิงคโปร์น่าจะผ่อนคลายขึ้นเยอะละผ่อนคลายให้บรรดาพวกศิลปินต่างชาติหรือศิลปินเพลงร็อกศิลปินอะไรพวกนี้สามารถที่จะอยู่บนหน้าสื่อได้เอาใจพวกแฟนพวงแฟนเพลงอะไรเขาน่าจะเปิดเสรีภาพตรงนี้มากขึ้น
1: ก็เดี๋ยวคอนเสิร์ตอะไรนะที่บอกว่าจะไปเล่นในสิงคโปร์กับภูมิภาคเนี้ยแล้วนักลงทุนที่สิงคโปร์บอกว่าผมซื้อคุณเลยคุณไม่ต้องไปที่อื่นคุณเล่นที่นี่ที่เดียวอ่ะเพื่อให้คนอื่นเขามาหาเราที่สิงคโปร์
0: คนมีตังค์อ่ะ
1: ครับเพื่อให้คนเนี่ยมาสิงคโปร์มาดูคุณตรงเนี้ยคุณไม่ต้องไปเล่นที่อื่นแล้วนี่เขาจ้างกันอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ความหลากหลายของสิงคโปร์เนี่ยก็คือวันสำคัญของศาสนาทุกศาสนาเขาเป็นวันหยุดด้วยพี่พิสาร
0: ใช่
1: ไหม
0: วันวิสาขะเขาเป็นวันหยุดวันคริสต์มาสเขาก็เป็นวันหยุด
1: ครับ
0: ตรุษอีดิทฟริตตี้อะไรเนี่ย
1: หยุดหมด
0: อย่าฮารีรายอเลยนะ
1: ครับโอ้คนเขาหลากหลายขนาดนั้นเลยเหรอครับ
0: ใช่คนเขามีความหลากหลายมากมีความหลากหลายมาก
1: ครับ
0: ตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยมันจะโดยกฎหมายก็คงไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าธรรมเนียมปฏิบัติเขาเนี่ย
1: ครับ
0: ตำแหน่งเนี้ยคนที่จะมาดำรงตำแหน่งเนี่ยจะเป็นคนเชื้อสายทมิฬที่จะมาเป็นประธานาธิบดีของสิงคโปร
1: ์อันนี้ท่านมาอยู่เมืองไทยด้วยนะ
0: ที่มาเมืองไทยนี่แหละท่านก็เป็นเชื้อสายทมิฬ
1: ครับ
0: เชื้อสายมาทางมาเป็นผู้ที่อพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศอินเดียนั่นแหละส่วนใหญ่แล้วเป็นทมิฬผู้ที่อยู่ในรัฐทมิฬนาดูแล้วก็เกระอะไรพวกนี้เป็นชาวทมิฬ
1: ครับ
0: คนทมิฬเนี่ยจะมาอยู่ที่สิงคโปร์มาเลย์เยอะก็เนี่ยจนกระทั่งเป็นประชากรระดับน่าจะชั้น3
1: ครับ
0: ลำดับ3เขาก็จะให้เป็นเขาก็จะเป็นประธานดีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้นำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเชื้อสายจีน
1: นายกนายกฮะ
0: นายกนายก

0: นายกจะเป็นเชื้อสายจีน
1: ครับ
0: แต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยหรือรองนายกเนี่ยจะต้องเป็นมาเลย
1: ์โอ้ยากกันอย่างนั้นเลยเหรอฮะ
0: มันเกือบอาจจะไม่เขียนด้วยนะรัฐธรรมนูญแต่โดย
1: เป็น
0: วิถีการปฏิบัติ
1: อ๋อเป็นวัฒนธรรม
0: เขาจะเป็นลักษณะวางกันไว้แบบอย่างเนี้ยอ๋อ
1: เหมือนกับประเด็นของเยเมนนะพี่เบสารใช่ไหมที่นายกแล้วก็อะไรเนี่ยกลุ่มฮูตีแล้วก็ใครประธานสภาคนละกลุ่มคนละเชื้อชาติคนละสัญชาติที่มารวมกันเป็นเยเมนอย่างนั้นนะลักษณะคล้ายๆกันไหมฮะ
0: เยเมนเข้าใจว่ามันจะมีอิสลามที่มันต่างนิกายกัน
1: ครับ
0: มันจะมีชีอะกับทางซ
1: ุนีครับ
0: มันเป็นสองสายใหญ่ๆที่อยู่ในนั้นแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้หลายๆประเทศในอิรักในหลายๆประเทศที่ตกลงกันไม่ได้มันก็จะลบกันอ่ะ
1: ครับก็เลยต้อง
0: ต่างฝ่ายต่างก็อยากจะเป็นฝ่ายที่มีอำนาจนำอยู่ในประเทศของตัวเอง
1: ก็เลยต้องจับสันอำนาจกัน
0: ตกลงกันไม่ได้ก็ต้องลบกัน
1: นะฮะ
0: ก็เหมือนเลบานอนก็ลบกัน
1: ครับ
0: จนกระทั่งในท้ายที่สุดก็ต้องตกลงกันว่าคริสผู้ที่นับถือศาสนาคริสจะเป็นประธานดี
1: อ๋อไม่ใช่เยเมนเลบานอนครับแหมผมจำ
0: เลบานอนใช่ไหม
1: เลบานอน
0: ใช่แล้วก็ที่เป็นอิสลามสายชีอะจะเป็นประธานสภา
1: ประธานสภา
0: แล้วถ้าสายซุนีจะเป็นนายกอะไรเง
1: ี้
0: ยเขาจะมีแบ่งกัน
1: จัดสรรอำนาจกันแบบนั้น
0: จัดสรรอำนาจกันตามกลุ่มผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆในเลบานอน
1: นี่ก็โอ้โหเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะฮะที่โอ้โหหลายคนเพิ่งทราบเหมือนกันว่าอ๋อสิงคโปร์เขา
0: แต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยน้องเนเน่ดังมากที่สิงคโปร
1: ์ครับ
0: แล้วสื่อเขาก็ให้ก็สื่อก็รายงานข่าวกันอย่างคึกโครมนะมีทั้งสื่อโซเชียลมีทั้งสื่อทางการต่างๆรายงาน
1: กรรมการAGT อ่ะพี่เบสารเขาบอกว่าเขาตั้งแต่ตั้งแล้วก็ประกวดการแข่งขันมาเนี่ยก็มีปีนี้ฮะที่บูมสุดแล้วก็ดูว่าคนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจการประกวดครั้งที่21มากที่สุดเลยมันเป็นประเด็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ที่เกาะน้องเนเน่แล้วก็โปรโมทน้องเนเน่มาก่อนหน้านี้แล้วครับประจวบเหมาะกันกับพอน้องเข้าไปประกวดเนี่ยโอ้โหทางเวทีประกวดเขาก็เลยเอาบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่นชมน้องนะฮะแล้วก็วิเคราะห์เสียงของน้องการเล่นดนตรีความสามารถต่างๆขึ้นไปอัพเลยบนเวทีว่าเนี่ยทั่วโลกของอินฟลูต่างๆเนี่ยเขาพูดถึงน้องยังไงก็กลายเป็นคนที่เป็น FC ของบรรดาอินฟลูต่างๆตามน้องเนเน่มาด้วยฮะก็เลยกระฉ่อนกันเข้าไปใหญ่เลยครับแค่เฉพาะได้โกลบอลบัสเซอร์เชื่อไหมว่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยผมตามดูนะพี่เบสารร้องห่มร้องไห้กันหมดเลยฮะแล้ว FC เขาจะเป็นยังไงอ่ะพี่เบสาร
0: ดีใจกันใหญ่เลย
1: ใช่ฮะคนที่เราเชียร์คนที่เราบอกว่าคนนี้เหมาะสมที่สุดแล้วน้องเป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วเนี่ยนะจริงๆเขาบอกว่าไม่อยากให้ที่หนึ่งด้วยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวกูจะไปติดล็อกสัญญาทำอะไรไม่ได้ฮะ
0: ฝรั่งจะจับสัญญาหมดเลย
1: ใช่ครับใช่ฮะกลัวทำอะไรไม่ได้ฮะโอ้แต่ว่าแม่ใครเข้าไปประกวดมันก็ต้องหวังที่หนึ่งใช่ไหมครับ
0: อันนี้เป็นอะไรเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของสิงคโปร์เลยใช่ไหม
1: ทั้งสิงคโปร์ทั้งทั่วโลกเลยฮะทุกประเทศเลยมีไปสารคือตอนที่น้องจะขึ้นรอบก่อนรองก่อนชนะเลิศเนี่ยก็รอบรองเนี่ยบนเวทีก่อนน้องที่จะขึ้นมานะครับเขาเปิดเลยว่าอินฟลูเอนเซอร์ใครพูดถึงน้องเนเน่อะไรบ้างปูพื้นมาอย่างนั้นเลยนะครับก็ทำให้กระชอนไปใหญ่เลยนะฮะ
0: คร
1: ับ แล้วก็เราก็ทราบมาแล้วว่าน้องเขาตัดสินใจแล้วนะเงินรางวัลที่ได้มา1ล้านเหรียญเนี่ย30ล้าน
0: รับเลยใช่ไหม
1: เขาจะรับเลยฮะอู้รับเลยมันหักไปเยอะเหมือนกันนะพี่ไพศาลเหลือ 3-4 แสนเองฮะ
0: จริงๆผมคำนวณได้นะแต่ว่าวิชานี้คืนอาจารย์ไปหมดละ
1: ครับ
0: เขาเรียกทำ present value
1: ยังไงฮะ
0: คือ1ล้านใน40ปีเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะทยอยจ่ายไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ในเวลา40ปีแต่ว่าถ้าคุณต้องการรับเลยเนี่ยเขาจะคิดมูลค่าณปัจจุบันในทางการคำนวณเนี่ยเขาเรียกการทำ

0: present value ออกมา
1: อ่
0: ามันจะมีหลักมันจะมีไอ้เรื่องวิธีคิดในทางคณิตศาสตร์เนี่ย
1: ครับ
0: ท่านคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์จะต้องเรียนวิชาน
1: ี้ต้องอ๋อ
0: การคำนวณ present value เนี่ย
1: ครับ
0: ทำให้มันเป็นค่าปัจจุบัน
1: ครับ
0: สิ่งที่มันมีมูลค่าแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปในอนาคตเนี่ยเราอยากจะรู้เลยว่าแล้วถ้าอย่างนั้นปัจจุบันเลยเนี่ยถ้าจะให้มันจบในปัจจุบันปิดกันในปัจจุบันเลยเนี่ยมันจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมมัน1ล้านนะอีกรวมแล้วอีก40ปีเนี่ย
1: ครับ
0: กับณก้อนเดียวณปัจจุบันเลยเนี่ยมันเขาเรียกการทำ present value กลับมา
1: ก็ได้ 3-4 แสน
0: มันจะบอกมาตัวเลขมันจะเป๊ะๆก็ประมาณนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ก็มันก็ไหลน่าจะไหลหมื่นเหรียญอยู่กันใช่ไหม
1: ก็แต
0: ่รวมๆแล้วเห็นว่า89ล้านบาท
1: 89ล้านบาทประมาณ9ล้านบาท
0: ประมาณได้มั้ย
1: โอ้แต่น้องได้คอนโดมิเนียมไอ้ผืนใหญ่ๆไปนะตรงบางนาเนี่ยมันก็มูลค่าเยอะนะที่เจ้าสัวเขาให้มีรถไฟฟ้าแล้วก็โอ้โหไปออกรายการอะไรก็น่าจะก็น่าจะ
0: โอ้ยเป็นพรีเซนเตอร์ก็ต้องเป็น10ตัวแล้วมั้งสินค้า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เรามีเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็เยอะหนะ
1: มี
0: ไม่น่าห่วงเลย
1: ดังอีกนาน
0: มีนะยังมีธุรกิจ
1: อนาคตสดใสนะฮะ
0: ครับ
1: ยิ่งเรียนไปด้วยแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยโอ้ลุ้งแน่นอนนะฮะนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนฮะถ้าเดินตามรอยมีความมุ่งมั่นประสบความสำเร็จได้ครับ
0: คร
1: ับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลเดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงที่2มาคุยกันอีกหลายเรื่องเลยครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไอ้วันนี้เรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านเขาสนใจกันเยอะนะ
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องเด็กแข่งรถกันเนี่ย
1: โกคาร์ทฮะ
0: โกคาร์ท
1: โอ้ก็มีบทสรุปมาพี่ไพศาลว่าจบไหม
0: ก็ต้องจบแต่ว่าจะหาทางลงกันยังไงนั่นแหละ
1: ครับ
0: มันสุดแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมทุกคนไม่ยอมรับก็คงไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะทุกคนก็ไปรอว่าให้เขาเป็นคนชี้ขาดรอยสอท
1: อผิดกติกาไหมประมาณ
0: รอยสอทอแถลงชี้แจงโกคาร์ทเยาวชนรุ่นคาเด็ดบีศึกซูเปอร์คาร์ทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ระบุผลตรวจสอบพบเครื่องยนต์รถน้องพายุไม่ตรงตามสเปคที่กติกากำหนด
1: ครับ
0: ย้ำการแข่งขันรุ่นนี้ต้องใช้เครื่องยนต์ตามมาตรฐานเดียวกันทุกคันส่วนบทสรุปเรื่องผลการแข่งขันให้ผู้จัดเป็นผู้พิจารณาพร้อมเผยผู้จัดเผชิญความเครียดจนต้องเข้าโรงพยาบาล
1: เอาวันนี้นัดมาแถลงด้วยไม่มาบอกอยู่โรงพยาบาล
0: บอกว่าเครียด
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่า

0: เครียดจริงๆหรือว่าเครียดตามข่าว
1: ครับ
0: นะฮะก็อันนี้ก็เป็นการแถลงของนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่ารยศทเองเลยนะ
1: ครับ
0: คุณพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีระลึกนะ
1: ก็
0: วันนี้ถามว่าผิดไหมผิดแต่เราไม่ได้เป็นผู้จัดเมื่อผิดเราก็จะส่งผลไปให้ผู้จัด
1: ครับ
0: โดยเป็นเรื่องของการแข่งขันเราดูในเรื่องกติกาเท่านั้นแต่ก็ตำหนินะว่าจริงๆเรื่องอย่างนี้ถ้ามันจะไม่ทำให้ทุกอย่างมันลุกลามบานปลายเนี่ยผู้จัดและกรรมการในที่อยู่ร่วมในการจัดเนี่ยต้องตัดสินหน้างาน
1: มันจบในสนามไปแล้วไม่ยอมตัดสินครับ
0: ต้องจบไปเลยตกลงว่าผิดไม่ผิดอะไรไงต้องตัดสินไป
1: ครับ
0: คือถ้าจะมาถึงรยศทเนี่ยหมายถึงว่ามีการอุทธรณ
1: ์ครับ
0: คนที่คิดว่าเห็นต่างเนี่ยมาอุทธรณ
1: ์ครับ
0: เช่นเขาเห็นว่าไม่ควรไม่ผิดถ้าสมมติว่าตัดสินว่าผิดแล้วก็เห็นว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยเขามาอุทธรณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้พอโยนมาต้องให้เขาตัดสินแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่ามันไม่เขาพูดยังไม่ได้เกี่ยวกับผลนะมันไม่ได้เกี่ยวกับผลใครแพ้ใครชนะอันนั้นเขาปิดตาไม่ไปรับรู้เลยนะ
1: เอาเรื่องของกติกาก่อน
0: เอาเรื่องว่าเครื่องยนต์ที่ส่งมาเขาดูเนี่ย
1: ครับ
0: เมื่อเทียบกับมาตรฐานของการแข่งรถรุ่นนี
1: ้ครับ
0: ไอ้ที่มีรถคันหนึ่งใช้เครื่องอันเนี้ยมันถูกหรือผิดเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าผิดถามวันนี้ก็คือผิดไหมก็ตอบว่าผิด
1: ครับ
0: ชัดนะ
1: มีผู้ที่ไปแต่งรถนะฮะทีมรถโกคาร์ทของผู้ได้รับชนะเลิศอ่ะแต่ยังไม่ได้ประกาศรางวัล
0: ของน้องพายุนี่เขาเป็นทีม DT Motorsport
1: ชื่อที
0: ม DT Motorsport
1: เขาโพสต์อย่างนี้นะฮะพี่ไปสารหลังแถลงของรยศทขอน้อมรับคำตัดสินนะของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยไม่มีข้อโต้แย้งครับขอโทษทุกฝ่ายสำหรับการตีความใบรับรองมาตรฐานที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของโรงงานความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดครับไม่ใช่ของน้องพายุซึ่งเป็นเด็กที่ขับรถตามทีมเตรียมรถไว้ให้ครับทั้งนี้ข้อความในเอกสารของโรงงานได้สร้างความสับสนแก่ผู้จัดการแข่งขันรวมถึงทีมตรวจสภาพจากโรงงานซึ่งมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกับทีมเช่นกันก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่อย่างใดนับจากนี้ทีมจะใช้ความระมัดระวังในการตีความกฎกติกามากยิ่งขึ้นโดยจะสอบถามผู้จัดการแข่งขันผู้ควบคุมกติกาและโรงงานผู้ผลิตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการใดๆเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดทุกประการอย่างละเอียดถี่ถ้วนครับทีมขอใช้พื้นที่ขอโทษครอบครัวน้องพายุขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือการสนับสนุนที่ดีต่อทีมเสมอมาขอโทษน้องๆผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านและครอบครัวขอโทษผู้ติดตามและให้กำลังใจน้องพายุทุกท่านที่ทำให้ผิดหวังและขอโทษรยศทผู้จัดการแข่งขันและคณะกรรมการทุกครอบครัวในรุ่นไอเครดิตบีนะที่ทำให้เกิดความสับสนและวุ่นวายเขามีถามนอกรอบเนี่ยเอาทำไมไปปรับแต่งไอ้เสื้อสูบให้มันเหนือกว่าคนอื่นเขาบอกว่าไอ้เสื้อสูบเดิมเนี่ยไอ้ตอนไปซ้อมวันรอบซ้อมอ่ะพี่ไพศาลเร่งไม่ขึ้นพอไปถอดเครื่องออกมาดูปรากฏว่าเสื้อสูบมันมีรอยฮะเหมือนรอยร้าวประมาณเนี้ยเขาก็เลยต้องเปลี่ยนก็เข้าใจว่ามันกติกาอนุญาตให
0: ้
1: ปรากฏว่ามันผิดกติกาตามที่รยศทเขาออกมาอธิบายก็เลยต้องมาขอโทษขอโพยแต่ว่าโอ้โหแต่ละฝ่ายคุณไปกันค่อนข้างแรงเลย
0: ก็ช่างเครื่องประจำทีม DT Motorsport ชื่อเชษ
1: ครับ
0: ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดกรณีการเปลี่ยนเสื้อสูบเครื่องยนต์ของรถหมายเลข69ที่กว้าอันดับหนึ่งในรุ่นคาเด็ก B
1: ครับ
0: โดยยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและทั้งหมดเนี่ยผ่านการตรวจสภาพจากคณะกรรมการกลางของโรงงาน IAME ทั้งก่อนและหลังการแข่งเรียบร้อยแล้วเชษช่างเครื่อง DT Motorsport บอกว่าเครื่องยนต์หมายเลข027632ที่ได้รับจากโครงการได้ผ่านการแข่งขันมาแล้ว2สนามรวมถึง

0: ใช้ฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในช่วงวันซ้อมก่อนแข่งจริงพบว่าเครื่องยนต์มีอาการวิ่งไม่ออกและทำเวลาต่อรอบช้าลงเมื่อเปิดเช็คดูพบว่าเสื้อสูงเกิดรอยหลังไอเสียซึ่งพิจารณาแล้วไม่สามารถใช้แข่งขันทันในวันเสาร์อาทิตย์อย่างแน่นอนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้รถสามารถลงแข่งได้จึงได้สอบถามไปยังเฮียตีผู้จัดงานซึ่งได้รับคำตอบให้เช็คดูตามกฎกติกาเมื่อตรวจสอบในคู่มือพบคำว่าอแปลว่าหรืออยู่ข้างรูปเสื้อสูบรุ่นเก่าทำให้เข้าใจว่าสามารถเลือกใช้เสื้อสูบสเปคเดิมของทีมที่เคยแข่งในโครงการทรูได
1: ้อ๋อคือแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้อย่างนี้แหละ
0: จึงได้นำมาใส่และลงซ้อมเปรียบเทียบเวลาซึ่งพบว่าเวลาสูสีกับคู่แข่งเป็นปกติไม่ได้มีการได้เปรียบเสียเปรียบแยกแต่แปลกแยกแต่อย่างใดแล้วเชษฐ์คนนี้ช่างเครื่องคนนี้ระบุเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการตรวจสภาพอย่างเข้มงวดว่าการแข่งทางผู้ตรวจสภาพของรายการซึ่งเป็นตัวแทนโดยตรงจากโรงงาน IAME ได้ทำการตรวจเช็คและติดซีลเครื่องยนต์ให้อย่างถูกต้องเรียบร้อยหลังแข่งรอบไฟนอลรถหมายเลข69เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1จึงต้องรับการตรวจสอบสภาพอย่างละเอียดร่วมกับรถอันดับ1ถึง3โดยตนได้ลื้อเครื่องยนต์ต่อหน้ากรรมการซึ่งผลการตรวจไม่พบปัญหาหรือความผิดปกติใดๆกรรมการกลางจาก IAME จึงยืนยันว่าผ่านและให้เก็บอุปกรณ์กลับได้โดยไม่มีการแจ้งความผิดหรือให้เซ็นเอกสารรับทราบความผิดใดๆทั้งสิ้นเรื่องการตีความในกฎหน้า20ความเข้าใจของผมอาจจะมีความผิดพลาดในการแปลแต่ผมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความได้เปรียบเพียงต้องการให้รถกลับมาแข่งขันได้เท่านั้นหากเสื้อสูบรุ่นเก่าเร็วกว่าจริงสามารถตรวจสอบความเร็วสูงสุดเช่นท็อปสปีดและเวลาต่อรอบหรือว่าเบสแลปของแต่ละฮีทเปรียบเทียบได้ช่างเครื่องดีทีสปอร์ตคนนี้กล่าวก็พยายามยังก็พยายามจะชี้แจงรายละเอียดอะไรอยู
1: ่ฮะ
0: ถึงแม้ว่าจะคงจะต้องเปิดฉากก็ต้องบอกว่ายอมรับ
1: ครับ
0: ตามที่ราชยานยนต์รายาสทเขา
1: สรุปมา
0: ฟันธงมาละ
1: ใช่ครับแต่ก็ยังมีอยังมีแต่อย่างเงี้ยเราเข้าใจเราสำคัญในกติกาผิดยังไม่ตรงกันเดี๋ยวรอบหน้าจะถามให้ชัดเจนไปและลักอักษรไปเลยนะแต่เรื่องการเถียงกันแบบนี้เรื่องการโอ้โหออกมาใส่กันลักษณะนี้นะคุณต๊อดปิติพิรมภักดีครับนักแข่งโกคาร์ทที่เคยสร้างชื่อให้กับไทยเราแล้วก็คล่ำวอดในวงการนี้มา35ปีเนี่ยนะออกมาบอกว่าควรจะหยุดกันได้แล้วนะครับพี่เพศานนะฮะควรจะพอได้แล้วถ้ารักเด็กจริงช่วยสร้างความทรงจำให้ดีๆนะฮะสำหรับน้องๆที่เป็นนักแข่งรุ่นใหม่ด้วยนะครับเนี่ยคุณต๊อดออกมาบอกว่าเนี่ยนะสำหรับในประเด็นดังกล่าวนี้ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมันไปจะไปติดในความทรงจำของเด็กๆครับพี่เพศานเพราะว่าเด็กๆ เขาไม่รู้เรื่องนะฮะให้ขับรถคันนี้เขาก็ขับครับเขาไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ข้างในเครื่องยนต์มันเหนือคนอื่นหรือว่ามันผิดกติกากติกาอย่างไรเขาก็ซัดฝีมือเขาเต็มที่ตามที่เขาฝึกซ้อมมาอย่างน้องพายุเนี่ยนะปิดเทอมปิดเรียนเขาจะไปที่ไหนเขาจะไปเที่ยวกันไม่ฮะขอมาฝึกซ้อมนี่ตั้งใจมากพี่เวสันแต่พอเจอลักษณะนี้ไปเนี่ยกลัวมันจะเป็นความทรงจำที่ไม่ดีคุณต๊อดบอกว่าในฐานะของลูกที่ยังไม่มีโอกาสเป็นพ่อของเด็กๆเนี่ยต้องบอกเลยน้องๆเยาวชนคนกลุ่มเนี้ยเก่งมากสู้ต่อไปนั่นหลานๆเนี่ยผมแข่งรถมา35ปีในไทยแล้วก็ต่างประเทศเปิดโรงเรียนสอนแข่งรถมีนักเรียนนับร้อยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แค่อยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจมากกว่าชนะหรือแพ้มันคือความผูกพันของครอบครัวอยากให้เด็กไทยได้ไปไกลกว่าผมอยู่ต่างแดนมันไม่ง่ายหรอกเราต้องมีลมใต้ปีกแล้วก็สุดท้ายฮะสมาคมรอยสทมีคำตัดสินโกคาร์ททีมพายุนะฮะทำผิดกติกาเพราะแข่งรุ่นนี้ต้องใช้เครื่องแบบเดียวกันต๊อดปิติก็เลยออกมาโพสต์อีกครั้งบอกว่าพอได้แล้วถ้าคุณรักเด็กจริงๆความทรงจำของเขาช่วยสร้างกันให้ดีๆผมว่าสื่อสารเนี่ยไอการสื่อเนี่ยควรจะเลิกลงเรื่องเด็กๆได้แล้วครับก็เหมือนคุณหมอฮะวันนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์สุโรจน์สุภเวคินเป็นหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ของศิริราชพยาบาล

0: พูดถึงผลกระทบของจิตใจเด็กเลยนะพี่เบสารสิ่งที่น่ากังวลก็คือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังทั้งจากการพูดถึงประเด็นนี้ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็การนำกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดต่อในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กวัยเพียง9ขวบเนี่ยนะครับยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอที่จะรับมือกับแรงกดดันจากสังคมได้อย่างเต็มที่อีกทั้งนะฮะข้อความหรือว่าเนื้อหาบนโลกออนไลน์เนี่ยมันยังอยู่แล้วก็ถูกนำกลับมาแพร่ซ้ำแพร่ซ้ำแพร่ซ้ำได้อีกอาจจะส่งผลต่อความรู้สึกแล้วก็ความมั่นใจของเด็กในระยะยาวได้ครับนั่นแหละ
1: ครับ
0: ควรจะจบได้แล้วนะครับ
1: ก็บรรดาอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ไปโหนเรื่องนี้ก็หยุดกันนะ
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าประเด็นก็คือมันก็มีผู้ที่เขาชี้ขาดเขาก็ชี้ขาดไปแล้วไปเปลี่ยนแปลงหรือจะไปพยายามจะทำมันเป็นอย่างอื่นอะไรมันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปอย่างนี้แหละ
0: ครับครับก็ดูกรรมการฮะเขาจะชี้ยังไงจะให้ที่2ขึ้นมาที่1ที่1ถูกปรับแพ้ฟาวไปหรืออะไรยังไงรอดูตรงนั้นดีกว่าเด็กๆก็คือมีหน้าที่ซ้อมมีหน้าที่แข่งแต่การเตรียมรบเด็กๆก็ไม่ได้ซ้อมเองมาเปลี่ยนเองที่ไหนแล้วเสื้อสูบใช่ไหมฮะ
1: ใช่เขามีทีมที่ซัพพอร์ตให้
0: ผู้ทีมทำให้อยู่แล้วนะฮะหลังจากนี้ไปก็ไปฝึกซ้อมกันเอากติกากติกาให้มันชัดเจนหรือก่อนจะลงแข่งขันมันน่าจะมีการตรวจเครื่องยนต์กันก่อนไหมพี่ไพศาล
1: มีอยู่แล้วมี
0: ใช่ไหมฮะแล้วมันไปพลาดตรงไหนเนี่ย
1: ก็แสดงมันก็มีความหละหลวมอยู่
0: ครับ
1: แต่เขาบอกไอ้เรื่องการประท้วงเรื่องอะไรต่างเป็นเรื่องปกตินะ
0: ครับ
1: การแข่งก็มีอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าอย่างที่นายกสมาคมเขาบอกว่าถึงประท้วงจะอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ควรจะไป ไม่ควรจะต้องไปหยุดรอให้มีการตัดสินควรจะตัดสินอะไรกันเฉพาะหน้าตัวนั้นให้ได้ก่อน
0: ในฐานะแฟนแมนยูนะบางแมตช์ที่VAR ออกมาบอกมันล้ำหน้ากรรมการเป่าให้เข้าไปแล้วช้ำใจขนาดไหนมันต้องทำใจได้ฮะ ใช่ไหมฮะ
1: มันก็ตลอดประวัติศาสตร์ของการใช้ไอ้ VAR ใช้อันนี้มันก็จะมีได้เปรียบบ้างเสียเปรียบบ้าง
0: ใช่ครับใช่ไหมกีฬา
1: เขียนว่าได้ส่วนใหญ่มักจะเสียเปรียบอาจจะว่าได
0: ้ครับ
1: หรือส่วนใหญ่จะได้เปรียบก็เงียบเงียบ
0: นะคือกีฬามันก็เป็นแบบนี้นะเราแพ้วันนี้พรุ่งนี้ก็คิดว่าเราจะแพ้อีกแล้วก็มีโอกาสชนะได้เหมือนกันนะใช่ไหมครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่นึงนะ
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับวันนี้ทางฝ่ายค้านมีคุณจากประชาธิปัตย์นะ
0: คุณสาธิต
1: วงศ์น้องเตย
0: ครับ
1: นะ
0: มีคุณกรแล้วก็มีดร.การดีวันนี้ที่ออกมาอธิบายเรื่องอภิปรายครับ
1: ครับคุณสาธิตออกโรงปะทะเดือดปัดข้อเสนอซักฟอก3วัน4วันของรัฐบาลยืนยันฝ่ายค้านขอเวลา5วันเต็มเพื่อชำระผลงานอย่างละเอียดไม่มีรัฐบาลไหนในโลกขีดเส้นเวลาตรวจสอบตัวเองคุณสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังมีรายงานว่ารัฐบาลเสนอจัดเวลาพิปรายไม่วางใจรายบุคคลระหว่าง 27-30 ผู้โดยบอกว่าเมื่อเกือบ2เดือนก่อนในการประชุมวิปร่วมฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเคยมีการเตรียมกรอบเวลาพิปรายไว้เบื้องต้นประมาณ1สัปดาห์หรือ5วันแล้วอย่างไรก็ตามหลังจากฝ่ายค้านได้ยื่นยติอภิปรายไม่วางใจอย่างเป็นทางการแล้วกลับยังไม่มีการจัดวิปประชุมวิปร่วมทั้งสองฝ่ายเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งมองว่าควรจัดประชุมขึ้นภายในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือกรอบเวลาและวันอภิปราย

0: อย่างเป็นทางการทั้งนี้ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลที่จะมาขีดเส้นว่าจะให้อภิปรายกี่วันรัฐบาลอยู่ในฐานะผู้ถูกอภิปรายไม่ใช่ผู้อภิปรายจะมารู้ได้อย่างไรว่าฝ่ายค้านมีผู้อภิปรายกี่คน
1: ครับ
0: และต้องใช้เวลาเท่าไหร่จึงมาบอกว่า2หรือ3วันก็เพียงพอไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่มานั่งกะเกณฑ์เวลาตรวจสอบตัวเองแล้วก็ยังบอกว่าฝ่ายค้านยังยืนยันจุดยืนเดิมว่าฝ่ายค้านต้องการเวลาอภิปรายเต็มที่5วันเพื่อลงรายละเอียดเนื้อหาสาระได้อย่างครบถ้วนและเพื่อประโยชน์ของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยที่คุณจะมาบอกว่า2วัน3วันหรือ5นาที1ชั่วโมงและนี่คือตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีเน็ตด้วยครับ
1: ครับก็อภิปรายคุณชัยชนกเนี่ยดูข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยนะฮะไม่เหมาะสมไม่ควรไม่มีความสามารถเป็นรัฐมนตรีเนี่ยโอ้เชื่อฮะว่าอภิปรายหลังบ้านคุณชัยชนกแน่นอนแล้วก็ประเด็นที่จะอภิปรายนายกรัฐมนตรีมันมีประเด็นอ่อนไหวด้วยไงนะฮะเรื่องของโหนอะไรประมาณเนี้ยนะฮะวันก่อนผมมีโอกาสได้คุยนักวิชาการนะพี่ไพศาลคือเขาก็ห่วงประเด็นละเอียดอ่อนประเด็นเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเอื้อประโยชน์พวกพ้องมีใบเสร็จแน่นอนอันเนี้ยนักวิชาการที่เขาวิเคราะห์กันบอกไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานเป็นหลักวิทยาศาสตร์ได้คุณเอื้อยังไงเอาหลักฐานมาสิเอาใบเสร็จมาหน่อยคุณประมูลงานของรัฐเอาพวกพ้องอย่างเดียวเลยเนี่ยเอาตัวเลขมาดูนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์แต่ประเด็นความเชื่อว่าไปโหนเนี่ยนะจินตนาการล้วนๆครับคุณอภิปรายมาเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงที่สุดเลยนี่นะอาจจะหอกนั้นย้อนกลับมาตัวเองก็ได้อันนี้ก็เป็นความห่วงใยที่นักวิชาการฝากไว้ฮะส่วนวันอภิปรายนะฮะระยะเวลาจะเป็นแค่ไหนเนี่ยนะฮะแม้ว่าคร่าวๆที่มันมีแพรมๆออกมาเนี่ย 2-3 วันเนี่ยพี่ไพศาลแต่ว่าเมื่อเย็นเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามประธานโสพลนะฮะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเนี่ยได้รับรองญัตติว่าเป็นญัตติที่มีการแก้ไขคือปรับถ้อยคำเล็กน้อยครับแต่ว่าไม่ได้ปรับเนื้อหาสาระนะฮะยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าถ้อยคำให้มันสละสลวยขึ้นนะครับแล้วก็ส่งไปที่ครม.แล้วครับโดยตามหลักแล้วเนี่ยต้องมีการนำเข้าครม.เพื่อให้ครม.แจ้งกลับมาที่สภาว่าจะเริ่มต้นวันไหนซึ่งหากได้รับแจ้งว่าจะเริ่มวันไหนเนี่ยก็จะได้นัดประชุมกับคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2ฝ่ายฮะคือวิปฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลนี่แหละครับว่าจะมีการอภิปรายกันกี่วันคุณโสพลบอกว่าที่พูดกันทั่วไปว่าอภิปราย3วันบ้าง4วันบ้าง5วันบ้างเนี่ยจริงๆครับยังไม่มีการพูดคุยกันโดยเป็นเรื่องที่วิปทั้ง2ฝ่ายต้องตกลงกันตนอยากให้อภิปรายโดยเร็วหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยรัฐบาลจะได้มีเวลาในการทุ่มเทกับการแก้ไขปัญหากับประชาชนต่อไปหากเป็นไปได้คาดว่าปลายเดือนตุลาคมนี้นะจะได้อภิปรายหากไม่ติดขัดอะไรครับเมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่คุณโสพลบอกว่าตนเนี่ยไม่หนักใจการพูดจาอะไรในสภาไม่ใช่เฉพาะพูดในสภาเป็นการพูดให้ประชาชนฟังดังนั้นฝ่ายไหนที่พูดแล้วมีความน่าเชื่อถือก็จะได้ประโยชน์การอภิปรายเรียกว่าการกล่าวหารัฐบาลมีหน้าที่แก้ข้อกล่าวหาใครจะฟังขึ้นไม่ฟังขึ้นเนี่ยใครจะมีหลักฐานหรือว่าไม่มีหลักฐานคอยดูวันอภิปรายครับตนเองเนี่ยไม่หนักใจเพราะทำตามข้อบังคับหากทุกฝ่ายเคารพข้อบังคับการประชุมก็จะราบรื่นไม่เป็นที่รำคาญของประชาชนบางครั้งประชาชนมองเห็นการพูดจาที่ขาดสาระพูดจาแล้วมีการโต้เถียงกันมันไม่เป็นเรื่องนี่นะฮะประชาชนก็เบื่อหน่ายเราอยากให้การเมืองมันสร้างสรรค์ครับโอ้แต่ยากครับประธานโสพลครับหลังๆมาเนี่ยผมขอประท้วงผู้อภิปรายผมขอประท้วงผู้ที่กำลังประท้วงผู้อภิปรายอยู่อย่างเงี้ยเพื่อจะสกัดไม่ให้อภิปรายราบลื่นนะครับ
0: คร
1: ับมันก็เป็นเทคนิคของบรรดานักการเมืองเขาอะนะฮะซึ่งก็จะทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายซึ่งนี่ฮะเจตนารมณ์ของเขาก็คือให้เบื่อแล้วไม่ต้องฟังพอไม่ฟังแล้วก็จะไม่รู้ว่ากล่าวหาหรือว่าแจงข้อกล่าวหากันยังไงไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นเป้าหมายสำคัญที่เขาประท้วงกันด้วยนะพี่พิสาร
0: ครับขณะที่วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
1: อาจารย์เชนอาจารย์เชน
0: อาจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ
1: ์ครับ
0: ในฐานะแกนนำเพื่อไทยก็บอกว่า ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี

0: ณีที่มีรายงานข่าวว่าในที่ประชุมครม.เมื่อวันพุธเนี่ยทางตัวคุณยศนันท์ได้พูดในที่ประชุมว่าพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะ
1: ครับ
0: คุณยศนันท์ก็บอกว่าสื่อถามว่าได้พูดอย่างนั้นจริงไหมคุณยศนันท์บอกว่าเรื่องการทำงานรัฐบาลปัจจุบันอย่างการจัดประชุม IMF World Bankประสบความสำเร็จด้วยดีต้องชื่นชมที่ทำงานได้อย่างมีระบบและมีเสถียรภาพรวมทั้งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในการทำงานตรงนี้ต้องใช้ความไว้วางใจเชื่อกันจำเป็นที่จะต้องให้คนข้างนอกมองเข้ามาแล้วเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีจะเห็นว่าในแต่ละงานเราเชื่อมโยงกันและพร้อมสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะถามย้ำว่าแสดงว่าในการประชุมครม.นายกเน้นย้ำเรื่องการยกมือโหวตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าคุณยศนันท์

0: ฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยมาร่วมทานอาหารกลางวันที่ทำเนียบ
1: ครับ
0: ว่าการอภิปรายเนี่ยแม้ว่าเขาจะระบุตัวบุคคลมาแค่18แต่ต้องถือว่าเป็นการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะ
1: พาดพิงไปกระทรวงไหนก็ต้องช่วยลุกชี้แจงด้วย
0: พาดพิงไปถึงนโยบายเรื่องอะไรที่อาจจะไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีใน18คนที่ถูกระบุชื่อเนี่ยรัฐมนตรีท่านนั้นเนี่ยที่กำกับดูแลอยู่ต้องช่วยชี้แจงด้วย
1: ครับก็
0: ถ้ามันพลาดพิงไปถ้าเกิดการพิปรายพลาดพิงไปถึงนะ
1: ครับครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีวันนั้นก็ได้อวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับอาจารย์เชนด้วยนะพี่ไพศาลฮะ
0: อ
1: าจารย์เชนอายุ47เองอะครับ
0: โดยศาสตราจารย์ตั้งแต่ยังหนุ่มๆเลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับโอ้โหแสดงว่าเรียนเก่งมากนะฮะก
0: ็
1: บอกว่าได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเนื่องจากอาจารย์เชนกับท่านนายกเนี่ยบอกว่าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยที่ท่านนายกดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขฮะตอนนั้นอาจารย์เชนยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่นะฮะก็เป็นการพูดคุยหลากหลายเรื่องราวแล้วก็เรื่องของการทำงานร่วมกันนี่แหละครับประสานการกันนะฮะคืออาจารย์เชนบอกว่านายกเนี่ยนะฮะอวยพรว่าอย่างไรกันบ้างนะครับท่านก็อวยพรขอให้ตั้งใจทำงานแล้วก็ขอให้จับมือร่วมรัฐบาลครบเทอมนะฮะอยู่กันไปนานๆประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเสียงเพื่อไทยมิต้องกังวลนะฮะอาจจะพร้อมสับในการยกมือแต่ว่ามันก็มีประเด็นอีกครับพี่ไพศาลไอ้พร้อมที่จะยกมือเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าพอกำลังใกล้ถึงอภิปรายเนี่ยมันมีโครงการใหม่มาจากพรรคเพื่อไทยโดยกระทรวงเกษตรใช่ไหมฮะก็โอ้โหไหนๆก็จะมีงบเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วเนี่ยขอสัก 8,000 ล้านได้ไหมซื้อรถเกี่ยวข้าวอ
0: ่
1: ะรถเกี่ยวข้าว
0: EV ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับมันจะได้เข้าเงื่อนไขงบ 200,000 ล้านหลังไงฮะเพราะมันต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะฮะเอารถ
0: ใช้เท่าไหร่ 8,000 เหรอ
1: ใช่ครับใช่ไหมฮะ500คัน
0: อ
1: ่ะราคาคันละ16ล้านนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะใช้เงินกู้ประมาณสัก 8,000 ล้านจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวไฟฟ้าน ั่นแหละครับเอ๊ะตรงนี้ทำไมมาขอมายื่นมันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่านะฮะมือจะพร้อมสับแต่ขอ EV สักหน่อยได้ไหมสัก500คันก็เป็นคำถามไงจนคุณหมอว่าลงวันนี้ต้องมาโพสต์ตั้งคำถามไปถึงคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไงพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เอ๊ะทำไมมาขอช่วงนี้มันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดให้มาแล้วมือจะครบหรือยังไงหรือนะก็เลยถามคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหลายข้อเลยนะครับเรื่องกรมการข้าวมีหลักฐานหรือไม่รถรุ่นที่จะซื้อเคยใช้งานจริงในนาข้าวประเทศไทยหรือเปล่านะฮะประเด็นที่ควรจะถามไอ้ควรจะตอบเนี่ยสำหรับคุณสุริยะนะครับก็คือ1รถเกี่ยวข้าว EV ที่จะจัดซื้อ500คันเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรและผลิตในประเทศใด 2. เคยนำรถรุ่นนี้มาทดลองเกี่ยวข้าวในประเทศไทยหรือไม่ทดลองที่จังหวัดไหนเมื่อไหร่ 3. เมื่อรายงานผลทดสอบการทำงานต่อเนื่อง 8-12 ชั่วโมงเกี่ยวข้าวได้กี่ไร่และต้นทุนต่อไร่หรือไม่นะครับ 4. มีผู้ผลิตกี่รายที่สามารถเสนอรถตามคุณลักษณะเฉพาะได้นะ5มีรายงานการศึกษาอย่างเป็นทางการหรือไม่ว่ารถเกี่ยวข้าว EV จะประหยัดและถูกกว่ารถเกี่ยวข้าวที่ใช้เครื่องดีเซลโดยทั่วไป6การบำรุงรักษาค่าคนขับค่าขนย้ายรถเกี่ยวข้าว EV ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่การดูแลสถานีชาร์จท่านจะบริหารยังไงข้อ7ที่ถามนะฮะและให้คุณสุริยะตอบก็คืออาจจะเป็นคำถามที่ดูเสียมารยาทท่านทำเพื่อชาวนาหรือต้องการเงินทอนเป็นเรื่องที่คุณหมอวรงอยากจะให้รัฐมนตรีสุริยะตอบเรื่องนี้ครับพี่ไพศาลฮะแล้วก็มาทำอะไรในช่วงที่เขาจะอภิปรายกันแล้วก็ต้องการมือจากพรรคร่วมรัฐบาลให้พร้อมสับในการชนะหรือว่าผ่านโหวตไปครั้งนี้ฮะ
0: ในวันนี้นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าว EV คันละ16ล้าน
1: ครับ
0: บอกว่าต้องขอย้อนไปถึงนโยบายของกรมการข้าวที่ต้องการขับเคลื่อนโครงการข้าวคาร์บอนต่ำ1ล้านไร่1ในแนวทางการปลูกข้าวแบบคาร์บอนต่ำคือการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลถ่านหินเปลี่ยนมาเป็นการใช้พลังงานสะอาดทั้งจากพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รวมทั้งพลังงานชีวมวล เพื่อช่วยลดต้น

0: ภูมิการผลิตให้ชาวนา
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: M-COT Radio Network เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: 19:31 ครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มวันนี้กับเรา2คนนะครับดีเจ2จอนะครับพี่กวยจันแรมน้ำดงจามอนครับผม
4: ฉันน่ะขำเสียงแกดง
3: เหรอแล้วไม่มีเสียงอ่ะเนี่ย
4: พ
3: ยายามบิ้วสุด
4: ๆดีเจดีเจ
3: พี่เมื่อคืนนะ
4: ว่า
3: ท้องเสียแล้วก็ไข้ขึ้นเมื่อเช้าถ้าเกิดว่าใครฟัง
4: แล้ว
3: ผมหายไปเบรกแรกนะ
4: แล้วมันวันนี้อ๋อเบรก
3: เพราะผมบอกเมียว่าผมขอพักอีกแป๊บนึงเพราะว่าผมไม่ไหว
4: ขอไปเกาะขอบซ่วม
3: ผมไม่เปิดพัดลมแต่ผมนอนห่มผ้านะเมื่อคืน
4: อ
3: ่ะหนาวมันหนาว
4: แล้วกินยาดักไว้ไหมอ่ะ
3: ถ่ายเนี่ยประมาณ7รอบทั้งหมดนะเขาก็ตอนเช้าถึงจะฝากเขาซื้อยามานะตอนนี้ก็กินแล้วก็ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขอพักแล้วก็ฝากพี่กวยตอนเช้าอยู่คุณผู้ฟังนะ
4: ค่ะ
3: พี่กวยจะร้องเพลงตอนเช้าเพราะมากคุณผู้ฟังขอมาได้เลยนะครับตอนเช้าเนี่ยนะฮะ
4: หรอเพลงอะไรดีอ่ะ
3: เราอาจจะไม่เปิด2เพลงตอนเข้ารายการนะเราจะให้พี่กวยร้อง2เพลง
4: เมียพี่มีชู้ชาวบ้านดูกันทั่ว
3: เออก็ดีอ่ะสนุกดีอ่ะ
4: สนุกดี
3: สนุกดี
4: พี่เป็นผู้หญิงพี่ก็บอกผัวพี่มีชู้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตลกตลกโอ้ยหัวเราะหัวเราะซิว่ามีอะไรใครทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่รอบทิศกับเราบ้างในช่วงนี้ก่อนจะเข้าข่าว
3: พี่ปุญญวัฒน์มาแล้วนะครับพี่เคคึกคืนสุดๆพี่เสกสิทธิ์บอกรับฟังอยู่โคราชช่วงนี้ฝนไม่มีตกแล้วนะครับพี่ลำพึงนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็ไล่เรียงกันขึ้นไปต่อพี่ทองรินพี่ศาสิมานะครับนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับพี่นันอสังหาบ้านสวนพี่นิรมิตรสวัสดีทุกท่านมาด้วยนะครับเช่นเคยพี่ชุดสนุพงศ์บอกไม่นอนอีกแล้วนะครับพี่โจรำยอง2 ดีเจทั้งสวยสุดและหล่อมาก
4: รับ
3: พ
4: ี่
3: น
4: ภ
3: พรบอกอาจารย์ดงจะเอาอวัยวะส่วนใดของพี่คะ
4: บอกมาเลยเดี๋ยวพี่ก็จะถ่ายส่งมาให้อ
3: าจารย์โด่งใหญ่จะทำวิจัยอยู่เรื่องหนึ่งนะ
4: เรื่องอะไรล่ะ
3: เกี่ยวกับเรื่อง
4: เอากับเขาเซ
3: ่ใต้สะดือ
4: ใต้สะดือ
3: ไม่ได้ได้ฉายาใหม่ที่อ่านเป็นแล้วนะพี่ว่า
4: ศาสตราจารย์โด่ง
3: ศาสตราจารย์โด่งนะจ้าอ่ะมาเดี๋ยวลุยกันต่อพี่นาสวัสดีครับพี่ทองคำจากบางเขนพี่จิตจากภูเก็ต
4: ค่ะ
3: พี่จิตวิพลชัยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวค่อยๆลุยกันต่อนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: มีเด็กเส้นบอกร้องตอนนี้เลยไม่ต้องรอตีห้าเลยร้องเลย
4: โอ้ยไม่ค่ะรอต้องรอสิเราต้องมีอะไรให้แบบให
3: ้
4: คนไปตามไปฟังพรุ่งนี้เวลาเข้าข่าวปุ๊บร้องโชว์ก่อนเลยเพลงแรกนะคะคนที่กำลังกรีดยางคนที่กำลังไปกรีดยางเนี่ยน้ำยางก
3: ็วิ่งเลย
4: บ้าน้ำยางก็ไหลแบบไหลท่วมท้นเลยใครเท่าเลย
3: ตีห้ากำลังกรีดอยู่พี่กวยร้องดีเฮ้ยเสียงอะไรวะวิ่ง
4: บ้าน้ำยางไหลย้อยไปเลยแล้วเธออย่ามา

0: เมื่อกี้พูดถึงไฮโซปอแล้วมาดูความเคลื่อนไหวของครอบครัวของคุณชมพู่และคุณน็อตกันบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าครอบครัวนี้เขาอู้ยเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นอาทิตย์แล้วแต่วันนี้คนที่ออกมาโพสต์ถึงความเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่มีบ้านอยู่ญี่ปุ่นก็คือคุณหน่อยบุษกรค่ะ
1: ในไอจี
0: ใช่เขามีซื้อบ้านปลูกอยู่ที่ญี่ปุ่นนะแล้วคุณหน่อยบุษกรกับแฟนเขาอะสามีเขาอะ
1: คุณเคน
0: พีระเรศเนี่ยไปนำร่องแล้วหลังจากนั้นก็มีหลายละคนนะดาราเนี่ยไปซื้อที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ปลูกบ้านอยู่ในไอจีของคุณหน่อยบุษกรเนี่ยก็ลงรูปนะคะโดยเป็นรูปของครอบครัวชมพู่นะคะแล้วก็ครอบครัวของคุณหน่อยเองเนี่ยไปเจอกันที่ญี่ปุ่นมีสีหน้าสดใสเลยแล้วก็มีการใส่อีโมจินะคะอีโมติคอนหัวใจให้ด้วยพร้อมแท็กหาสาวชมพู่นะคะเวลาแฟนๆที่มาเห็นรูปนี้ก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็ให้กำลังใจน้องพายุนะคะจากดราม่าเนี้ยแล้วก็บอกว่าจะเคียงข้างอยู่ข้างยุตลอดไปนะแล้วขอให้โอบกอดยุให้ด้วยนะคะนี่ก็น่ารักยังสดใสอยู่นะคะก็มีเมียอะไรกลับมาขอเรื่องราวมันผ่านพ้นไปนะคะเด็กก็
1: จะเที่ยวแล้วป่ะเนี่ยนะ
0: ไปเที่ยวเนี่ยน่าสดใสหมดเลยดูดิน้องเกลก็น่ารักโดยมีลูกของคุณหน่อยอ่ะเขาจูงมือน้องเกลเที่ยวอยากเจอน้องเกลสักครั้งหนึ่งนั้นเนี่ย
1: เนาะต้องไปตามงานพี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: GPS อีกแล้วพี่นะฮะ
0: ทำไมอ่ะ
1: พาคุณยายวัย83
0: ไปไหน
1: ขึ้น
0: คุณยายไปไหน
1: ขึ้นสะพานกับรถแต่มันเป็นสะพานของมอเตอร์ไซค์อ่ะที่แบบมันจะช่องเล็กกว่ารถเก๋งหน่อยอ่ะสะพานเกือกม้าแต่เป็นยูแต่เป็นของมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่ไอ้ GPS บอกไปได้นะฮะคุณยายก็ขับไปเรื่อยๆทางมันก็เล็กลงเรื่อยๆสุดท้ายกึ้งติดอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะติดอยู่ตรงสะพานเกือกม้าอยู่เทินตรงนั้นเลยนะครับคุณยายบอกไม่รู้จริงๆว่ามันขึ้นไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นสะพานกับรถของมอเตอร์ไซค์ GPS มันพามาทางนั้นนะครับโอ้โหใช้เวลาอยู่20นาทีนะครับในการนำรถของคุณยายเนี่ยลงมาต้องค่อยๆถอยลงมาสภาพรถคือยางแตก3ล้อเลยพี่นะครับส่วนสะพานก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะฮะก็จากการสอบถามคุณยายบอกไปทำบุญที่โรงเจมาที่ท่าฉลอมนะฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงทางเข้าวัดช่องลมฝั่งขาออกนะฮะตัวเมืองสมุทรสาครนะ
0: พอเวลากลับบ้านพี่จะเห็นอยู
1: ่เน
0: ี่ยช่องลม
1: คุณยายกำลังจะกลับพุทธมณฑลสาย3นะเปิด GPS มานะก็ไม่รู้นี่ GPS มันบอกว่าเมกะยูเทิร์นนะครับนะปกติมีสติดีนะครับแต่พอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เริ่มเห็นความผิดปกติละนะแต่มันก็ขึ้นไปในเกือบครึ่งนึงแล้วอะนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็นี่แหละนะค่อยๆถอยลงมารถก็พังราวสะพานก็พังนะฮะอย่าเชื่อ GPS อย่างเดียวนะพี่นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องคอยสังเกตซ้ายมองขวาด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ดูจากข่าวที่ซิงเกิลของเราผู้สื่อข่าวพิเศษส่งเข้ามาเรารู้สึกเศร้าใจมากๆมากๆเลยนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็มีโชเฟอร์ขับรถพ่วงมักง่ายไงดงตัวเองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายางคู่หน้าระเบิดอ่ะแต่ไม่ซ่อมใช้โซ่เครนเนี่ยยกล้อขึ้นให้พ้นพื้นแล้วก็ขับต่อไปขับไปได้ไงต้องในที่สุดก็เสียหลักจนได้แล้วก็ไปชนเข้ากับรถที่จอดอยู่ไม่รู้อีโนอีเน่เลยแล้วมีเด็กอ่ะอยู่ในรถอ่ะดงมีเด็กกับแม่นอนอยู่รถเพราะว่าพ่อซ่อมรถอยู่ข้างๆอันนี้เหตุเกิดที่บนทางด่วนกาญจนาภิเษกสายบางพลีสุขสวัสดิ์ที่ทางมุ่งหน้าพระราม2นะคะก่อนลงด่านช้างสามเสียนน่ะในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะคะเจ้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วยใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถปิกอัพสีดำนะคะที่ถูกรถพ่วง18ล้อเนี่ยพุ่งชนท้ายคนข้างในเนี่ยบาดเจ็บติดอยู่2คนเป็นแม่แล้วก็เด็ก6ขวบนะคะในที่สุดแล้วก็ช่วยออกมาได้แม่ออกมาได้แต่ว่าลูกชายเนี่ย6ขวบใช้เวลา20กว่านาทีเอาออกมาได้แต่เสียชีวิตแล้วนะคะโอ้โหเสียใจมากเลยซึ่งคนเป็นพ่อเองเนี่ยก็บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย

0: นะคะลูกชายเนี่ยแล้วกับแม่เนี่ยเป็นนอนอยู่ในรถกระบะรถปิกอัพนี่แหละนะคะและตัวเองนะคะกำลังซ่อมรถบรรทุกพ่วง18ล้อที่จอดเสียอยู่บนทางด่วนแต่ก็ได้เปิดไฟขอทางเอาไว้นะแล้วก็วางกลวยไว้แล้วด้วยแต่กลับมีรถบรรทุกพ่วง18ล้ออีกคันหนึ่งเนี่ยมีนายวิษณุฤทธิ์ตานนท์เป็นคนขับพุ่งชนรถกระบะที่จอดอยู่แรงกระแทกนี่ก็เลยทำให้ลูกชายตายคนขับรถที่เป็นคู่กรณีเนี่ยบอกว่าตัวเองขับรถมาจากระยองขับมาตามปกติเลยรถได้เกิดยางระเบิดก็เลยใช้สลิงติดกับเครนยกล้อที่ยางระเบิดให้พ้นพื้นแล้วพยายามขับแบบประคองรถอ่ะเพื่อให้มันลงทางด่วนให้ได้ระหว่างที่ขับต่อเนี่ยล้อที่ยางระเบิดเกิดไหลลงมาแตะพื้นก็เลยเสียหลักพุ่งชนรถกระบะสีดำที่จอดอยู่นะคะพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการก็เลยเชิญตัวคนขับรถทุกไปสอบปากคำนะคะแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายโหโด่งถ้าเราเป็นพ่อเนี่ยแม่เราเสียใจมากเลยอยู่เนี่ยลูกนอนรออยู่แล้วตัวเองกำลังซ่อมรถอีกคันหนึ่งอ
1: ่
0: ะแล้วดูสิรถเป็นหัวแล้วมันก็เลยมักง่ายเนาะมันเสียก็ต้องจอดแล้วก็บนทางด่วนโด่งสามารถที่จะติดต่อให้เขามาช่วยลากลงไปได้อ่ะไม่ใช่ทำเองอ่ะ
1: ก็จริง
0: ทำเองจนขับออกมาแล้วเสียหลักแล้วไปชนคนอื่นเขาอ่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ที่ราชบุรีนะครับในช่วงกินเจแบบนี้หนึ่งอาชีพที่เขาบอกว่าสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำก็คือไปหาเห็ดโคนมาขายให้ได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะก็ตอนนี้กิโลนึงเนี่ยพุ่งไป550บาทนะโ
0: อ้
1: นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกเห็ดว่าบานหรือไม่บานด้วยนะครับนะ
0: เห็ดโคนอร่อยโด่งแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจด้วยสมัยตอนที่พี่อยู่ท่ายางอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะมีเห็ดโคนก็มีคนเขาก็จะถือหม้อมาขายเดินตามบ้านสมัยก่อนนั่นเด็กๆอ่ะ
1: ครับผมเนี่ยเคยไปกินบ้านเพื่อนคุณแม่จำได้เลยนะเขายำเขาทำยำมาให้แล้วเมื่อก่อนเราไม่รู้จักเห็ดโคนนะ
0: แม้กระทั่งน้ำมันยังอร่อยเลยโด่งอร่อย
1: แล้วพอกินครั้งแรกทุกวันนี้ยังจำรสชาติได้โอ้โหเห็ดโคนที่มันอร่อย
0: เราไม่เคยได้กินอีกเลยหรอ
1: ก็กินแต่มาดูดูน่าสงสารเนาะ
0: คุณ
1: เรื่องน่าสงสาร
0: น่าสงสารโด่ง
1: พูดแบบว่า
0: พูดไปก็บอกเงี้ยเคยกินอยู่ครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยได้กินอีกเลย
1: หมายถึงว่าจำรสชาติครั้งแรกได
0: ้
1: แล้วก็ชอบ
0: ติดอกติดใจมาตั้งแต่นั้นเลย
1: แต่จริงก็ไม่ค่อยได้กินนะพี่เหมือนมันก็หายากเหมือนกันนะแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเห็ด
0: คุณแม่จิตสุจิตรา
1: เออ
0: กรุณาทำเห็ด
1: ทำด้วย
0: ทำเห็ด
1: ไปหามาให้ลูก
0: อะไรต้มให้ลูกด้งกินด้วย
1: ไปหามาให้ลูกบังเกิดก้าวกินเดี๋ยวนี
0: ้นี่เขาอุตส่าห์ประกาศออกทางFM 95แล้วเดี๋ยวเขาเกิดอะไรขึ้นมานะ
1: แม่วันนี้ทอดไข่ขี้เกียจเลยให้ไปซื้อเอาเออครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ดงพูดถึงหาเห็ดโคลนใช่ไหมนี่ชาวคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยก็หาเหมือนกันหาปลา
1: น้ำท่วมบางที
0: น้ำท่วมไงก็เลยนำอุปกรณ์ไปจับสัตว์น้ำนานาชนิดเนี่ยไปจับปลาที่คลองส่งน้ำที่2หมู่ที่7ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนี่ยหลังจากน้ำในคลองเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นทำให้สัตว์น้ำลอยขึ้นมาสุดอากาศเหนือผิวน้ำอันนี้พี่เห็นกับตาเลยวันก่อนเนี่ยที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่ไปว่าแจ้งลำหินอยู่ลำลูกกาคลอง5อยู่คลองหกวาสายล่างด้งที่พี่เล่าอ่ะปลาดุกอ่ะมันลอยหาอาการเนาะบางตัวก็ตายอ่ะแล้วบางตัวไม่ตายไงมันก็จะขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกันชาวบ้านแถวคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยนะก็เลยใช้โอกาสนี้แหละไปจับปลาเลยนะแม้ว่าในคลองส่งน้ำเนี่ยมีสีดำกลิ่นเหม็นด้วยเพราะว่าน้ำไม่ถ่ายเทนะคะเพราะมีการปิดประตูระบายน้ำแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ไม่สามารถเปิดประตูน้ำได้นะคะเพราะว่าน้ำด้านนอกเนี่ยสูงกว่าภายในคลองถ้ามีการเปิดประตูน้ำในคลองจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนที่รับผลกระทบค่ะดังนั้นประชาชนก็เลยทำไงล่ะมีอุปกรณ์ทั้งใช้ปืนยิงปลาฉมวกสวิงหรือแม้แต่ตะกร้าไว้ช้อนอ่ะเน
1: า
0: ะก็ช้อนปลากลับไปประกอบอาหารโดยเฉพาะมีปลานิลน่ะดงม
1: ี
0: ปลานิลด้วย
1: ครับ
0: เข้าไปส่วนปลาที่แบบไม่รอดนะตายไปก็คงเดี๋ยวเขาเอาที่รอดก็ได้พอสมควรนะเน
1: ี่
0: ยปลานี้ใหญ่เลยด้งได้พอ
1: เนาะ
0: พี่ว่าคงพอ
1: มือเลยนะ
0: พอไปกินน่ะเนาะ
1: นี่ไง

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
4: ว้าวว้าวว้าว
3: ว
4: ้
3: าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
10: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
11: อ่ะก่อนไปอันดับ5ก็ทักทายพี่ๆกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับในเฟซนะฮะไปเก็บเห็ดโคนสนุกนะคุณจามอนเก็บมาแต่ไม่กินนะให้น้าสาวกินโอ้โหใจดีจังพี่สัสสิมา
12: เอามาฝากน้องโด้งบางสีน้องโด้งบางคนเขาเคยเขาอาจจะลืมไปแล้วยังลืมรสชาตินั้นไปแล้วยัง
11: ไม่ลืมเพราะมันกรุบกรุบ

0: พอค่ะพรุ่งนี้5:00 น. พรุ่งนี้5:00 น. อันนี้คืออินโทร
1: มายั่วให้อยากนะฮะคุณแม่ชื่อเพราะจังขอบคุณแทนคุณแม่ด้วยนะ
0: ส
1: ุ
0: จ
1: ิ
0: ตราใช่ไหมคุณแม่สุจิตรา
1: น่าฟังนะพี่สุวิมลตื่นมาฟังได้เลย
2: ไหน
1: 5:00 น. ตื่นมาเลย
0: 5:00 น. พรุ่งนี้นะคะ
1: ครับ

0: รับรองเหมือนเดิมพี่ชาของคุณนะคะพี่ชาพี่ชา
1: เออนะฮะอ่ะใครเจอนกเขาตัวหนึ่งที่บินหายไป
0: โอ้มีรางวัลด้วย
1: นะฮะแกให้ 5,000 บาทนะครับเป็นรางวัลที่
0: ไม่ใช่นกเขาจุกกรูใช่ไหม
1: ไม่ใช่ แกอยู่ที่นนทบุรีนี่เองนะครับ
0: นนทบุรี
1: เออคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของคุณพี่อายุ51นะครับประกาศตามหาเจ้าขนุนนะฮะนี่นี่รูปร่างหน้าตาเป็นแบบเป็นนกเขาสีออกเทาดำนะสีออกเทาดำ
0: อายุเท่าไหร่อ่ะ
1: อายุไม่

0: ไม่ได้บอก
1: คือพี่ดูแล้วบ่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะยังขนก็ยังไม่เต็มที่
0: ใช่เพราะว่า
1: ใช่ไหม
0: เขาบอกนกตัวนี้มันตกลงมาจากที่สูงแล้วแกก็เอามาอนุบาลเลี้ยงดูไว้นะครับแล้วก็คอยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะก็เลยผูกพันก็เลี้ยงไว้เรื่อยมานะเลี้ยงแบบไม่ขังกรงอ่ะนกตัวนี้เชื่องมากเขาบอกสามารถเกาะตามร่างกายใบหน้าได้นะครับแต่จู่ๆเมื่อ11ตุลาคม4วันที่แล้วนะฮะหายออกจากบ้านไป4วันผ่านมายังไร้วี่แววครับก่อนหน้านี้เนี่ยประกาศจะให้รางวัลสินน้ำใจกับคนแจ้งนะครับ 3,000 ตอนนี้เพิ่มให้เป็น 5,000 เพราะว่า อยากจะได้คืนจริงๆ
1: ค่ะ
0: นะครับตอนนี้เธอทั้งบนบานศาลพระภูมิที่คอนโดไว้เธอบอกว่าเดี๋ยวจะขอบวชชีพราหมณ์เป็นเวลา1เดือน
1: โ
0: อ้ถ้าขนุนเนี่ยกลับคืนมาหาแม่นะลูก
1: นกเขาเขาชื่อขนุนเนาะขนุนเหรอ
0: ขนุนแม่เขารักนะกลับมาที่บ้านแม่เขาเถอะ
1: ค่ะ
0: ไปบินอยู่ข้างนอกไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะ
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: ครับผม
1: ถ้าเกิดว่าใครพบเห็นก็ติดต่อไปได้ที่ไหนอ่ะ
0: นั่นสิฮะ
1: นั่นสิฮะ
0: เขา
1: ใครเจอเขาจะให้ 5,000 บาทเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เจ้าของเขาก็คือที่ไหนล่ะ
0: เดี๋ยวต้องหาเพจพี่เขาก่อนเพราะว่าอันนี้เพจข่าวเอามาลงนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นี่เราเนี่ยไม่ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยมีเป็นมหากัปในเรื่องของการดูดาวนะตามดูดาวดูฝนดาวตกน่องอยู่ในช่วงของการดูฝนดาวตกเจมินิสพวกอะไรพวกนี้ไหมตอนนั้นพี่ทำข่าวอะแล้วฝนดาวตกที่มันเยอะๆพี่ต้องตามไปที่เขาใหญ
0: ่อ๋อเหรอ
1: ไม่นกไม่ผ่านการทำข่าวนี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ทัน
1: โอ้เจมินิโอ้มันดีมากแล้วมันบรรยากาศอะไรเงี้ยได้เนี่ยจะมีละสมาคมดาราศาสตร์เนี่ยเชิญชวนให้ไปร่วมกิจกรรมสตาร์ปาร์ตี้นะคะดูดาวกลางกรุงเทพในวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่17ตุลาคม2569ตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มนะคะโดยเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ย6โมงถึง3ทุ่มเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดาวเสาร์สว่างที่สุดบนท้องฟ้ามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเอาไม่มีฝนแล้วหรอมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตลอดทั้งคืนเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวเสาร์โคจรผ่านตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะคะก็ถือว่าดาวเสาร์จะใกล้โลกที่สุดนะเขาบอกว่าจะมีขนาดนะ 19.70 อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไร 19.70 นะแล้วก็บอกว่านั่นหมายถึงเมื่อดวงอาทิตย์ตกรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกแล้วเนี่ยดาวเสาร์ก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกเวลาหัวค่ำจะอยู่บนท้องฟ้าตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ของทุกวันดาวเสาร์เนี่ยจะสว่างที่สุดแล้วก็ใกล้โลกที่สุดในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะคะที่ผ่านมาแล้วตรงกับเวลาเที่ยงวันนะคะหรือประมาณตรงกับเวลา 19:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยนะคะดาวเสาร์เนี่ยสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยจะปรากฏคล้ายจุดสว่างสีเหลืองนะคะก็เนี่ยวันเสาร์นี้ค่ะมีกิจกรรมที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยเชิญชวนร่วมกิจกรรมได้นะคะดูดาวกลางกรุงเทพจัดกันที่สมาคมนะคะจัดกันที่สมาคมตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึง 3:00 น.นะคะเขาบอกว่าจะมีการพูดคุยกับนักดาราศาสตร์ด้วยนะเขาจะมีการจัดกันที่ให้ไปพร้อมกันที่ลานสนามฟุตซอลนะคะหน้าอาคารสระว่ายน้ำข้าอาคาร4ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าที่ท้องฟ้าจำลองที่เอกมัยนะคะสอบถามได้ที่023817409ของสมาคมดาราศาสตร์ไทยถ้าเกิดยังเป็นเด็กอยากไปเนอะโดเขาบอกว่าชวนเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็มาให้มาเป็นครอบครัวหรือจะมาเป็นคู่รักได้นะ
0: ดูฝนดาวตกหรือพี่เหรอ
1: มาดูดาวเสาร์ที่ไกลโลเขาบอกว่าดวงใหญ่เลยสุกสว่างเลยเออไปเนอะหรือว่ามันหมดอารมณ์โรแมนติกแล
0: ้วกลัวเข้าไปหลับ
1: พี่ชอบเด็กๆถ้าเกิดพี่ลูกพี่เด็กๆพี่ชอบพาไปดูนะ
0: วันนั้นพาลูกไปท้องฟ้าจำลอง
1: อ
0: ลูกดูแต่เราหลับ
1: ไม่เด็กจะตื่นเต้นระดงขนาดวันก่อนวันก่อนเนี่ยเขามีการไปจัด กันที่วัดแบงคอกอ่ะพี่เข้าไปหลับนอนเพลินไปเลยดอนแบบเดินดูแบบหูเหมือนเราไม่ได้เข้าไปท้องฟ้าจำลองนานแล้วอ่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อันดับ3อ้าวน้องลินลูกผมฟังอยู่หรือเปล่าถ้าฟังอยู่ก็ฟังข่าวนี้รวมถึงเด็กๆ

0: เด็กๆ เดี๋ยวนี้ที่ชอบสั่งของออนไลน์สั่งขนมออนไลน
1: ์น้อง
0: ล
1: ินสั่งไป
0: แ
1: ล้วหรอ
0: เห็นในตอเขาจะมาให้เราสั่งแต่ว่าเขาจะดูแล้วเขาก็จะเอามาให้เราดูแล้วก็ฝากเราสั่งล่าสุดเนี่ยนะครับมีเด็กกินเข้าไปแล้วถูกส่งโรงพยาบาล
1: ถูกหามส่งโรงพยาบาล
0: ใช่หนึ่งในนั้นมีเด็ก2ขวบอยู่ด้วยนะครับเหตุเกิดที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะฮะสั่งขนมเยลลี่ซึ่งคาดว่าเนี่ยพี่กวยน่าจะผสมกัญชามา
1: อุ้ย
0: คือดูจากซองดูแล้วก็ไม่รู้แต่มันเพียงแค่ซองเนี่ยมันแปลกตรงที่มันไม่มีลวดลายอะไรเลยนะมันเป็นซองทึบนะครับสีแดงซองหนึ่งสีดำซองหนึ่ง
1: มันคล้ายกับซองใส่พวกชากาแฟเม็ดอะไรพวกนี้
0: กา
1: แ
0: ฟขนม
1: อะไรเงี้ย
0: ขนมปกติมันต้องเป็นสีสันมีการ์ตูนมีตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นซองแบบเรียบๆเลยนะครับนั่นแหละก็ผู้ป่วยมีทั้งหมด3คนคนแรกอายุ26คนนี้อาการหนักเลยไม่รู้สึกตัวคนที่2อายุ19คนนี้ก็หนักเหมือนกันและคนที่3เด็กวัย2ขวบซึมยังพอที่จะรู้เรื่องสงสัยยังกินไปน้อยอยู
1: ่
0: นะฮะเบื้องต้นคาดว่าครอบครัวนี้สั่งขนมนี้นะครับจากโซเชียลมีส่วนผสมของกัญชาแล้วกินเข้าไปโดยไม่รู
1: ้
0: ว่ามันมีกัญชาโอ้โหแล้วใจคอคนทำได้ทำด้วยอะไรนะผสมกัญชามาเพื่ออะไรนะฮะ
1: เพื่อให้เด็กติดหรอ
0: ตอนนี้ถูกส่งตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับนะฮะอันนี้พื้นที่จังหวัดจันทบุรีขอบคุณข้อมูลจากกู้ชีพขลุงมูลนิธิพงไลท์เกาะ2นะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อันดับ2นะคะช่วงนี้ช่วงปิดเทอมไปกันที่พังงาไปเที่ยวทะเลใต้อยู่นะก็ได้ช่วงนี้นะที่พังงาเนี่ยที่ซิมิลันเขาเปิดฤดูการท่องเที่ยวหมู่เกาะซิมิลันแล้วว
0: ันที่15ตุลา
1: วันที่15ตุลาเขาเปิดเป็นวันแรกเลยนะเขาบอกมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยทยอยกันลงเรืออย่างต่อเนื่องเลยไปสัมผัสความงดงามของทะเลซิมิลันนะคะท้องทะเลอันดามันเลยวันนี้ทางอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยประกาศเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่นู่นยาวไปถึงปีหน้าเลยดง15พฤษภาคมปี70เลยนะคะนักข่าวก็ไปดูบรรยากาศหน่อยสิไปดูที่ท่าเรือบ้านทับละมุอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเวลาพูดถึงท้ายเหมืองพี่นึกถึงสึนามิ ดงอำเภอนอกท้ายเหมืองไปแล้วแบบอ๋อมันเวิร์กว้าแล้วมีแต่กลิ่นเน่าศพอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ตอนนี้ไม่แล้วก็สวยงามไปที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะคะก็จะมีท่าเรือของผู้ประกอบการเนี่ยนำเที่ยวนะคะนำเรือมารอนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปเที่ยวหมู่เกาะซิมิลันนะคะโอ้โหมีนักท่องเที่ยวไปเยอะเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางนะคึกคักเลยเขาบอกวันนี้เนี่ยก็ถือว่าหมู่เกาะซิมิลันมีความโดดเด่นทั้งเป็นน้ำทะเลสีฟ้าใสหาดทรายขาวพี่เคยไปด้วยเคยไปยังที่พังงาซิมิลันเนี่ย
0: ซิมิลันยังไม่ได้ไปพี
1: ่ไปภูเก็ตอ่ะสิ
0: หินผ้าใบใช่ไหมหินที่เป็นแบบหิน
1: เห็นฟ้า
0: ผ้าใบ
1: ใช่สายเราก็เห็นปะการังอะไรเงี้ยสดใสมาก
0: ครับผมโอ้น่าไปที่สุดนะฮะวันนี้อาจจะได้เท่านี้นะครับขาดเป็นหนึ่งขาดต้องขอไปด้วย
1: ดงคุณนันอาร์ตพรุ่งนี้พี่กวดพี่ดงมาจัดรายการอีกไหมครับเดี๋ยวจะสั่งคาบักให้พี่สองแก้วเก็บตังค์ปลายทางนะครับไม่ต้องเลยค่ะ
0: เขียนทางปลายทางด้วย
1: ไม่ต้องเลยค่ะ
0: พรุ่งนี้หวยออกครับเดี๋ยวรวยเองเดี๋ยวสี่โมงเดี๋ยวซื้อเลี้ยงทั้งสถานีรางวัลที่หนึ่ง
1: เฮ้ยพี่รู้สึกว่ามีลางสองของว่าจะถูกอะดง
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกัน
1: ครับ
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระมหาวิชระคุณดีลกคณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุชิวราชรังสฤษวัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับสนุนและอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดใหม่กรุงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิ์วัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกกยารามกรุงเทพมหานครวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปอพิษพิมุกกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นนางสาวกนกวรรณรุกขจินดาและคณะพรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอ็กเพิร์สเวลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานนับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29เริ่มขึ้นแล้วเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ซึ่งจัดขึ้นที่เจริญนครฮอลล์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัฒน์กรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และอีกหลายหน่วยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกิจกรรมในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันนอกจากนี้มีหอคำเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอย

ุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิด Circular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใหญ่หรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นได้หรือเส้นไหมพันรอบโครงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใยแมงมุม

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
4: หายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านุ่ม2 โทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LT

0: 3เพลงค่ะเริ่มต้นชั่วโมงกันนะคะเห็นแฟนฉันไหมจากสโมสรชิมินะคะแล้วก็ตามมาด้วยจริงครึ่งเดียวค่ะน้องมินตราอินทิราค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเพราะฉันเจ็บนะคะจากกอกี้กฤษรานะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Card Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะอยู่กับพิมดาอีกหนึ่งช่วงค่ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มตรงนะคะใครอยากพูดคุยเม้ามอยอะไรนะคะอยากแซวอยากอะไรอยากระบายอะไรก็พูดคุยมาได้นะคะทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้ก่อนนะแล้วก็รายงานตัวพูดคุยเม้ามอยมาได้เลยนะคะหรือจะเป็นนะคะทางหลังไมค์ค่ะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะโทรมาจองสายได้ขอเพลงหลังไมค์กันได้หรือว่าโทรมาพูดคุยกับแป้งโกะคนสวยได้นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยน้องแป้งโกะเหงานะโทรมาได้เลยนะคะ SMS ก็ได้ค่ะที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้นะคะก็เชียร์เพลงที่คุณชอบนะคะขอเพลงที่ศิลปินที่คุณชื่นชอบกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง SMS เนาะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะรถไฟมารับคุณผู้ฟังแล้วค่ะสวัสดีลูกแชมป์สีสุขลูกชายแม่พี่สาวคำเจ้ามารายงานตัวรอบ2นะคะพี่สันทัศน์คุณแม่ประนอมตามสั่งลูกคิตตี้วังว่านะคะคุณแม่เกลทันพิชาสวัสดีรอบ2ด้วยนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาน้องแวนแวนว้าวพี่นูเด็กเส้นเส้นสดนะคะพี่สายชนจรัสกุลค่ะนะคะคุณตรีนกฤตค่ะเขาบอกว่าฤดูหนาวเริ่มต้นในช่วงสัปดาห์ที่3ค่ะเตรียมตัวกันให้ดีนะคะคุณผู้ฟังรับลมหนาวขยักปะทะแล้วค่ะแล้วก็มีไอออสสามยานพี่เกรียงไกรนะคะมีพี่สุภวัฒน์ค่ะพี่เอสุดหล่อนะคะคุณเอนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่บุญเรือนนะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะพี่รักประพันธ์ผาลบพี่รัฐแกงซ่าคนน่ารักนะคะสงสัยช่วงนี้พี่รัฐว่างแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าพี่รัฐมาตั้งแต่เช้าและกลางคืนก็มาอีกรอบนึงช่วงไหนไม่ว่างก็จะหายไปเลยนะพี่รัฐนะพี่วิจิตรสวนรสนะคะจากพิจิตรด้วยค่ะนะคะแล้วก็จะมีพี่หญิงศรีนะคะพี่รันสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีพี่สำรวยนะคะมีใครอีกไหมพี่เรดมี่นะคะบอกว่ามารอขึ้นรถไฟครับป๋ารองลาดกระบังมาแล้วบอกว่าคืนนี้ยาวๆไปถึงเช้าครับผมป๋ารองเข้าเวรแน่ๆเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะบ้านป๋าตอนนี้แห้งหรือยังนะมาเรียลัยเนี่ยนะไม่รู้เป็นยังไงเนาะแล้วก็ยังมีใครอีกนะน่าจะหมดแล้วเนาะประมาณนี้พี่หญิงสีทักทายกันแล้วนะคะพี่พานินีด้วยนะคะเนาะแล้วก็มีใครอีกไหมดูซิแป๊บนึงขออนุญาตสแกนก่อนใช้สายตาสแกนนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะพี่สมยศแก้วเปงพี่สุชาดาด้วยนะคะกลางคืนเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละอยู่กันแบบอบอุ่นนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆสมาชิกเล็กๆนะคะที่อยู่ในที่อยู่ใน Facebook Live เนาะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังใครอยากพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะโทรได้เลยตอนนี้นะหลายๆคนบอกว่าอยากคุยแต่โทรไม่เคยติดเลยนะคะวันนี้อาจจะเป็นจังหวะของคุณแล้วก็ได้นะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวย

0: ไม่เคยไม่คิดถึงนะคะจากน้องยิ้มสุธิดาค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
2: พ่อพองครับ
0: พ่อพองพ่อพองโทรมาจากที่ไหนคะ
2: จังหวัดน่านครับท่าวังผา
0: ท่าวังผาพ่อพองเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเนี่ย
2: ยังครับโอ้โหโทรมาตั้งหลายสายแล้วโทรฟังมาแลมเดือนแลมปีโทรไม่เคยติดวันนี้โชคดีจังเลย
0: โอ้ยวันนี้เป็นวันที่ดีของพ่อพองนะคะขอให้เป็นวันที่ดีแบบนี้เนาะทุกวันเลยนะคะพ่อพองทำอะไรอยู่
2: ตอนนี้นั่งพักผ่อนก็ฟังเพลงทุกวันนะทุกวันแหละ
0: เหรอคะแล้วตอนกลางวันพ่อผ่องทำอะไร
2: กลางวันเหรอไปให้ได้หญ้าไล่ยาง
0: ได้หญ้าเหรอคะ
2: ครับ
0: อ๋อพ่อผ่องอยู่น่านใช่ไหมตอนนี้ที่น่านอากาศเป็นยังไงบ้างคะเย็นหรือยัง
2: อากาศกำลังเริ่มเย็นกำลังดีอ่ะ
0: นะกำลังดีเลยยิ่งตอนกลางคืนแบบนี้นะพ่อผ่องเนาะ
2: โอ้ยดมเชยสบายสบายเลยเนี่ย
0: อุ้ยฉ่าพ่อจังเลยพ่ออยู่อำเภออะไรคะ
2: ท่าวังผาครับ
0: ท่าวังผาเออใช่พ่อบอกแล้ว ความจำสั้นพ่อพองเนาะแล้ววันนี้พ่อพองอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: แรงก้อนสุดท้ายครับ
0: แรงก้อนสุดท้ายนะคะได้เลยพ่อพองมอบให้ใครไหมคะ
2: ขอมอบให้อะไร95
0: ค่ะ
2: AM AM 95
0: ค่ะ
2: ทุกคนเลยครับ
0: ได้เลยนะคะคืนนี้ขอให้พ่อป่องนอนหลับฝันดีนะพรุ่งนี้ขอให้โชคดีนะคะถูกเบอร์นะ
2: ครับ

0: เออเล่นกับเขาปะเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ปะ
1: นิดหน่อยครับไม่มากหรอก
0: นะมีบ้าง
1: ต้องหอมปากหอมคอ
0: เออและขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่โชคดีของพ่อพองอีกวันนึงนะคะ
1: ครับผมก็ขอให้โชคดีเช่นกันนะครับ
0: เช่นกันนะคะขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: นตกในทะเลค่ะเสียงร้องจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์ในเวอร์ชั่นที่พี่นกน่าจะป่วยนะคะ ใช่ไหมจำได้เลยนะวันนั้นนะคะในงานมหานครตะลอนฮิตติดตลาดค่ะเมื่อวันเสาร์ที่22มีนาคม2568นะคะที่เคหะชุมชนคลองจันนะคะหยิบมาฝากกันเนาะในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณด้วยคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะอยากให้ฟังทางนี้ให้ดีๆเลยนะคะข่าวดีค่ะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยค่ะฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสินQR มหาแห่ง X นกกระซิบนะคะเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทค่ะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะโดยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตนะคะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: ของ
6: เฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโต
8: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
9: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
6: ของเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโต
10: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
11: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกของพิมดาแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วชั่วโมงหน้าจะขอรับหนึ่งสายหน้าไมค์ใครอยากพูดคุยสายหน้าไมค์โทรมาได้เลยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะรีบๆโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้จากคาราบาวค่ะคนล่าฝันพี่มนัสนะก่อนสิข้อเข้ามา ได้ไหมทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 9ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังมีการจัดเวทีนโยบายภาคประชาสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมจากประเทศต่างๆนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเวที CSPF ในปีนี้มีการเสวนารวม33หัวข้อหนึ่งในหัวข้อเสวนาวันนี้คือการปรับระบบคุ้มครองทางสังคมรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวประเด็นสำคัญของการหารือคือแม้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ AI และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานใหม่แต่ขณะเดียวกันอาจทำให้แรงงานบางกลุ่มสูญเสียงานต้องเปลี่ยนอาชีพหรือเผชิญความไม่มั่นคงด้านรายได้โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบแรงงานแพลตฟอร์มและผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงองค์กรภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับคำถามว่าใครควรเป็นผู้แบกรับต้นทุนของการเปลี่ยนผ่านทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานการเปลี่ยนอาชีพและผลกระทบต่อค่าครองชีพโดยไม่ควรปล่อยให้ภาระดังกล่าวตกอยู่กับแรงงานและครัวเรือนเปราะบางเพียงฝ่ายเดียวขณะเดียวกันยังมีข้อกังวลว่าหากรัฐบาลไม่มีมาตรการรองรับที่เพียงพอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอาจยิ่งเพิ่มความเหลื่อมล้ำปิดการจราจรบางเส้นทางบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพรุ่งนี้การจัดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการประชุม IMF World Bank Group 2026จะมีการจัดการจราจรดังนี้ปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกระหว่างแยกเพลินจิตถึงแยกนานาเวลา 8:00 น.ถึง 13:00 น.รถประจำทางสาย2สาย40สาย48สาย501สาย508และสายอื่นๆอาจมีการปรับเส้นทางสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดทาง Facebook หรือ X 1197สายด่วนจราจรการเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดให้บริการเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติผู้เข้าร่วมประชุมที่มีป้ายและรถที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามจุดที่กำหนดรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถรับส่งผู้ร่วมประชุมได้ณจุดรับส่งผู้โดยสารที่กำหนดนอกแนวรักษาความปลอดภัยหมอเด็กห่วงผลกระทบทางจิตใจเด็กประเด็นแข่งขันโกคาร์ดย้ำเด็กวัย 8-9 ขวบยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอรับมือกระแสสังคมศาสตราจารย์ในแพทย์สุโรจน์สุภเวคินหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ความเห็นถึงผลกระทบทางจิตใจของเด็กจากกรณีการแข่งขันโกคาร์ดที่มีการยื่นประท้วงเกี่ยวกับสเปคเครื่องยนต์จนนำไปสู่การตรวจสอบความถูกต้องตามกติกาการแข่งขันโดยมองว่าต้องแยกประเด็นความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ออกจากตัวเด็กอย่างชัดเจนเนื่องจากเด็กมีหน้าที่เพียงลงแข่งขันและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถตามที่ได้ฝึกซ้อมมาขณะที่ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือทีมงานต้องรับไปในส่วนนั้นทางนี้เด็กอาจรู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังผู้ใหญ่จึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้อธิบายความรู้สึกของตัวเองพร้อมทำความเข้าใจว่าการแข่งขันเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมแม้เด็กจะทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ได้โดยไม่ควรนำผลการแข่งขันมาตัดสินคุณค่าหรือความสามารถของเด็กสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังทั้งจากการพูดถึงประเด็นนี้ในสื่อสังคมออนไลน์และการนำกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดต่อในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กวัย 8-9 ขวบซึ่งยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอที่จะรับมือกับแรงกดดันจากสังคมได้อย่างเต็มที่อีกทั้งข้อความหรือเนื้อหาบนโลกออนไลน์ยังสามารถคงอยู่และถูกนำกลับมาเผยแพร่ซ้ำได้ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้สึกและความมั่นใจของเด็กในระยะยาวและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุหวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
9: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
10: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
9: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพิมดามหานครและ1สายหน้าใหม่รออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
5: น้ายาวจากพัทลุงจ้า
4: น้ายาวทำอะไรอยู่คะน้ายาว
5: อ๋อนอนฟังเพลงอยู่จ้ะ
4: อ๋อสบายใจเลยใช่ไหมคะอากาศเป็นยังไง
5: ทุกคืน
4: เนอะอากาศเป็นยังไงบ้างที่พัทลุงตอนนี
5: ้โอ้ยฝนตก
4: ฝนตกแล้วใช่ไหม
5: จ้า
4: เนาะนะคะก็ฝนตกเป็นเรื่องปกติของที่นู่นอยู่แล้วใช่ไหมคะ
5: ปักใต้เนาะปักใต
4: ้เนาะเป็นแบบนั้นเน
5: า
4: ะ
5: ใช่เมื่อคืนนี้ก็ฟังน้องลูกตาล
4: ค่ะฟังทุกวันเลยใช่ไหม
5: ทุกวันจ้ะใช่ใช่ใช่แต่บางครั้งก็โตติดบางครั้งก็โตไม่ติดเมื่อคืนนี้โตขอฟังเพลง
4: ค่ะ
5: กับน้องลูกตาล
4: เหรอเมื่อคืนขอฟังเพลงอะไรล่ะ
5: ขอเพลงหัวใจฝากถาม
4: นี่แล้วก็แบบป้ายาวนี่ก็คิดเพลงได้ทุกวันด้วยนะเปลี่ยนทุกวันนะไม่ได้ฟังเพลงเดิมนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
5: ติดเราไอ้ติดเราวิชาลืมจ้ะ
4: ได้เลยนะคะมอบให้ใครไหมคะ
5: มอบให้ชวนจัดรายการทุกนั่นแหละทุกคนทุกคนนั่นแหละจ้ะเพราะว่าต้องฟังตั้งแต่นั่นเดทกับน้องน้ำเพชรเนี่ย
4: ได้เลยนะคะ
5: จ้า
4: ขอบคุณมากมากเลยนะคะป้ายาวเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงป้ายาวพูดตามพิมดาก่อนนะ
5: ได้เลยจ้า
4: ขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำปิ้งสุกี้ทุกอย่างตาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: ทุกี้จาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยราอาห่า
5: และไอ้ไอยราอาห่าร
4: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติดีดีทานให้ชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาห่า
5: ไอยราอา
4: ห่านี่น่ารักมากเลยได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างหลังนะมีเด็กอยู่ด้วยเหรอคะ
5: ละมีหลานแล้วก็มีหลานอยู่จ้ะ
4: โอ้โหสนุกเลยสิป้ายาว
5: ใช่ใช่อยู่กัน 4-5 คนบ้านหนึ่ง
4: เนาะบันเทิงดีเนาะมีหลานอยู่ด้วยเน
5: ี่
4: ย
5: ใช่ใช่ใช่เล่นดูการ์ตูนมั่งฟังเพลงมั่งหลานอยู่จ้ะ
4: เนาะนะคะก็มีความสุขเนาะป้ายาวเนาะด
5: ู
4: แลสุขภาพด้วยนะ
5: จ้าอยู่กับหลานอยู่กับเหลนนี่แหละจ้ะ
4: นะขอบคุณป้ายาวมากๆที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
5: จ้าสวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะ

0: 4เพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในรั้วโรงเรียนนะคะเริ่มต้นกันที่เพลงแรกเลยค่ะเสียสาวเมื่ออยู่ม.ศ.นะคะจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะอุ๊ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าม.ศ.ใช่ไหมมัธยมศึกษาอย่างนี้เหรอสมัยนี้เป็นม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.ปลายนะคะแล้วก็ยังมีนะคะติดรอวิชาลืมจากน้องแอร์สุชาวดีนะคะตามมาด้วยติดรอวิชาหัวใจจากน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะและปิดท้ายกันด้วยฝากใบลาจากน้องเนยพัศวรรณนะคะอยู่ในรั้วโรงเรียนทั้งหมดเลยทั้ง4เพลงนะคะขอขอบคุณกันด้วยกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาระอาฮารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังพร้อมขึ้นรถไฟกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะตามมาได้เลยค่ะรถไฟมารอแล้วค่ะทักทายหลังไมค์กันก่อนนะคะสวัสดีพี่เขียวจุมพรพี่หลินจือนครพนมพี่พรสุโขทัยพี่อนันต์โคราชพี่กูดชลบุรีพี่หนุ่ยนครศรีพี่หนุ่มน้องแต้สุพันพี่เมืองบุรีรัมพี่มนัสนครศรีและพี่จ่อยนครพนมอุ๊ยวันนี้มีนครพนม2ท่านนะนครศรีก็2ท่านด้วยนะคะวันนี้นะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะน้องไวสไลเดอร์สวัสดีค่ะลูกชายนะคะลูกแชมป์ศรีสุขด้วยนะคะลูกพี่บอลวีลูกพี่บอลวีพี่บอลวีรายงานตัวนะคะพี่สุรยุทธ์นะคะสมานอัคนีนะคะพี่อินแทนด้วยนะคะบอกว่าฟังพาเรทชุดนี้แล้วอยากกลับไปเรียนอีกครั้งเลยอ่ะเนาะใช่ป่ะตอนที่เราอยู่ในโรงเรียนนี่คือเป็นวัยที่สนุกสนานที่สุดแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยนะวันๆอยู่กับเพื่อนเล่นกับเพื่อนแล้วก็เรียนหนังสือแค่นั้นจริงๆนะคะพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์นะคะแล้วก็ยังมีพี่ดารณีภูแก้วงามบอกยินดีค่ะที่ได้พบเจอน้องพิมดานะคะอยู่กับน้องพิมดา24ชั่วโมงก็ไม่เบื่อจริงหรือเปล่าพี่ดารณีเดี๋ยวขอไปอยู่บ้านด้วยคนนะพี่ทศพลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรเนี่ยพี่อุบลเหรอพี่เมริกเหรอคะพี่เมริกใช่ไหมแล้วก็มีพี่อุบลนะคะพี่บอยชัดชัยด้วยนะคะมีพี่หนูเพียรพกากุลด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่วิจิตรทักทายแล้วนะคะพี่อุบลพี่ภัยจิตหวังจิค่ะพี่ณัฐนารีด้วยนะคะแล้วก็ลุง935พี่ TSJ จตรนะคะพี่นุเด็กเส้นสดแล้วก็มีพี่อารมณ์อภิรมฤดีนะคะมีพี่แต๋วสะพานใหม่บอกมาอีกรอบนะคะน้องไบค์บอกได้ขึ้นแล้วนะมาลูกชายแม่ทั้งหลายนะคะมาได้เลยนะคะเอาล่ะหมดแล้วนะถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากลีโออาทิตย์มาฝากกันด้วยลูกชายแม่มาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชื่อเพลงว่ารักในวรรณคดีนะคะจากน้องลีโออาทิตย์สังกัดยุ้งข้าวเรคคอร์ดค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่ลีโออาทิตย์นี่แหละค่ะเขียนคำร้องเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีเองด้วยนะคะแล้วก็จะมีพี่เต็มถังอีกท่านหนึ่งนะคะที่ช่วยการเรียบเรียงดนตรีนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีมีดนตรีไทยๆแบบนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองโจคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงนี้ติดชาร์ตเพลงนี้ติดชาร์ตเลือก2เพลงนี้มาฝากกันค่ะ

0: 2เพลงค่ะอุ้ยจังหวะโจ๊ะๆนะสนุกๆ นะคะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจจากพี่นุ้ยสุวีนาค่ะเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะเข้ามาใหม่สัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่14ก่อนหน้านั้นเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีนะคะยังคงที่อยู่ที่เดิมในฮิตที่2นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตหยิบมาฝากกัน2เพลงค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะวันนี้มีเรื่องเล่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกแล้วนะคะพร้อมแล้วเรื่องสั้นๆคุณผู้ฟังวันนี้สั้นมากๆเลยตั้งใจฟังดีนะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยพลาดนะคะไป2วินาทีเรื่องจบเลยนะสั้นเกินนะคะเรื่องมีอยู่ว่าลูกสาวเขียนโน้ตแปะติดตู้เย็นไว้ให้แม่ในตอนเช้าก่อนที่จะออกไปข้างนอกในโน้ตมีข้อความว่าแม่ขาขอเงินซื้อชุดใหม่หน่อยค่ะชุดที่มีอ่ะใส่เที่ยวกับแฟนจนครบหมดแล้วค่ะแม่จากลูกหลังจากนั้นตอนเย็นลูกสาวกลับเข้ามาบ้านนะคะแต่ลูกสาวไม่เห็นตังวางอยู่บนโต๊ะค่ะแต่มีโน้ตแปะไว้ที่โต๊ะแทนคุณแม่เขียนโน้ตเอาไว้ว่าหาแฟนใหม่แล้ววนใส่ชุดเดิมจากแม่ค่ะ ดีเหมือนกันนะไอเดียแม่มันเจิดอะเลิศอะหาแฟนใหม่ใส่ชุดเดิมอะชุดหมดแล้วแก้ไขด้วยวิธีดีสิใช่ไหมล่ะเออน่ารักจังเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องสั้นๆเนาะวันนี้นะคะเป็นยังไงคะชอบใจเรื่องนี้ไม่เอ่ยนะคะหมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับลูกตาลชนทิชานะดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะแต่ว่าเรายังไม่ไปชั่วโมงหน้าหรอกเรายังไม่ไปหรอกมันจะเร็วจนเกินไปนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังดีกว่านะคะหลังไมค์วันนี้ขอเพลงกันเข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้จัดให้ใครเลยอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจัดเพลงให้คุณผู้ฟังกันก่อนเนาะยังไม่ไปนะยังไม่ลานะเออหันไปมองเวลาเอ้าเวลายังเหลือนะคะเออปกติเราจะแบบว่ารีบๆนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ก็แล้วกันนะคะหลังไมค์ขอเข้ามาค่ะจากพี่อะไรเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะ

0: สาวบางกรวยค่ะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาทางหลังใหม่นะคะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพลงนี้เนี่ยพี่อนันต์นี่พี่อนันต์โคราชขอมานะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะทีนี้แหละลากันจริงๆแล้วนะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเดี๋ยวทิ้งท้ายให้อีก2เพลงเลยค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณกันด้วยกับ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายนะคะเดี๋ยวมีเพลงหวาน1เพลงแล้วก็แถมให้คุณผู้ฟังอีก1เพลงนะคะเดี๋ยวมารอรุ้นกันละกันเนาะว่าหลังจากเพลงหวานจะเป็นเพลงอะไรจะใช่เพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาหรือเปล่านะคะรอรุ้นกันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะส่งต่อให้กับลูกตาชุติชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงจากพี่ใหม่เจริญปุระค่ะบางทีเราก็อยากมีชีวิตเป็นของเราเองไม่ชอบให้ใครมากำหนดชีวิตดอกไม้กับแจกันจากพี่ใหม่เจริญปุระคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์รักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: น
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มเนี่ยเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้เนี่ย3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนเนี่ยโอ้โหนะเป็นฟีลแบบกลุ่มๆหน่อยเนาะอ่ะก็เป็นสีสันของชีวิตกันแล้วกันนะคะ3งานเพลงนะคะสนุกๆนะคะจาก3สาวนะคะเริ่มมาสาวแรกนะคะเมจิราพรกับผู้สาวขี้เหล้าเออนะคะไม่รู้ว่าไปเจออะไรมามากมายนะคะเลยมาดื่มมาดริ้งนะเป็นแบบนั้นแล้วก็ต่อด้วยมักอ้ายหลายเด้อค่ะงานจากกวางจิรพจิรพันธ์นะขออภัยนะคะกวางจิรพันธ์นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ศาลาคนเมาคุณผู้ฟังนะคะงานจากน้องดอกแคร์ท็อปไลน์นั่นเองนะคะเป็นไงแค่ฟังก็มึนแล้วเป็นไง สนุกสนานกันไปกันละกันนะคะเอาพอประมาณนะไม่ถึงเรื่องเนี้ยเรื่องดริ้งนะคะดื่มแบบว่าให้ดูแลตัวเองได้แล้วก็เมาไม่ขับนะนี่สำคัญมากๆเลยนะคะอ่ะนะสามงานเพลงจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้นะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้เลยค่ะผู้ฟังนะคะทักทายคุณฟังอีกครั้งนะคะสำหรับนะคะหลายๆท่านที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยู่ทั่วประเทศเลยตอนนี้77จังหวัดนะคะครอบคลุม41สถานีนะคะผ่านทาง Mcord Radio Network นะคะแล้วก็หลายๆคนก็อยู่ทางออนไลน์ด้วยบางคน2ช่องทาง3ช่องทางเลยเนอะนะคะทางออนไลน์ของเรานะคะตอนนี้ไลฟ์อยู่ที่Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยกับ Mcord Connect นะคะหลายๆคนก็ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วเรียบร้อยจะได้แบบว่ากดฟังได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงแบบสะดวกสุดๆไปเลยนะคะอ่ะนะก็วันนี้นะคะมีใครแบบว่าโอ้อินเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนบอกขอยังไม่เคยฟังเลยเปิดฟังผ่านแบบแอปต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังกับฟังผ่านรายการวิทยุเนี่ยมันคนละความรู้สึกใช่ไหมนะคะมันคนละฟีลลิ่งกันนะคะยิ่งบางคนเนี่ยขอโทรมาขอผ่านไม่ว่าจะหน้าไมค์หรือหลังไมค์ที่ฝากไว้เนี่ยมันยิ่งรู้สึกแบบเฮ้ยนี่คือเพลงที่เราโทรไปบอกดีเจเมื่อกี้ใช่ไหมนี่คือความรู้สึกพิเศษของเราเนี่ยนะคะนี่มันคือเสน่ห์ของรายการวิทยุนั่นเองนะคุณผู้ฟังนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ตอนนี้หลายๆสายก็โทรเข้ามาฝากเพลงแล้วก็รวมถึงฝากเบอร์โทรศัพท์ด้วยเพราะว่าดีสักครู่นึงค่ะเช่นเคยกับต้นชั่วโมงชั่วโมงแรกสายชิลฮิวใจนะคุณผู้ฟังใครอยากคุยสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะแป้งรอรับสายอยู่ค่ะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366ค่ะแล้วก็มีทาง SMS ด้วยนะคะเผื่อว่าถนัดเป็นพิมพ์ข้อความมือถือนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาได้4689400นะคะเข้าไปที่พิมพ์ข้อความในมือถือเลย SMS นะแล้วก็พิมพ์มาตรอกตอกแตกอะไรยังไงอยากฟังเพลงอะไรทักทายดีเจได้หมดเลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะทักทายสมาชิกด้วยนะทางไลฟ์ของเราตอนนี้หลายๆคนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วนะคะสวัสดีพี่อเนกจากสุโขทัยนะคะพี่ประเสริฐบอกว่ามาแอบดูแอบฟังนะคะไม่ต้องแอบเลยค่ะดูได้เลยแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีพี่สิรินะคะพี่น้ำโมพุทโธนะบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลตื่นมากรีดยางแล้วค่ะจากอุบลราชธานีนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังนะแล้วก็พี่เรื่องนิดนะคะมีใครอีกพี่ศักชัยพี่อัมพลนะพี่อัมพลโทรติดยางนะโทรติดแล้วอย่าลืมนะเบอร์โทรศัพท์ห้ามบอกผิด จำได้ใช่ไหมเมื่อวานนี้นะโอเคพี่จักรีนะคะพี่วัตถาพรพี่สมชาวจากสุราษฎร์พี่พีรพงศ์นะคะแล้วก็น้องพีรพงศ์นะพี่แก้วมณีพี่สุนิสานะคะพี่มาดาพี่จรัสพี่หานรักนะคะแล้วก็พี่พรศักดิ์นะคะจากสปป.ลาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่บุญเพชรพี่จรูนหน้าแก้วค่ะพี่สอนชัยแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องแชมป์บอกวันนี้มาคนแรกเลยพี่ตาลแล้วก็น้องหนูดีตามมาติดๆพร้อมกับสติ๊กเกอร์ดุกดิกนะคะมีเพิ่มเติมมาอีกอ้าวทักทายให้ครบเลยก็แล้วกันเนาะพี่สมบูรณ์พี่สายชนนะคะแล้วก็คุณแม่สุนีค่ะสวัสดีค่ะใครอีกเดี๋ยวนะ พี่สกาวใจพี่ตุ้มบอกว่าน้องลูกตาลพูดถูกนะกันที่เราโทรขอเพลงจากดีเจแล้วก็แบบได้เปิดเพลงนั้นน่ะใช่ไหมคะมีความรู้สึกพิเศษจริงเพราะว่าอะไรเพราะหนูเคยอยู่ในโมเมนต์เดียวกับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นหนูเข้าใจดีมากๆเลยก็เลยพยายามนะคะที่จะเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์เนี่ยให้เยอะที่สุดเท่าที่เวลาของเรานะคะมีอยู่ตรงนี้ละ2ชั่วโมงนะคะส่วนเพลงไหนที่ติดค้างหรือไม่ได้เปิดจริงๆต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟังก็โทรมาเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะตอนนี้โอ้โหหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะ02-248-1366แต่ว่าตอนนี้จัดให้1งานเพลงที่ตอนนี้บอกว่าแอบไปเต้นตามใน TikTok นะเขาจะแบบวนแล้วก็วนแล้วก็วนอะไรสักอย่างเนี่ยลองไปฟังดูนะงานจากเน็กนฤพลฟิชชิ่งกับน้องวันใหม่เขาเป็นแร็ปเปอร์นะคะสิ้นลืมเขาแล้วล่ะหลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวมารับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่อมย่อมบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มานะคะกับสายชิวฮิวใจสายมารออยู่แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมาจากมหาสารคามค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะลูกตาลคนสวยครับ
1: โอเคเลย ทักทายถูกต้องสวัสดีพี่สุนทรนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะอันนี้ชื่อจริงเลยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นชื่อทั้งชื่อจริงชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อเล่นครับ
1: อ๋อชื่อเล่นชื่อพี่สุนทรเรียกพี่สุนทรแหละเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะหน้าไมค์ค่ะพี่สุนทร
2: เคยคุยแล้วครับแต่นานแล้วครับ
1: นานแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะยังได้ฟังอยู่เรื่อยๆไหม
2: ก็ฟังอยู่ทุกวันนะคร
1: ับ อ๋อฟังอยู่ทุกวันเหมือนเดิมแต่ว่าแค่ไม่ได้โทรมา
2: โทรไม่ติดครับ
1: โอ้แต่วันนี้ได้คุยกันแล้วเนาะนานๆทีจะได้แบบว่าเออรู้ว่าความคิดถึงมันเป็นยังไงเนี่ย
2: ใช่ครับได้คิดก็ดีใจแล้วครับจะได้หายคิดถึงคร
1: ับ ยินดีมากๆค่ะพี่สุนทรโอเคเลยวันนี้มหาสารคามอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เริ่มเย็นแล้วครับ
1: เริ่มเย็นเนาะเออได้เตรียมเสื้อกันหนาวบ้างยังคะ
2: ยังครับแต่ยังเพิ่งจะเริ่มเย็นนิดๆเองครับ
1: โอ้ดีเจเพิ่งจะเริ่มเองเออนะคะนั่นแหละนะหนูนี่แบบตื่นเต้นมากกับการได้ใส่เสื้อกันหนาวนะพี่สุนทรจริง
2: คร
1: ับ วันนี้บอกว่าโอ้โหอยากฟัง16หย่อนๆเหรอคะ
2: ครับอยากฟัง16หย่อนๆชอบมากครับ
1: ชอบมากชอบนักร้องด้วยไหมคะ
2: ชอบด้วยครับ
1: หยอกเล่นอุ้ยขอบคุณมากๆเลยได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดให้แล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่สุนทร
2: ก็มอบให้แฟนขึ้น95ทุกเสียงทุกสายนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ดีเจด้วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็น้องแป้งหลังใหม่นะครับ
1: ได้เลยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะมีโอกาสหน้าโทรเข้ามาอีกนะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราสายแรกนะคะพี่สุนทรจากมหาสารคามนะคะส่วนใครที่อยากจะจองสายเพิ่มเติมหรือว่าฝากเพลงเอาไว้หลังไมค์นะคะที่02-248-1366นะคะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยค่ะนะตอนนี้สมาชิกหลายๆคนเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะนะพี่หนุ่มไทยทรงดำนะคะพี่สายหมอกพี่พระกิตติเหรอคะถ้าอ่านผิดขออภัยแล้วก็พี่สุด้วยนะคะบอกคิดถึงจุงเบยขอบคิดถึงเหมือนกันนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะรวมถึงนะตอนนี้เพลงหลังไมค์เข้ามาเยอะมากเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะจัดเลยวันนี้นะคะรัวๆแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะของทางอสมทค่ะคุณผู้ฟังรวยความรู้รวยปัญญารู้เท่าทันโลกค่ะเติมพลังศรัทธาเสริมกำลังใจก้าวทันโลกด้วยปัญญาบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมกับพันธมิตรดำเนินโครงการมนุษย์ทันการเวลารุ่นรวยทันโลกนะคะนำเสนอของที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาได้แก่ผ้ายันมงคลและแผ่นโลหะมงคลนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้

ู้บริหารพนักงานอสมทและประชาชนทั่วไปค่ะให้พร้อมก้าวผ่านความท้าทายในการทำงานและการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญานะคะของที่ระลึกดังกล่าวนี้ค่ะผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษกเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ mongkon.mcot.net นะคะมงคลสะกดแบบนี้ค่ะ MONGKOL นะคะแล้วก็ .mcot.net นะคะหรือที่ LINE @ก็ได้นะคะ @sign นะคะมี @sign ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยว่ามงคล789มงคลเขียนเหมือนกันนะคะ MONGKOL นะคะ @mongkon789ก็สอบถามได้เลยนะคะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรเผื่อฟังไม่ทันเนาะนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะมนุษย์ทันการเวลารุ่นรวยทันโลกค่ะอ้าวแน่วันนี้โอ้มีสมาชิกใหม่เยอะเลยขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาทักทายแล้วก็ฝากกดติดตามเพจของเราด้วยสวัสดีพี่รณชัยนะบอกรับฟังจากเขตดุสิตกทมใกล้ๆนี้เองนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่นุเจริญนะคะสวัสดีค่ะหลายๆคนบอกฟังทุกคืนเลยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้มาทักทายนะคะสวัสดีพี่ผู้พิทักษ์แล้วก็คุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีค่ะพี่วิสุดด้วยบอกว่าน่าฮักตลอดเลยนะคะปิ๊กเจียงใหม่พ่องก่อหน้ากาเนี่ยไม่ได้ปิ๊กเจียงใหม่ไม่ได้เป็นเจียงใหม่เนทีฟเลยเนี่ยไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่เนทีฟเลยเนี่ยมาเป็นสาวกรุงเทพแล้วเนี่ยสวัสดีพี่อย่าเรียกลุงนะบอกว่าไม่ขอเพลงแต่ขอหวยได้ไหมโถลำพังตัวดีเจเองก็ต้องตัวไม่รอดนะคะสักงวดหนึ่งนะเ พิ่งมาอะไรไม่ได้นะจุดนี้พูดเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องไบค์นะจ๊ะพี่นักรบด้วยบอกยังอยู่นะครับพี่วิจิตรนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่สุพจน์นะพี่สุพจน์บอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยนะคะติดงานไม่ได้มาฟังโอ้เป็น FC ไม่เป็นไรเลยค่ะขอบคุณมากๆวางๆค่อยแวะมาก็ได้นะคะแล้วก็พี่หนุ่มเพชรภูไทยนะคะไม่ชอบเสื้อเหรอเนี่ยวันหลังก็ได้เงินเลยเปิดให้ CFนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆทุกๆข้อความอ่ะพี่คิวเองด้วยเพิ่มเติมนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะหลังไมค์ฝากเข้ามาจากพี่ประเสริฐคลองก้าบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงศธรเอาที่สบายใจ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงสนุกสนุกกันต่อเลยนะคะจากแนนซี่ท็อปไลน์สดแล้วนะ
2: เพลงใหม่เต้นไปด้วยกันสดแล้วนะเชิญค่ะมาโยกโยกเอวเอวมาเอวดีมาแล้วพี่สาวแล้วยั่วไปยั่วไป

0: ใครปรบมือขอให้รวยค่ะขอบคุณค่ะ
1: มหานครแลนด
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Pro

0: สุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆ New Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcordacademy

0: สองงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะจัดให้เลยนะคะที่ใส่หลังไมค์นะคะฝากเข้ามารักมา5ปีซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณนะคะจากพี่อเนกสุโขทัยแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับยิ่งโตยิ่งสวยรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะจากพี่หน่อยนครพนมนะคะส่วนเพลงที่ยังติดค้างเอาไว้เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะไปกันต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่นะเราจะไปฟังเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมาเน้นย้ำในเรื่องของทริปเที่ยวดีๆนะคะที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อ 2-3 วันก่อนด้วยนะคุณผู้ฟังกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะใครที่กำลังเล็งอยู่นะว่าอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนสักที่หนึ่งลองฟังทางนี้นะคะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะคะร่วมออกเดินทางไปกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only นะคะพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายที่พักนะคะพักแบบสบายๆท่ามกลางธรรมชาติในวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือ0809195365นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางคือทาง Facebook Fanpage FM99 ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้จัดงานของพิทักษ์นะคะสถานีน้ำตาจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ติภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิภา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
5: 23:03 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจนถึงเที่ยงคืนเลยนะจ๊ะแล้วก็ชั่วโมงนี้ค่ะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วไม่ได้คุยกันตั้งนานเลยจากภูเก็ตสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะน้องลูกตาล
5: สวัสดีค่ะป้าส้มนะคะ
6: ใช่ค่ะ
5: คิดถึงกันหรือเปล่า
6: คิดถึงฟังทุกคืนเลยค่ะ
5: โอ้น่ารักเหมือนเดิมเลยป้าส้มสบายดีนะคะ
6: สบายดีค่ะ
5: ค่ะที่ภูเก็ตฝนตกไหมคะช่วงนี
6: ้ช่วงนี้ตกบ้างไม่ตกบ้างเมื่อคืนนี้ตกวันนี้ไม่ตก
5: โอ้ก็ยังพอมีพอยังพอมีฝนอยู่เน
6: า
5: ะ
6: ใช่ค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะโอ้ปลาส้มนะคะฟังทุกคืนฟังถึงกี่โมงคะปลาส้มนอนดึกไหม
6: ก็ฟังถึงน้องเมน
5: จ้ะถึงพี่เพชรไหม
6: พี่เพชรก็ฟังนิดหน่อยก็แบบ
5: โอ้ก็ไม่นอนดึกนะ
6: บนวิทยุไว้หัวนอนค่ะน้องลูกตา
5: ให้วิทยุเฝ้าเราหรือเราเฝ้าวิทยุ
6: ไว้หัวนอนเปิดไว้แต่ฟังเดือนขึ้นมาก็ฟังก็
5: จ้าค่ะฟังตลอดเลยแล้วกลางวันนะคะป้าส้มได้ฟังกลางวันด้วยไหม
6: กลางวันฟังแต่ว่าเป็นของภูเก็ตเน
5: า
6: ะ
5: อ๋อเป็นทางอสมทภูเก็ตเน
6: าะค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะได้เลยได้เลยวันนี้ยินดีมากๆนะไม่ได้คุยกันนานป้าส้มอยากฟังเพลงของพี่ไมค์พี่ลมพรเหรอคะวันนี
6: ้ใช่ค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะรอสายใจสั่งมาเนาะ
6: ค
5: ่ะป้าส้มอยากมอบให้ใครด้วยไหมคะเพลงนี้
6: มอบให้ลูกเสียงลูกสายค่ะแล้วก็พิเศษน้องลูกตาลนะ
5: ค่ะ
6: แล้วใครรับโทรศัพท์หลังใหม่ค่ะ
5: มีแป้งแล้วก็น้องเมย์ด้วยเมย์เมย์มีสองคนวันนี้ช่วงที่โทรหาเมื่อกี้ค่ะค่ะ
6: ค
5: ่
6: ะมอบให้ทุกคนเลยค่ะ
5: ได้เลยค่ะป้าส้มขอบคุณมากๆนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะป้าส้มพูดตามหนูเลยนะค่ะขอขอบคุณ
6: ขอขอบคุณ
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
6: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
6: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: สุกี้ชาบู
6: สุกี้ชาบู
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: และไอ้ไอยราอาฮ่า
6: และไอ้ไอยราอาฮ่าร
5: สชาติดีดี
6: รสชาติดีดี
5: ทานง่ายชุ่มคอ
6: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทุกบ้านต้องมี
6: ทุกบ้านต้องมี
5: ไอยราอาฮ่า
6: ไอยราอาฮ่าน
5: ี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยนะคะคุณป้า
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะในช่วงนี้นะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาค4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้เลยค่ะ

0: มาก
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: 4งานเพลงต่อเนื่องในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคแล้วก็เป็น4งานเพลงที่มีความเกี่ยวข้องนะคะกับเบอร์โทรศัพท์นะคุณผู้ฟังนี่ค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะโอ้โหไม่ได้เปิดนานมากแล้วค่ะงานจากพี่จอมขวัญกัลยาเบอร์นี้อยากมีแฟนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้ตั๊กแตนชลดานะคะเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีไหมค่ะชนอภิชาตินะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเรารอสายใจสั่งมาอันนี้ก็1สายกับ1เบอร์เหมือนกันนะคะหมายพิรมพรนะคะจากสายหน้าใหม่ของเรานะคะป้าส้มจากภูเก็ตนั่นเองนะคะนะแต่เราก็มีเบอร์เดียวนะของเรา022481366ค่ะเอ้ยคุณผู้ฟังจ๋าขอบคุณมากๆเลยนะคะเพลงเข้ามาเยอะมากเลยหลังไมค์นะคะเดี๋ยวตันเปิดให้เพิ่มเติมในชั่วโมงนี้ทักทายสมาชิกก่อนดีกว่านะคะคุณแม่แม่เกลบอกว่าทำไมในห้องแม่เย็นจังจริงแม่ฝนไม่ตกแต่ว่าเย็นอากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อยเล็กน้อยแล้วนะคะที่สถานีก็อากาศเย็นเหมือนกันนะสวัสดีพี่เอกรินพี่จรัญทองบัวบอกว่าหลายวันเนี่ยไม่ได้มาฟังน้องลูกตาลคนสวยเลยไม่เป็นไรค่ะนะมีเวลาก็แวะเข้ามาได้นะคะแล้วก็ใครเอ่ยพี่อนุชานะบอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลฟังทางวิทยุจากจังหวัดเลยครับขอบคุณนะคะพี่จรัญสวนกูนะบอกเข้ามาปุ๊บขอแชร์ให้ก่อนเลยนะคะยินดีมากๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีคุณสุจิตราด้วยนะคะส่งสติกเกอร์น่ารักปุ๊กปิ๊กนะคะแล้วก็พี่สงวนศรีนะคะพี่บุญยงมีใครอีกพี่จุ๊บแจงนะคะพี่พงศธรบอกหวานเจี๊ยบเลยดีเจลูกโหนดสวัสดีค่ะพี่ดำดินด้วยจากลำปางเนอะบอกสวัสดีน้องลูกตาลคนงามนะคะแล้วก็มีพี่ธนวุฒหรือว่าธนวัฒน์ไม่แน่ใจบอกแอมแอมอะแฮมหมายถึงอะแฮมอะแฮมใช่ไหมคะนะทักทายนะคะพี่เล็กยินดีนะพี่เรดมี่นะคะจากสุราษฎร์บอกว่าวันนี้สุราษฎร์น้ำทะเลหนุนนะคะเริ่มปีนตะหลิ่งแล้วในเขตในบางเหรอคะอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็พี่นักรบพี่กฤชมนนะคะจากมหาสารคามด้วยโอ้เมื่อสักครู่นี้ชั่วโมงที่แล้วเนาะเป็นสายจากมหาสารคามนะพี่สุนทรนะคะแล้วก็มีพี่จรัสนี่มาแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะนะทุกๆข้อความเลยมีใครเพิ่มเติมเดี๋ยวนะพี่อุดรพี่อุดรรถขยะบางนานะคะส่วนใหญ่ทำงานอยู่แน่เลยส่งกำลังใจนะคะแล้วก็พี่กุ้งพี่กุ้งขายอะไรพี่กุ้งขายผัดไทยเหรอคะโอ้อยู่แถวไหนนะตลาดกิ่งแก้วซอย10โอ้โหเขาบอกว่าช่วงนี้เงียบมากเลยเปิดตั้งแต่5ทุ่มถึง6โมงเช้าโอ้โหนะอ่ะใครโตรุ่งนะคะแวะไปได้ตลาดกิ่งแก้วซอย10นะคะร้านพี่กุ้งผักสดอย่างนี้หรอผักสดไม่ใช่ผัดไทยใช่ไหมคะหมายถึงไม่ใช่ผัดไทยกุ้งสดแต่เป็นผักสดหมายถึงอ๋ออยู่ที่ตลาดใช่ไหมโอเคโอเคดีเจเนาะตาลายหรือเปล่าเนี่ยนะคะเอาไปอุดหนุนกันได้นะคะอ๋อก็คือขายตั้งแต่กลางคืนเลยถึงตอนเช้าคือแบบเป็นตลาดเช้าไปเลยเนาะนะคะน้องหนูดียังอยู่นะคะพี่นันอสังหาบ้านสวนจันทบุรีก็อยู่นะจ๊ะโอเคขอบคุณมากมากเดี๋ยวช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะขยับจังหวะขึ้นมาหน่อยพี่จ่อยจากนครพนมเขาฝากเพลงนี้มาอุ้ยมีท่าเต้นด้วยนะเพลงนี้ไม่ธรรมดาอ๋อ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยเห็นไหมพี่ๆในไลฟ์เต้นไปกับหนูนี่ใครที่รู้ท่าเต้นนี้เอ้อายุไม่น้อยเหมือนกันนะไปกันต่อดีกว่าค่ะช่วงนี้จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับเพลงส่งพัสดุค่ะจากศิลปินไทม์ธนาสังกัดจอนนี่มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยวิทย์ไมค์ทองคำเรียบเรียงโดยอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกค่ะ

0: ส่งพัสดุนะคะงานจากไทม์ธนานะหลายคนบอกจริงนะชีวิตเหมือนในเพลงเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครโทรหาหรอกนะนอกจากพี่ๆที่มาส่งพัสดุให้หน้าบ้าน โอ้ยนะคะชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะโจค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ตเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตค่ะวันนี้จัดให้เลยกับอกหักส่งทางนะคะนุชวิลาวันค่ะตอนนี้กำลังมาแรงเลยในชาร์ตของเรานะคะขึ้นมาอยู่ในฮิตที่11นะคะจากภูไทยเรคคอร์ดแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้าค่ะไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะฮิตที่6เนี่ยจากสังกัดพระเอกใหญ่9999

0: หนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
0: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2โทน
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
0: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

23นาฬิกา54นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะเดี๋ยวนี้จัดให้เลยนะคะที่พี่วอนจากกาญจนบุรีฝากเข้ามางานจากทีโบนกับเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมโอ้โหเพลงนี้นะคะหวานเลยล่ะนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกๆสายนะคะหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะที่ Facebook Live LTM FM 95นะคะพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีสุขภาพดียิ้มได้ทั้งวันพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ทนสามผลงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะยอมจำนนฟ้าดินจากโบวี่ค่ะตามมาด้วยผลงานเพลงนะคะจากพี่หญิงทิติการเพลงจันและฟ้ายามแรงจากมินตราอินทิราสามผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับมีทิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชาอยากฟังผลงานเพลงไหนแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เลยตอนนี้022481366ค่ะ022481366นะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรเข้ามานะจ๊ะกริ๊งกรางกันมาได้อยากแบบว่าส่งมอบเพลงความรักความคิดถึงเป็นห่วงกำลังใจอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าขอรำคาญก็บอกกันเด้อไม่ได้รำคาญไม่รำคาญอันนี้ขอเพลงใช่ไหมอ๋อโทรศัพท์มาจากโทรศัพท์มานะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรมาได้เลยนะพรุ่งนี้น้องเมย์คงไปแบบไปร่วมแสดงละครอีกสุดท้ายละวันสุดท้ายละนี่แบบทั้งสัปดาห์คือบอกเลยว่าแบบโห6โมงถึงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยทุกวันอะแล้วก็มาจัดรายการสภาพนะแต่ก็ได้รับกำลังใจที่ดีมากๆนะคะวันนี้คือต้องยอมรับว่าอสมทหนาวเป็นพิเศษเลยหนูเดินก้าวเข้ามาเปิดประตูคือหนาวหนาวแบบตะโกนถามว่าทำไมถึงหนาวก็น่าจะเพราะว่าพักผ่อนน้อยนะคะไม่รู้ร่างกายมันเย็นไปหมดเลยแล้วแบบเดินเข้ามาเนี่ยเหมือนจะเป็นหวัดแล้วเหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียวสู้ๆนะคะเดี๋ยวถ้าผลงานออกมานะคะแล้วจะออกอากาศช่องทางไหนอะไรยังไงเดี๋ยวก็มาแจ้งกันอีกทีแล้วกันเนาะแต่ยังไงฝากติดตามด้วยอยากจะบอกจริงๆว่านักแสดงทุกคนแบบเรียกว่าแบบสู้สุดใจที่สุดในโลกกว้างจริงๆแล้วก็ทำให้เข้าใจจริงๆคำว่ามิ่งขวัญรวมใจแบบชาวไทยทั้งผองเนี่ยคือจริงมากไม่เคยสัมผัสคำนี้ได้มากขนาดทุกวันนี้มาก่อนเลยปกติก็ไม่ค่อยเข้าใจขนาดนั้นนะก็คิดแค่ว่าแบบอ๋อโอเคประเทศของเรามีพระราชาพระราชินีอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เข้าใจแบบนั้นแล้วก็อ๋อเราไม่เคยเข้าใจคำว่าแบบศูนย์

วมใจไทยทั้งชาติเนี่ยไม่เคยเข้าใจเลยจนกระทั่งมาเล่นละครเรื่องนี้นี่รู้เลยว่ารู้แล้วทำไมถึงใช้คำนี้ได้คือแบบโอ้ยอ่ะนั่นแหละเหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียวนะคะก็จะพยายามฮึดสู้ที่สุดเท่าที่จะทำได้หนึ่งผลงานเพลงนะคะในช่วงรอสายนะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้น้องเมย์ให้4นาที30วินาทีในการโทรเข้ามานะคะอัปสราหลงฟ้าจากหนุ่มมีซอแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าไมค์กันนะคะมือชาเหมือนแล้วเนี่ย

0: ุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เด็กชายถนอมครับ
1: ค่ะวันนี้ให้พี่ถนอมคุยคนเดียวไปเลยค่ะช่วยด้วยโอ้ยหนาวมาก
2: ทำงานอยู่ตอนนี้
1: จริงเหรออยู่ที่ไหน
2: อยู่ภูเก็ตครับ
1: อยู่ภูเก็ตภูเก็ตเขากินเจกันยังนะกินแล้วสิ
2: กินครับกินกิน
1: รอแล้วพี่ถนอมกินด้วยไหม
2: โอ้ผมไม่ค่อยมีเวลากินครับทำงานเสร็จก็กลางวันก็นอนกลางคืนก็ออกทำงาน
1: พี่ถนอมนอนเผื่อน้องเมย์ด้วยนะ
2: โอ้ยขนาดตัวเองยังไม่มีเวลานอนเลยนี่
1: วันนี้นี่งอแงระดับ 80% ไม่ไหวแล้วเหลืออีก 20% เอาไว้ขับรถกลับบ้าน
2: แล้วกำลังขับรถอยู่นี
1: ่ใครคะพี่ถนอมเหรอ
2: พี่ถนอมขับรถ
1: รอแล้วพี่ถนอมไปไหนมา
2: พี่ถนอมทำงานอยู่เทศบาลขับรถขยะอยู่ครับ
1: เราจะได้กลับกี่โมง
2: แค่เที่ยว2ก็จะได้กลับแล้ว
1: เสียงหนูไม่ลืมตาเลยเน
2: า
1: ะ
2: น่าจะใช่เดาเนี่ยน่าจะใช่เดาเนี่ย
1: คิดซะว่าคุยกันก่อนนอน
2: ถูกต้อง
1: โอ้แล้วกลับบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะได้นอนต้องสระผมอีกก็จะเป่าผมอีก
2: โอ้ไม่ต้องเป่าแล้วสองว่าเป่าทีก็ได้
1: ไม่ได้เพราะว่าเขาอัดสเปรย์ไว้ถ่ายละครมา
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่เขาอัดสเปรย์ไว้ถ้านอนก็ดังกรอบแกรบกรอบแกรบเลยอะผมหนู
2: เหมือนกับว่าปวกกำลังกินไม้อยู่นะ
1: เอออารมณ์อย่างนั้นแหละไม่ต้องเรียกใครมาฉีดนะ
2: เออ
1: วันนี้พี่ถนอมอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงของน้องเมย
1: ์ฮะนั่นไงพอหนูบอกให้เจ้าเมสุกะเลือกปั๊บนั่นไงเข้าแก๊ปเลยโดนเพลงหนูเลยอ่ะเพลงอะไรจ๊ะ
2: วาวอน
1: วาวอนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ตัวเองครับ
1: ร้องได้ยังเพลงเนี้ย
2: โอ้ไม่เคยทีครับ
1: ไปหัดมาด้วยนะ
2: โอ้จะมีเวลาหัดไหมน้อง
1: หุ้ยนี่ไงเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยพอเปิดให้ฟังปั๊บหัดไว้ก่อนเลย
2: โอ้นี่สักพักจะลงไปเทขยะแล้วเนี่ย
1: อยู่คนเดียวหรืออยู่มีพรรคพวกด้วยใช่ไหมมีพรรคพวกด้วยใช่ไหม
2: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราคิวที่7เนี่ย
1: หนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกพูดอะไรไปเรื่อยนะตอนเนี้ย
2: ไม่ไปแก้ง่วงธรรมดา
1: โอ้โอเคมีคนบอกว่าน้องเมย์ไม่ค่อยเปิดเพลงให้พี่เลยไม่เปิดเพลงอะไรให้พี่อะไรเนี่ย
2: ไม่ขอเนาะ
1: ไม่ใช่มีคนแซวมีคนแซวเขาบอกว่าเนี่ยเขาขอเพลงมาน้องเมย์ไม่เปิดให้เขาเลยทำไมอ่ะ
2: โอ้ยไม่เปิดให้เขาก็บ่นดิ
1: ใครบอกว่าไม่เปิดให้บางทีจะเปิดได้ไงเราดีเจก่อนหน้าเขาเปิดไปแล้วน่ะ
2: เอาที่จำความได้รู้สึกว่าจะเคยเห็นในวิดีโอครั้งหนึ่งนะ
1: เห็นที่ไหนคะ
2: ในโทรศัพท์
1: ดูอะไรมาแล้วน่ะ
2: รู้สึกว่าจะกดเข้าไปที่ขึ้นน่ะแล้วก็เขาจะกำลังแสดงสด
1: แบบสดค่ะเหมือนไลฟ์สดใช่ไหม
2: ใช่
1: ฮะ
2: ดูแป๊บเดียวก็หายต่อไปเลย
1: พิมพ์ได้พิมพ์เซิร์ชได้บงค้นหาได้พิมพ์ว่า LTMFM95 แค่นี
2: ้แล้วเป็นยังก็จะขึ้นมาใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่มันย่อมาจากคำว่าลูกทุ่งมหานครนั่นแหละ L ก็คือลูกทุ่ง M ก็คือมหานคร LTM
2: โอเคเดี๋ยวจะได้เห็นหน้าชัดๆว่าเออนี่เหรอน้องเมย์หน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอ
1: เข้ามาดูได้นะแต่อย่าผิดหวังโอเคได้เลยวาวอนนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษนะ
2: ทุกคนที่ฟังรายการ95อยู่ในตอนนี้ครับ
1: ครับได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับขอบคุณที่โทรมานะ
2: ครับผม
1: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับผลงานเพลงนี้นะคะจากเมธิชาวอลค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครก็ได้พาหนูไปนอนที อ่ะช่วงนี้นะคะใครที่มองหาของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ค่ะหรือการมอบของขวัญที่ดีที่สุดด้วยการนอนหลับที่มีคุณภาพนะคะด้วยอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะเป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดนะคะในการรัดรอบเลยจะได้แน่นๆนะไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้าเนี่ยนุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นนะคะลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนเป็นผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวันเลย2สไตล์ในเซตเดียวค่ะ2ลายนี้มีอะไรบ้างนะคะ Midnight Forest ค่ะเป็นลายดอกไม้ป่าเป็นโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบนะคะอีกหนึ่งลายลายสวีทคาร์เนชั่นนะคะเป็นลายดอกคาร์เนชั่นหวานละมุนแบบนี้เลยโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักแล้วก็ความหวานที่มีสไตล์ค่ะช่วยให้ห้องนอนเนี่ยดูอบอุ่นและผ่อนคลายยิ่งขึ้นนะคะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่

0: แมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มไปเลยเซตใหญ่11ชิ้นด้วยกันในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่ะค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ขอขยับจังหวะบ้างนะคะก่อนที่จะหลับไหลกันไปซะหมดนะผลงานเพลงวันนี้ในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำ

0: เดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: อย่าลืมกอดตัวเองนะคะกอดแล้วก็กอดน้องเมย์ด้วยวันนี้อ้อนนิดนึงเออเคยเห็นเด็กแบบอดหลับอดนอนแล้วงงเงยไหมวันนี้ก็เลยนำสาระดีๆเกี่ยวกับการอดนอนแอบอยากรู้ว่าคนเราอดนอนได้นานขนาดไหนนะคะมันมีสถิติโลกเอาไว้อยู่นะแต่ไม่ต้องทำตามนะคะไม่ต้องเลยไม่ต้องหาทำนะเขาบอกว่าเจ้าของสถิตินี้นะคะคือแลนดี้การ์เนอร์นะคะเป็นนักเรียนมัธยมชาวอเมริกันวัย17ปีซึ่งทำการทดลองอดนอนติดต่อกัน11วัน25นาทีในปีคริสตศักราช2660ขออภัยคริสตศักราช1964โอ้โหน้องเมย์ยังไม่เกิดอ่ะเอาจริงๆภายใต้การดูแลของนักวิจัยนะก็คือเขาอ่ะอดนอนแบบเนี้ยซึ่งอายุ17ปีอ่ะเขาสามารถอดนอนได้11วัน25นาทีซึ่งภายใต้การดูแลของนักวิจัยเนี่ยเขาจะมีการบันทึกเรื่อยๆว่าการอดนอนแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะซึ่งเวลาอันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างนะการอดนอน1วันเนี่ยก็จะมีอาการง่วงปกติค่ะปกติอันนี้ยังปกติอยู่สับสนหงุดหงิดความจำเนี่ยสั้นลงแล้วก็ไม่มีสมาธินะคะอาจจะต้องแบบการพูดปกติอาจจะเป็นคนพูดเร็วเวลาอ่านหนังสือก็แบบต้องช้าลงไม่งั้นอ่านผิดอะไรเงี้ยนะ หนูเนี่ยมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะอย่างเช่นถ้าไปขับรถหรืออะไรเงี้ยนะอันนี้อันตรายมากนะสมองเนี่ยมันจะลดระดับพลังงานให้เข้าสู่สถานะใกล้เคียงกับการนอนหลับเออมันก็จะเหมือนแบบสมองเราเซลล์ประสาทเราบางส่วนนะคะมันจะสั่งสมองว่าให้หยุดทำงานนั่นแหละมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยความจำมันสั้นลงมันหงุดหงิดนะมันดูไม่มีสมาธิเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหากอดนอนในระยะเวลาประมาณ 2-3 วันสมองเนี่ยจะเริ่มหมดสติอยู่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นหมดสติเลยนะถึงขั้นหมดสติเลยนะไม่สามารถต้านทานกับความง่วงได้แล้วนะคะการรับรู้สิ่งรอบข้างเนี่ยประสิทธิภาพคือต่ำมากอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันจะสูงขึ้นอ๋อเมื่อกี้ถึงว่าหัวใจเต้นตุบอ่ะผลเสียของการอดนอนนะคะหนึ่งคือร่างกายอ่อนเพลียสมองทำงานช้าลงใบหน้าก็จะโทรมนะคะอารมณ์จะแปรปรวนนี่แหละที่หนูดีดไปดีดมาเนี่ย ใช่หรือเปล่า เดี๋ยวเครียดเดี๋ยวโวยวายเดี๋ยวหัวเราะอะไรเงี้ยนะ กระบวนการเผาผลาญน้ำตาในเลือดเนี่ยจะผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตหลอดเลือดสมองเนี่ยจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วนะก็จะทำให้มีโรคต่างๆมากล้ำกลายได้ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจเบาหวานระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลงป่วยง่ายแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะมันจะอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศหลอดเลือดสมองตีบโรคอ้วนหลับกลางอากาศได้เลยก็คือหลับในนั่นแหละนะคะแล้วก็

โรคทางจิตเวชอย่างเช่นซึมเศร้านะคะแล้วก็มีร่างกายที่ไม่เจริญเติบโตโดยเฉพาะกับเด็กเล็กเขาถึงบอกให้เด็กเล็กเนี่ยนอนให้เป็นเวลาอดนอนเพื่อปรับเวลานอนบางคนนะคะคิดว่าอดนอนในวันที่ทำงานแล้วค่อยไปพักผ่อนชดเชยในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วกันเนาะอันเนี้ยมันเป็นความคิดที่ผิดนะคะไม่สามารถแก้ไขหรือว่าทำให้การนอนมันมีประสิทธิภาพได้นะยังสร้างผลเสียให้กับร่างกายอีกด้วยโดยเฉพาะฮอร์โมนนะคะในการควบคุมความอยากรับประทานอาหารมันจะทำงานผิดปกติมันบางทีมันก็จะรู้สึกว่าหิวมากเลยระบบย่อยก็จะเสียสมดุลนะคะระบบพวกระดับคอเลสเตอรอลในน้ำตาลเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะคนที่อดนอนเป็นประจำนะคะแต่อยากจะปรับเวลานอนให้ไวขึ้นก็ต้องเริ่มโดยการตั้งนาฬิกาปลุกตื่นตอนเช้าให้ตรงเวลาตลอดทุกวันงดดื่มอาหารพวกคาเฟอีนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสร้างบรรยากาศก่อนนอนนะอย่างเช่นปรับไฟให้เป็นสีเหลืองหรือสีส้มจะได้รู้ว่าโอเคอันเนี้ยฉันถึงเวลาจะนอนแล้วนะนะคะตัดเสียงรบกลูเอ่ยรบกวนออกให้หมดพวกมือถือเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีน้องเมย์ก็ยังติดนะเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนเงี้ยอันนี้ห้ามนะคะอดนอนเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำเลยก็คือการรับประทานอาหารให้เหมาะสมนะคะถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องอดนอนจริงๆนะก็ให้กินอาหารเกี่ยวกับวิตามินซีค่ะวิตามินบีกรดอะมิโนเพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นอย่างเช่นอะไรล่ะน้ำเปล่าอันนี้ง่ายสุดเลยกล้วยนะคะถั่วเปลือกแข็งต่างๆไข่ธัญพืชข้าวกล้องน้ำผลไม้คั้นสดน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องนมซุปไก่งาดำโยเกิร์ตอย่างเงี้ยนะคะก็กินเพื่อให้มันกระตุ้นกระชุ่มกระชวยได้นะจ๊ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้เร็วๆนี้เขามีละครนี่ใช่ไหมเก็บแผ่นดินนะคะจับพี่หงาคาราวานนะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ในช่วงนี้เบรกกันสักครู่นึงค่ะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรเข้ามานะจ๊ะขอเพลงกันได้เลยค่ะ

0: ทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
4: ลับมาในชั่วโมงที่สองค่ะหนึ่งสายหน้าไมค์รอแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
5: เด็กชายบังเลาะ
4: พี่บังเลาะจะเลาะไปไสอ่ะ
5: จะเลาะไปตลาดแล้วครับ
4: จะเลาะไปตลาดแล้วเหรอตอนนี้นะยังเปิดอยู่เหรอ
5: ใช
4: ่จริงปะเนี่ย
5: จริงสิครับ
4: แล้วไปตลาดตอนนี้ไปทำอะไรอ่ะ
5: ไปดับร้านขายพริกแกงครับ
4: ไปขายของจำได้แล้วจำได้แล้วนึกออกแล้วแต่หนูกินน้ำพริกไม่เป็นอ่ะทำพริกแกงเป็นกินแกงอุ้ยแล้วยิ่งแกงใต้อ่ะเผ็ดป่ะ
5: ก็เผ็ดดิน
4: ั่นน่ะสิทำให้ไม่เผ็ดได้ป่ะ
5: ได
4: ้กินไม่เป็น
5: อ้าวลองดูดิอร่อยนะ
4: ช่วงนี้กินเจอยู่ช่วงนี้กินเจอยู่งดเนื้อสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อวานไปร้านอาหารมาแล้วเขาบอกว่าเขาสามารถทำให้มันเป็นอาหารเจได้สรุปคืออะไรรู้ป่ะเขาทำสปาเกตตี้ให้หนูอ่ะมีแต่เส้นไม่มีอย่างอื่นเลยผักก็ไม่มีเห็ดก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่เส
5: ้
4: น
5: แล้วก็ใส่ผักก็ใส่พริกแกงผักเบาๆก็ได้แบบนั้นกินเจอ่ะ
4: เหมือนวันนั้นเหมือนไปกินแล้วเหมือนเขาใส่แค่อะไรอ่ะแค่เกลือผัดเอาเส้นลงไปผัดกับพริกเผาอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนคือมันแบบไม่มีอะไรให้หนูเลยมีแต่เส้นเลยอ่ะเส้นเพียวๆเลยอ่ะแล้วก็มีพริกให้เห็นอยู่แว๊บๆอ่ะเป็นพริกแบบเหมือนเอาไปจนมันไหม้แล้วอ่ะคั่วป่ะมันเขาเรียกอะไรเอาไปคั่ว
5: พริกคั่ว
4: ไม่แน่ใจเหมือนกันชวนหนูคุยหน่อย
5: เนี่ยครับคุย
4: เหนื่อย
5: นี่ผมแต่งตัวจะไปตลาดแล้วเลยแล้วบอกเห็นขอเพลงขอเพลงหน่อยนึงแล้วก
4: ็ขอเพลงอะไรดีจ๊ะ
5: ฟังคนคนหลายใจของไห่ลำไยครับ
4: ลำไยไห่ทองคำไห่ลำไยเลยแล้วล่ะ
5: ใช่นั่นแหละ
4: ไห่ลำไยซะเถยคนหลายใจแล้วคุณพี่หลายใจไหมจ๊ะ
5: ไม่ใจเดียวนี่ผม
4: ใครอะใครอะ
5: ใครก็ได้ที่ว่าอยากจะเป็นแฟนกับผมอะ
4: ใครก็ได้ไม่ได้สิเราต้องมีเป้าหมาย
5: กำลังหาอยู่ครับ
4: ร้านข้างๆสวยไหม
5: ร้านข้างๆก็ไม่สวยเหมือนกันสวยทุกร้านนั่นแหละ
4: อันนี้นี่ไงสวยทุกร้านอ่ะเจ้าชูละหนึ่ง
5: เตะละเดียวใจเดียวอ่ะผมอ่ะ
4: สวยทุกร้านมองซ้ายมองขวาเพื่อแบบเราอย่าไปมองหาไกลตัวบางทีใกล้ๆตัวมันอาจจะมีก็ได้
5: ไม่ใกล้ตัวที่ไหนอ่ะ
4: ไม่รู้ไงเราใกล้เขาบอกว่าเวลาเรามองอ่ะหรือเวลาเรามองหาแฟนเราชอบไปมองไกลตัวไงบางทีเราลองแบบหาใกล้ๆดูใกล้ๆแบบใกล้ๆเลยอ่ะ
5: โอเคใกล้ใกล
4: ้เออบางทีแบบเหมือนคนเราหาแว่นน่ะใช่ป่ะหาอยู่นั่นน่ะที่ไหนได้อยู่แค่ตรงตาตัวเองนะ
5: โ
4: อ้ลองหาดูลองหาดูอ่ะคนหลายใจจากลำไยไห่ทองคำมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
5: มอบไปทุกเสียงทุกสาย
4: ครับได้ฮะ
5: คนครับคนด้านหนังด้วยที่ว่าครับ
4: น้องเมสุกะ
5: ใช่ใช่
4: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะ
5: เดี๋ยวให้เมด้วย
4: ครับขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมหน่อยจ้า
5: เอาว่ามาครับเดี๋ยวผมว่าตาม
4: ได้เลยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอไอยาราอาห่า
5: และไอยาราอาห่าร
4: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
5: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
4: เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
5: ครับผม
4: โอ้ยโอเคโอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้จ้า
5: ครับผมรอฟังอยู่ครับ
4: ครับผมเดินทางปลอดภัยเด้อต้องไปยังไงอ่ะต้องไปยังไง
5: ไปรถกระบะรถพิกั
4: พอ๋อเอาของไปเยอะใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: อ๋อแล้วมีใครช่วยขนไหม
5: ไม่เนี่ยจะออกมาขนแล้ว
4: โอเคโอเคได้เลยได้เลยขอบคุณที่โทรมาจ้าสวัสดีจ้า
5: ครับสวัสดีครับ
4: นะคะกำลังนึกอยู่ว่าเพลงของวงแอลกอฮอล์นี่ชื่อเพลงอะไรนะเตเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเต้เต้เต้อ๋อว่ามีคนหลายใจไงเราก็เลยนึกถึงเพลงครบซ้อนขึ้นมาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายผลงานเพลงที่จะจัดให้ในช่วงนี้นะจ๊ะมีพี่เสือจ้า นี่หนูให้ชิมผลงานจากพี่หลิวอจริยาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้4ผลงานเพลงต่อเนื่องเลยในช่วงนี้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ในขณะที่หนูง่วงนอนนั้นนะคะทีมงานก็พยายามจะสันทนาการหนูนะคะด้วยการแซวว่าว่าหนูว่าเหมือนมีมเจ้าเป็ดเหลืองอ่ะขึ้นรูปให้ดูด้วยเห็นไหมถ้าคุณผู้ฟังดูผ่านทางแอปฟ้านะคะแอปพลิเคชัน Facebook Live ก็จะเห็นมุมจอจะมีน้องเป็ดเหลืองอยู่ข้างๆเอามาเทียบกับหน้าหนูแล้วมันเหมือนมากเลยตอนนี้มาถึงช่วงจ่อคิวฮิตนะคะ

ลองฟังดูก่อนลองฟังแล้วตัดสินดูก่อนทำตัวเป็นคณะกรรมการนะคะว่าจะกดหันเก้าอี้มาไหมนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะถ้าใครที่ชื่นชอบส่ง SMS มาได้ที่4689400ยังอีกยังจะเอาเป็ดไว้อีกไม่เอาออกสักทีวันละมันเหมือนหนูมากเลยปะทุนะคะขอบคุณมากมากจริงๆทีมงานเขาเรียกว่าสายเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนหนูกลัวหนูง่วงกลัวหนูหลับก็เลยหาอะไรให้ทำแล้วตอนนี้เป็นไงแคปหน้าจอกันฉ่ำเลยโอ้ยมันได้อย่างงี้สินะจ๊ะไม่เอาเอาแค่นี้แหละพอแล้วอ่ะคืนมาอ้ายได้บ่

0: ยเมที่ชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้แม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านุ่ม2 โทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายนะคะกับน้องเมทิชาค่ะเดี๋ยวมาดูกันสิว่าราคายางตอนนี้ราคาเท่าไหร่ดีดเป็นการดีดครั้งสุดท้ายของชั่วโมงนี้นะคะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทค่ะขอข้ามก่อนเป็นจังหวัดตรัง85บาทเหมือนกันนะคะคลองแงะกับสุราษฎร์ธานีนะคะ86บาทแล้วก็ภูเก็ตค่ะ86บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่85บาท70สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ91บาท20สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย77บาทน้ำยาง88บาท20สตางค์นะจ๊ะวันนี้หมดนาทีคนไม่แล้วขี่ไปนอนก่อนนะจ๊ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะกับผลงานเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอจากพี่ฟอร์ดนั่นเองค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะไม่ใช่แก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีค่ะ
2: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะ3เพลง4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสาวนาสั่งแฟนจากแม่พึ่งผู้มนดวงจันทร์นะครับสาวนาห่วงพี่ตรงใจอ้อมจิตนะครับแล้วก็สาวนาพระเนจรจากพี่ไต่อรไทยนะครับผมอ่ะจัดไปทั้ง3เพลงครับทักทายทุกท่านกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีครับไปถึงพี่สังทองศรีสายขอเพลงพยายามกี่ครั้งก็ตามแต่นะฮะจากวงแฮงแมนนะครับผมอ้าวสุดยอดไปเลยนะฮะอันนี้เป็นวงในตำนานนะฮะวงแฮงแมนซีรีส์ฟูประมาณนี้นะครับแล้วก็ทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่ศักชัยขอเพลงสาวน้อยกลับบ้านนะครับพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีครับพี่เมตตาผมเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมหวานเจี๊ยบสวัสดีครับพี่อาทิตย์นะฮะสวัสดีครับพี่สุวิทย์ครับพี่สุฮอเกนบูมครับพี่อมราครับพี่นงนุชณนครทักทายครับผมพี่รัตดาพี่รัตวรรณนะครับสวัสดีจ้าพี่พินโยนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่รามิดานะครับพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับสวัสดีเจ้านะครับสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรอรับสายกันนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมครับ022481366นะครับตอนนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลย สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดป้าย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: อุ๊ยขอบคุณ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับผมจัดป้ายบทเพลงเมื่อกี้นี้คลื่นนะครับแต่ว่าขับร้องโดยวงไม้อ้ายนะครับน้องๆ น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมจัดให้นะฮะเอาละครับตอนนี้ในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายพร้อมแล้วครับฮัลโหลสวัสดีครับ
7: สวัสดีจ้าน้องเพ
6: สสวัสดีครับผมพี่ท่าน
7: จ้า
6: ไม่ได้คุยกันนานมากเลยนะ
7: จ้าไม่ได้คุยกันนานแต่ก็จะได้ยินเสียงน้องเพสทุกวันทุกวัน
6: ขอบคุณมากมากครับแล้วพี่นางสบายดีนะครับช่วงนี
7: ้ช่วงนี้ร่างกายก็สบายแต่หัวใจไม่ค่อยสบายเท่าไหร่
6: อ้าวเกิดอะไรขึ้นครับพี่นางเล่าพวกเราฟังได้ไหม
7: หัวใจมันอักเสบเพราะคิดถึงน้องเพสไงอยากคุยกับน้องเพสเลย
6: มาแล้วมาแล้วพี่นันต้องแบบนี้ต้องแบบนี้นะฮะอ่ะพี่นันแล้ววันนี้วันนี้อยากฟังเพลงอะไร
7: คำสัญญาของน้องป้ากับน้องโบนัส
6: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
7: พี่สุดยอดหนุ่มวังสะพุง
6: ให้กับพี่สุดยอดนะ
7: จ้า
6: พี่สุดยอดสบายดีนะ
7: สบายดีค่ะสบายดีย
6: ังแบบสุดยอดเหมือนเดิมนะ
7: ยังสุดยอดเหม
6: ือ
7: นเด
6: ิ
7: มไม
6: ่
7: มีรถไม
6: ่
7: ม
6: ี
7: หายไม
6: ่
7: ม
6: ีการเพิ่มเติมนี่สุดยอดนะสุดยอดในทุกเรื่องเลยนะ
7: ทุกเรื่องเลยไม่มียกเว้น
6: นะโอ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะ
7: ก็ตัดไปให้คุณบัวขาวตามกำแพงใน118แล้วก็คุณมนัสนครซี่ธรรมราชแล้วก็น้องเพชรน้องมีหลังไมค์ด้วยแล้วก็AP95ทุกคนที่ทั่วโลกเลย
6: ได้ครับผมพี่นันเดี๋ยวผมจัดเพลงบทเพลงคำสัญญาของน้องปาร์คให้ฟังนะ
7: จ้าขอบคุณมากค่ะน้องเพชรดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
6: พี่นันดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: ครับผมนะครับพี่นันจากเพชรบูรณ์นะฮะก็เป็นแฟนกับพี่สุดยอดนะฮะนะฉายาของพี่สุดยอดเขาสุดยอดขนาดไหนสุดยอดจริงๆสุดยอดเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องถามพี่นันเองนะครับ ตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจครับผมคำสัญญาครับปาร์คภัทรพงศ์ฟีเจอริ่งน้องโบนัสอโนมานะครับ

นับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2โทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานม

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะเพลงเมื่อกี้นี้นะครับสุดใจจากอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์ก่อนนั้นนะครับเธอปันใจจากพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันนะฮะแล้วก็ภาษานาคานะครับจากพิธีอุเทนพรหมินคู่ครองนะครับจากคุณก้องห้วยไร่ประวังจิตจากปรางทิพย์นะฮะจัดไปให้เลยนะครับทั้ง5เพลงสวัสดีครับไปถึงพี่จุ๊บแจงครับสวัสดีครับไปถึงพี่ดีฮาร์นี่บอกว่าพร้อมไหมกับการวิ่ง10กิโลนะฮะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะครับเพราะว่าโปรโมทไปขนาดนั้นแล้ว จริงๆนะฮะตอนแรกผมก็ผมเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมออกบ้างพักบ้างวิ่งบ้างเดินบ้างอะไรอย่างนี้แต่พอแบบมีป้ายโปรโมทปุ๊บอ้าวเอาแล้ว ก็ต้องซ้อมแล้วนะครับพี่เดียอย่าลืมวิ่งกับผมเลยนะพี่เดียนะพี่วาสนานะคะห้ามลืมนะครับ สวัสดีพี่ซีเอลสวนยางนะครับพี่คณิษฐานะครับพี่วีรศักดิ์นะฮะทักทายครับพี่คิวเองครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่เอนะฮะพี่แดงผิวมณีบอกว่ามาดูสิมีใครบ้างนะฮะนี่พี่สายหมอกในทะเลนะครับพี่จรูนสวัสดีครับพี่สุวรรณีพี่เกษมพี่เกรียงศักดิ์พี่สว่างพี่ประสิทธิ์นะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับผมพี่สิริภักดิ์จากส่องกล้านะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีนะฮะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะฮะ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยครับผมไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับในช่วงของพาเลทพิงค์ครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ซีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะคะในช่วงวันที่2ครับกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่สาวขามพี่โอเว่นนะครับพี่พินโยนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะครับพี่สังสุราษฎร์สวัสดีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วนะน้องเมย์นะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เล็กสุราษฎร์
4: ครับ
3: พี่เล็กเป็นยังไงบ้างครับทำอะไรอยู่ตอนนี้กรีดยางเหมือนเดิมนะ
4: ครับ
3: อันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: มันยากจริงเจ้าของเพลงตบให้ตายของฉัตรทองครับ
3: ตบให้ตายจากคุณอาฉัตรทองเนาะ
4: ครับ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษมั้ย
4: มาทั้งเพื่อนทุกฝ่ายเลยกัน
3: ครับพุ่มได้เลยเดี๋ยวจัดให้
4: ไม่ได้กินได
3: ้อืมได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่เล็กครับจำสโลแกนของเราได้มั้ย
4: ไม่ได้หนูคิดนำเ
3: องได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
4: ครับ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้าย
4: พันท้าย
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั
3: ้
4: น
3: และไอ้อัย
4: ราร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: หานห้าจุ่มโค
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยระอาห้า
4: ไอยระอาห้า
3: ครับพุ่มนะครับพี่เล็กขอบคุณครับพุ่มเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับพุ่มครับครับพี่เล็กนะฮะพี่เล็กจากสุราษฎร์นั่นเองนะครับกำลังกรีดยางอยู่เหมือนเดิมนะเป็นอาชีพยอดฮิตในช่วงนี้เลยจะว่าไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีพี่น้องชาวกรีดยางนะครับพี่ๆขับรถนะฮะพี่ๆรปภ.ทุกท่านด้วยหรือว่าพี่ๆที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่เวลาในช่วงนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงตบให้ตายจากคุณอาฉัตรทองมงคลทองผมขอเอาเป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับเอาเพลงแรกก่อนนะฮะจากคุณอาสอนเพชรแล้วก็น้องนุชนะครับจัดไปฮะ

0: ขุนขุนลูกมาอู้กันก่อน
1: ถามมายัง
0: นี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: หลายเบอร์ไผ่ไม่จำได้
0: 02เหรอ
1: ก็โทรมากรุงเทพฯ
0: 06เหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้ชมอ่ะ
0: 09เหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องอ่ะนะโอ้ว่างถามนะใครรับนะ
0: ยังรับมาได้เตื้อเนี่ยยังมีเนี่ยเบอร์ฝากข้อความมั้ยเนี่ยห้อง B2 ห้องไผ
1: ่ห้องไอ้ซักเลือ
0: และ B3 เหรออ
1: ๋ออันนี้นี่จะไปยุ่งน่ะเหมาะขนาดขาวตัว
0: รถอ่ะยังขาวๆอวบๆนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักอ่ะมันคนขาวลูกบ่ใช่คนดำเหรอ
0: เออจะไปฮื้อหูเน้อถ้าหูแล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอกนี่รอเบอร์ไผ่0188349973เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมันใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมนี่มีมือถือกะ
1: ผมมีกะมาซื้อใหม่ล่ะ
0: ข้าโทรเช็คไปแล้วปากก็ไปเสียงไม่ยิงฮับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปปิดซื้อไข่ยังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกต้น
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ได
1: ก็อ้างกับคนข้างบ้านไอ้แก้วอ่ะกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ต้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลย
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างสักอย่างเลยฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ย
0: นี่เอาอย่างอีดีกว่าฮู้สู่ฮับฮัลโหลแล้ว1ครั้งแล้วข้าจะฮับเอง
1: ฮัลโหล

0: เอามานี
1: ่ไอ้ตะกี้ไอ้ได้ยินน้องอู้ก่อน้องว่าจะโทรมาบอกไอ้น่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่ไอ้ให้น้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะไอ้ห้องเอ๋น่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเขาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆหน่อยเนาะดีกว่าไอ้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีกแก่เมียของไอ้เมียไอ้อ่ะวันนั้นไอ้ห้องเมียไอ้ว่าอย่างก็หญ้าหญ้าผีเสื้อสมุทรแม่นก็ไอ
0: ้เออแม่นละหญ้าผีเสื้อสมุทรกำเดียวน้องจ่อยมาฮับศพผัวหญ้าผีเสื้อสมุทรตัวเหน่อน้องเน่อแล้วแน่แล้วแน่

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมนะฮะจบไปทั้งเอ้าทั้ง4เพลงเลยนะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นผัวเมียพอๆกันนะครับจากคุณอาสอนเพชรและก็น้องนุชนะฮะตบให้ตายจากคุณอาฉัตรทองมงคลทองเมียถามมือถือนะครับจากคุณอาวิทุนไตรวิทุนใจพรมใช่ไหมครับแล้วก็ข้าวหลามแตงโมนะฮะพี่กัมพูรัชนีนั่นเองนะครับพี่เสรีภาพบอกว่าเป็นเพลงที่ครอบครัวรักกันนะฮะครบสี่ภาคเลยนะครับพี่โจพิรัตพี่กัมพูรัชนีก็มานะครับแน่นอนนะฮะทั้งสี่เพลงนะครับรักกันรักรักสวัสดีครับไปถึงพี่สวัสดนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงกำนันแดงนะฮะบอกให้ตายนะฮะต่อไปแต่เสียวๆเลยนะครับขนาดนั้นเลยนะฮะพี่อารมณ์ครับพี่เจริญนะครับพี่ชมพิชยุทธนะครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่กุ้งแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่โอเว่นนะครับพี่สาวขามทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ฮักตลอดขึ้นฮอตเสมอพี่เจริญพี่อารมณ์นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเจาะคิวฮิตวันนี้วันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ไหมก็คือเพลงที่หนึ่งนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเมรีนะฮะจากพี่หญิงทิติการนะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์วรพลมูลเสนาเรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มนาโนนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับเมรีจากพี่หญิงทิติการครับ
0: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้แม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านเกมไม่ขาดจากเพชรคทาวุฒแล้วก็สิทธิ์ของเจ้านะฮะจากไอ้ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะฮะแล้วก็เพลง2เพลงเมื่อกี้นี้นะครับเป็นเพลงยุค80ปลาย90ต้นๆนี่ประมาณนี้นะครับฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินของบทเพลงของคุณพี่ไมเคิลวังนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้เหมือนเป็นคนอื่นนะครับจากพี่เบิร์ตนะพี่เบิร์ตถูกแชมป์ไม่กินตายนะจ๊ะสวัสดีครับไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กเกษีบอกว่าสนใจพี่บ้างเห็นพี่ไหมโอ้ยพี่ปุ๊กเวลานี้ทำอะไรครับไม่หลับไม่นอนวันพฤหัสสงสัยไปร้านน้าเน่งมาแน่ๆเลยนะครับน้าเน่งนะน้าเน่ง The Voice นะฮะแม่พี่ปุ๊กนะแล้วก็พี่เมธนะครับสวัสดีครับ very good นะ very good นะแล้วก็สวัสดีครับพี่บุญกรนะฮะพี่บันเทานะครับผมสวัสดีครับบอกว่าน้องเพชรฟังตั้งแต่ตีสามดื่มน้ำอุ่นตามด้วยกาแฟออกกำลังกายจ้านะครับสุดยอดไปเลยนะคนเรามันต้องแบบนี้แหละนะครับต้องออกกำลังกายสำคัญมากๆนะครับร่างกายเป็นสิ่งที่หมอไม่สามารถช่วยพวกเราได้จริงๆนะพวกเราต้องช่วยตัวเองทั้งนั้นนะครับผมอ่ะสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเนาะสวัสดีครับพี่นันทาครับพี่ณรงค์ครับพี่ธรัตน์แตงโมแล้วก็สวัสดีพี่มงคลครับสวัสดีพี่ไพศาลครับยายออส3ย่านนะครับสวัสดีครับพี่เอกสินด้วยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับเชื่อมองหน้าอยู่ด้วยกันต่อออลไลฮิตฮิสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับ02 248 1366ครับ

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาเมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2โทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02 114

นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะจัดไปครับแล้วก็มหานครออนไลน์ฮิตนะครับทั้ง4เพลงแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นฮักพอกำกานะฮะจากน้องถาคณิตน้องเบลเนาะแล้วก็เป็นยังคือบ่ลืมจากน้องแบมไพลินขวัญใจพี่หลวงนะฮะจากพี่หลวงไก่อาสยามแล้วก็สแตมนะฮะจากสาระพักใจกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3ครับผมเพชรปุ้มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับไปถึงกำนันแดงบอกจัดไปจัดไปนะฮะพี่นันทาครับพี่พินโยนะครับผมพี่สาวขามพี่สันทัศน์นะครับน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะจะกรุ๊กสวัสดีฮะมาแล้วพี่กล้วยทอดขาเลาะครับพี่ทิพย์พวันครับพี่พิทธวัฒน์ในชั่วโมงที่3ครับผมพี่ผู้ใหญ่วันพี่เกษมพี่สุภัตรา

นายปริงใช่ไหมนายปริงเนาะสวัสดีครับผมอ่ะพี่หน่วยพี่หน่วยปริงนะฮะทักทายครับพี่สุนีนะครับพี่เออินทิราพี่เอกสินพี่บุญญกรสวัสดีนะฮะไปถึงพี่เกิดสิริบอกว่าเข้าใจนะฮะเข้าใจเนาะนายพี่ปุ๊กเข้าใจนะครับนะพี่ปุ๊กพี่เมธน้องแจ็คน้องแปมได้เข้าใจหมดแล้วนะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเป็นเพลงที่แบบสบายๆเหมือนเดิมนะฮะจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลย

0: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับผมขอขอบคุณนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะควรคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดนะครับวิตามิน B รวม B โคอีดีนะครับ4เพลงจัดป้ายนะฮะมีสดอยู่รู้ยังจากสโมสรชิมิแล้วก็หญิงละลานะครับจากผู้หญิงลีแล้วก็ปี้จนป่นนะฮะจากเอมหาหิงนะครับแล้วก็ฟิชเชอริงน้องบัวกระมนทิพย์นะครับแค่โสดนะฮะจากโซโลอิสต์นะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงทักทายครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะฮะพี่สุภัตราพี่ปราโมทพี่จุ๊บแจงพี่อะไรนะอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่อะไรก็ยอมนะฮะอะไรก็ยอมอันนั้นพิเศษโลโซใช่ไหมฮะจัดไปนะครับจากทุ่งส่งนะสวัสดีน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็ทักทายครับพี่ปราโมทนะครับพี่น้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะกรูจะกรูมาแล้วมาแล้วพี่จุ๊บแจงพี่ดูวันพี่ดีพี่นีโพชนายนะครับสวัสดีครับผมบอกว่าเพลงมันออกกำลังกายไปตามเพลงเลยจ้านะครับพี่เคและทีมีอะไรไหมนะเคและทีมีอะไรไหมนะบอกสวัสดีครับน้องเพชรน้องเพชรครับเปิดเพลงเพราะไม่ต้องขอเลยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็เป็นเพลงที่นั่นแหละคุณผู้ฟังก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่สามารถพี่สุวรรณีพี่นฤมลนะฮะบอกว่าแม่ค้าโจ๊กพร้อมแล้วค่ะสักถ้วยไหมคะน้องเพชรน้องเมอะไรนะน้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะก็บอกว่าจริงๆนะถ้าเป็นช่วงเนี้ยถ้าแบบหิวๆนะโจ๊กร้อนๆอร่อยมากๆเลยนะฮะหนึ่งก็ดีต่อเขาเรียกว่าดีต่อกระเพาะด้วยเนาะมันก็ย่อยง่ายนะครับเออจะว่าไปเดี๋ยวผมขอกลับไปนอนใช่ไหมแล้วก็ตื่นมาสักเย็นๆเดี๋ยวผมสั่งโจ๊กมาทานดีกว่านะฮะจะว่าไปนะคะคิดถึงโจ๊กเหมือนกันนะชอบมากๆเลยนะครับพี่ชิสนุพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่อารมณ์พี่สว่างพี่สุภัตรานะฮะสวัสดีครับผมพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับบอกว่าพี่เยมาแล้วนะฮะตอนนี้ครับขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
0: มหานครแฟมิลี่
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอ

กวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
2: กลับมานะครับผมทายชื่อมองแล้วนะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเอาละฮะวันนี้เวลาของผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งมู่ดวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันขอให้รักษาสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถึงเขาเรียกว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับจู่ๆฝนตกจู่ๆหนาวจู่ๆร้อนอะไรแบบนี้นะฮะจริงๆครับยังไงก็นั่นแหละฮะรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็อย่าลืมครับต้องออกกำลังกายนะครับเหมือนที่ผมบอกทุกครั้งนะฮะว่าการออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้เลยนะครับเราต้องทำเองนะฮะ

สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะฮะที่2:45ครับกับผมเป้พุ่งพวงสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ัสทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าวันศุกร์16ตุลาคม2569วันแห่งความรวยวันแห่งความหวังกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสวททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SN95 วันนี้มีพี่กล้วยนะคะพี่กล้วยจันทร์แรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะมาดำเนินรายการแทนโน่ง1วันสวัสดีพี่กล้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะน้องสีสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะน้องโน่ไม่สบายตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ยังอดทนนะคะไปทำงานในหน้าที่ของผู้สื่อข่าวประจำอยู่ศูนย์เศรษฐกิจตอนนี้ก็มีการประชุม World Bank แล้วก็ IMF อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็บอกว่าขอพักสักหนึ่งวัน
0: ไม่ไหว
1: จริงๆนะคะแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่พักเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้นะสะสมในระยะยาวก็เลยบอกอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ตื่นย่ำเช้าตรู่

0: เราทำหนึ่งวันเออคืนจัดรายการด้วยกันอะไรเงี้ยก็เออเห็นแล้วเนอะโอ้ยไม่ไหวเอลดงเนี่ยเป็นคนที่บอกถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะถึงจะนั่นนะเออถ้าแต่เขาไหวเนี่ยเขาก็จะพยายามแบกเขาเรียกว่าแบกสังขารมานะเออให้น้อง
1: ก็เห็นว่ามีสองอาการเลยมีทั้งเป็นไข้และท้องเสีย
0: คืนท้องเสียใช่แล้วมันจะทำให้แบบ
1: ไข้ด้วยท้องเสียด้วย
0: ตัวสั่นอ่ะตัวจะสั่นแล้วก็อะไรเงี้ยก็บอกให้กินทั้งคาร์บอนกินอะไรไปก็คงไม่ค่อยดีขึ้นแต่ว่าก็การได้พักดีที่สุดสีถ้าเป็นโรคแบบนี้ถ้าเกิดว่าฝืนยังฝืนทำอยู่อ่ะนะถึงว่าเราไม่ได้แบกไม่ได้หามก็จริงนะตรงเอ้ยเราไม่ได้แบกไม่ได้หามก็จริงนะต้องสีมันก็มีผลนะ
1: จริงค่ะ
0: เนาะ
1: มีผลแน่นอนนะสุขภาพก็ต้องดูแลเป็นพิเศษสำหรับหลายๆท่านด้วยนะคะต้องดูแลนะช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลด้วยแล้วกำลังจะเปลี่ยนหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะก
0: ็
1: ให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองกันนะคะตื่นเช้าขึ้นมานี่ก็เป็นนะตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าเมื่อมันเจ็บคอนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รีบกินฟ้าทลายโจรไปเลย2เม็ดนะคะ
0: ฟ้าทลายโจรเหมือนไพร
1: ฟ้าทลายโจรจริงมีติดบ้านไว้ดีแม่เลย
0: อันนี้มันดีกว่าพาราไหม
1: ดีกว่าค่ะมันไม่เป็นภาระต่อตับไตของเรามากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ไม่ควรกินติดกัน3-4 วันน่ะหรือสัก2วัน3วันโอเคได้อยู่หลังจากนั้นก็หยุดบ้างแล้วก็ค่อยกินต่อประมาณ
0: แต่พี่สงสัยเพราะว่าอย่างพี่จะมีนัดคุณหมอใช่ไหมทุก6เดือน3เดือนล่าสุดเนี่ยผลตรวจเลือดออกมาค่าไตอ่ะมันน้อยคือปกติเนี่ยไตของเราคนทั่วไปเนี่ยมันก็จะเสื่อมตามวัยตามอะไรเงี้ยว่าจะลดลงคือจริงๆมันต้องมากกว่า100ขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็90กว่าอะไรไปแต่ล่าสุดเนี่ยเป็น60กว่าคุณหมอก็รู้สึกแบบเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่านอกจากยาที่คุณหมอให้กิน
1: ต่ำไปเหรอ
0: มันต่ำกว่าอะไรเงี้ยเออมันกินคุณกินยาที่หมอให้ไปเฉพาะคือพี่เนี่ยกินความดันแล้วคอเลสเตอรอลแล้ว2อย่างคุณหมอก็ถามว่าเรากินยาสมุนไพรอะไรหรือเปล่าคือนึกว่าเราไปกินยาแก้ปวดแก้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะนึกไม่ได้กินนะแต่นึกไปนึกมาเออมันอยู่ช่วงนึงนะคืออภัยภูเบศหรือว่าอะไรเนี่ยพวกอะไรอ่ะเขาก็มาสวัสดีปีใหม่อะไรเงี้ยก็ให้ยาที่บอกว่าย
1: าตัวนี้ยามาให้
0: ยาตัวนี้กินแล้วมันทำให้สุดและทางด้านของสมองทางนู้นที่นั้นพี่กินไงพี่เป็นไม่แต่นะสีคือพี่ยังไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับตัวนี้หรือเปล่าแต่พี่เพิ่งมานึกได้อะไรพี่ก็ตอนแรกก็ไปยืนยันบอกไม่ได้กินเพราะหมอจริงหมอเขาก็จะระวังอยู่แล้วว่ายาตัวไหนบ้างที่เราต้องกินทุกวันแล้วความสามารถในการกรองของไตเนี่ยก็เลยถูกเอ็กซเรย์ไงคุณหมอก็เลยนัดไปเอ็กซเรย์แต่จะฟังผลวันจันทร์เนี้ย
1: ค
0: ือถ้ามีอะไร
1: ถ้ามีอะไรก็หมอเนี่ยน่าจะเกิดหลายอย่างนะคือหนึ่งการใช้ยาด้วยแหละเป็นสาเหตุหลักแล้วก
0: ็
1: เรื่องของโรคประจำตัวพฤติกรรมการใช้ชีวิตอะไรประมาณเนี้ยที่ก็มีส่วน
0: ที่ก็ถาม ChatGPT นะมันก็มีอะไรเป็นแค่ว่าอะไรนะโปรตีนรั่วอะไรเงี้ยโปรตีนรั่วแล้วพี่ก็จะถามว่าอาการเป็นไงพี่ไม่มีอาการอะไรเลยนะต้องเหนื่อยงงเหนื่อยง่ายนู่นคือถ้าเกิดเราต้องเข้าสู่ภาวะการฟอกไตอ่ะพี่จะกลัวมากเลยว่าเฮ้ยเราอยู่เท่านี้เราจะต้องฟอกไตแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย
1: แม่กลัวมากแม่ตกใจมากก็แม่จะเกิดจากหลายสาเหตุนะคะถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายอยู่แล้วก็เป็นสัญญาณบอกถึงภาวะไตที่ในอนาคตอาจจะเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นไหมอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ป่วย
0: ใช่ก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าการที่เราเนี่ยพบคุณหมออยู่บ่อยๆเนืองๆเนี่ยตายยาก
1: มีประโยชน์เออมีประโยชน
0: ์ตายยากสีเพราะว่าคนขับแท็กซี่เคยไลฟ์ฟังว่าโอ้ยคือเวลาคนขับแท็กซี่เนี่ยจะพาคนไปส่งโรงพยาบาลใช่ไหมเราคนไข้คนหนึ่งเขาก็โอ้ไม่ไหวคนที่มึงถามว่าเงี้ยคุณพี่เป็นอะไรครับอะไรเงี้ยคุณพี่ก็บอกเป็นหลายโรคมากโรคนั้นโรคนี้โรคนั้นคนขับแท็กซี่บอกว่าเงี้ยคุณพี่คนที่มาหาหมอมาโรงพยาบาลบ่อยๆเนี่ยไม่ค่อยจะตายหรอกเป็นตายยาจริงเหมือนกันนะเพราะอะไรมั้ยสีเวลาเรารู้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราจะรู้ก่อนรักษาก่อน 8คนที่ไม่ค่อยมา

0: โรงพยาบาลนี่แหละมันก็คือ
1: เก็บ
0: เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยสี
1: โอ้โห
0: ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยบอกเตือนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นอะไรเนี่ยไปหาหมอเถอะ
2: นะดีที่สุดนะไปตามหมอนัดหลายคนก็มีหมอนัดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะจะ3เดือน6เดือนก็ไปตามนั้นนะคะอย่างน้อยจะได้รับมืออย่างทันท่วงที
0: ใช่
2: อันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ให้เรานะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะโทรมาพูดคุยทักทายบอกข่าวเล่าความกันได้เหมือนเดิมกับวันศุกร์เช้านี้นะคะ
0: วันนี้เป็นวันเสาร
2: ์ผมพูดวันเสาร์ใช่ เป็นไงคะน้ำท่วมน้ำลดหรือยังแถวคลองอย่าเพิ่งที่บ้านที่อยู่คลอง4
0: คือบ้านพ่อแม่แฟนอยู่คลอง8ซึ่งอยู่ติดกับคลองเลยคือท่วมมาตั้งแต่วันที่26 2อาทิตย์ที่มันก็ตอนนั้นก็คือแบบเราลุยเข้าไปแต่ครึ่งแข้งอะไรเงี้ยก็อาทิตย์นึงเต็มๆแล้วเสร็จแล้วมันก็มีข่าวเปิดประตูระบายน้ำเปิดไหลแถวคลองแล้วมีพัดแถวคลองสุดท้ายมันจะต้องส่งน้ำพวกนี้ต้องระบายมาที่คลอง6วาสายล่างก็จะเข้าสู่บ้านพ่อแม่แฟนใช่มั้ยก็ตอนแรกก็กังวลกันนะคะเพราะว่าที่แล้วเนี่ยก็มีเซลล์บอร์ดแคลชเนี่ยบอกว่าให้ยกของขึ้นที่สูงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันเข้าทุ่มเข้าในครัวบ้างในสวนในอะไรแต่ว่าที่พักอาศัยอ่ะมันเหลืออีกหนึ่งคืบนั้นมันอีกหนึ่งคืบนั้นสีแต่ว่ามันก็ผ่านมันมาได้เพราะว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมออกจากที่บ้านมาไงก็อยู่ไปแต่ว่าบริเวณข้างบ้านท่วมหมดเลยสวนโรงงานในครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้แห้งแล้วแห้งหมดแล้วเมื่อวานโทรถาม
2: หมดแล้ว
0: ใช่แต่ว่าไปไหนไม่ได้ไง
2: ติด
0: มีต้องรอยต้องทำความสะอาดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย
2: หลายบ้านงานหนักเลยแหละเนาะทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้
0: ใช่เพราะมีพี่หลายคนในสมทที่เขาบ้านอยู่แถวเนี่ยค่ะมีบุรีพัฒนาการคลองสามวาเนี่ยโดนเข้าบ้านโดยที่ไม่ได้ทันเก็บข้าวของไม่ทันอ่ะแล้วตอนนี้ต้องเก็บกวาดต้องจ้างคนมาทำความสะอาดเครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเสียหายตอนนี้ยังเขาเรียกอะไรนะยังสะสางทำความสะอาดไม่เสร็จเลยอ่ะต้องสี
2: โอ้โหค่อยๆทำ
0: ค่อยๆทำไป
2: บางคนแบบมันดูไม่ได้ไงบางคนแบบว่าเออมันทิ้งไว้นานไม่ได้ต้องทำกลางวันกลางคืนทำหรือสุดท้ายก็ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆทำไปเนาะเปลี่ยนใจทุกบ้านแล้วตอนนี้กรมอุตุก็ยังคงเตือนเรื่องของเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองลมแรงอยู่นะคะเพราะว่ามันมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนและทะเลจีนใต้นะคะจะส่งผลให้ลมเนี่ยมันพัดความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยยังมีฝนอยู่ค่ะวันนี้ที่ป่วยภาคเหนือ 40% ของพื้นที่ภาคอีสาน 30% ภาคกลาง 60% หนักหน่อยนะวันนี้ภาคกลางนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่ภาคกลาง 60% นะภาคตอนออก 60% ทุกจังหวัดเลยภาคใต้ทั้ง2ฝั่งภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่หนักหน่อย 60% ของพื้นที่ฝั่งตะวันตกนั้นแค่40ส่วนกรุงเทพฯนี่มากที่สุดนะวันนี้และปริมณฑล 70% ค่ะที่ป่วย
0: อย่างเมื่อวานนี่ก็ตกพี่ก็มันตอนจัดรายการเสร็จตอน 20:00 เนี่ยลงมามันตกตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วแหละแต่ว่าตกอาจจะไม่เยอะเหมือนตอนที่24 25คือข้ามวันข้ามคืนไม่ลืมหูลืมตาตอนนั้นน่ะแย่แน่เลยนะแต่ก็ยังว่าแหละว่าตอนนี้มันคล้ายๆจะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะ
2: ค่ะ
0: เออแต่ว่าฝนก็เริ่มลงใต้แล้วล่ะ
2: วันนึง
0: ฝนเริ่มลงใต้ไปแล้วอ่ะอืม
2: อ๋อนี่ค่ะมีสายรออยู่นะคะ1สายรับก่อนเลยก็ได้ค่ะ
3: บอกข่าวเล่าความ
2: ป้านิดค่ะพี่กวยป้านิดอยู่ในสาย
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสี
2: ค่ะพี่กวยด้วยค่ะป้านิด
4: จ้าป้ามาแจ้งข่าวเรื่องไอ้การค้ำมันฉิบช้ำเหลือเกินค้ำคนการคือป้าไปค้ำประกันตั้งแต่ปี2555ลูก
2: แล้วเงินกู้เหรอคะ

0: ทำอะไรคะทำรถ
1: ทำเก่งได้นะโครงการชพคของครูค่ะ
0: โอ้เป็นคุณครูเขาเรียกว่าไอ้นี่ชพคเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: ที่ว่าไอ้ของเป็นโครงการของรัฐอะสกสคแล้วก็
0: ใช่ใช่
1: ป้าก็เป็นครูในนานแล้วตั้งแต่ปี2555แล้วก็คือเขาให้ค้ำเรียนกันตอนนั้นน่ะก็คือเขาแจ้งว่าถ้าค้ำจับกลุ่ม4คนแล้วก็กู้สามารถกู้ได้3ล้านคนละ3ล้านทุกคนเท่ากันหมดเลยแล้วทีนี้ของป้าก็คือป้าค้ำมาไอ้ป้ากู้ด้วยแล้วก็ป้าส่งมา2ปีป้าก็ลองเช็คดูว่าเงินก้อนได้ไปเท่าไหร่มันได้นิดเดียวพอได้นิดเดียวป้าก็พอเอกใจป้าก็รีบเก็บเงินเดือนเงินเดือนแล้วก็เงินวิทยาฐานะป้าก็เก็บไว้แล้วก็ไว้ชำระหนี้ส่วนเราก็มาทำงานเสริมป้าขายต้นไม้อยู่แล้วก็แบบว่าอะไรอ่ะเรารีบชำระ5ปี6ปีก็ชำระหมดแล้วพอชำระหมดป้าก็คิดว่าคนอื่นเขาก็คงคิดเหมือนป้าแต่ไม่ใช่อ่ะลูกมีคนหนึ่งที่เขาอะไรอ่ะเขาไม่ได้ชำระเขาก็เสีย
0: ไม่ชำระเลยในส่วนของเขาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เขากู้ไปเท่าไหร่คะป้า
1: เขาขา
0: เขากู้ไปเท่าไหร่คะตอนนั้น
1: คนละ3ล้านค่ะเท่ากัน
0: คนละ3ล้านเท่ากัน
2: โอ้โห
1: แล้วของคนกู้คนนั้นเขาก็อายุมากแล้ว3ปีเขาก็เกษียณ3ปีเกษียณแต่เขาไม่เอาเงินเกษียณมาติดเขาบอก
0: ได้เกษียณได้ยังจะกู้เงินอีก3ล้านเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โห
1: แล้วมีอะไรอย่างมีหนังสือจากธนาคารมาแจ้งตอนแรกบอกว่าไอ้เขาไม่ชำระป้าก็โทรไปถามว่าอ้าวพี่ทำไมไม่ชำระนี่เขาบอกว่าชำระแล้วชำระแล้วอะแต่พี่ก็นอนใจเพราะของเราก็หมดไปแล้วไม่มีภาระอะไรแล้วใช่ไหมตอนนั้นยังทำงานอยู่แล้วก็อยู่ไปอยู่มาพอปี69เดือนพฤษภาลูกก็มีคำสั่งศาลมาป้าก็ทำอะไรไม่ถูกลุงเฟซเขาก็มาช่วยชาวเฟซเขาแนะนำแล้วป้าทำไม่เคยรับหมายศาลน่ะตกใจมากยิ่งได้คำที่ป้าสามาโอ้ยเหมือนกับฟ้าผ่ากลางตัวเลยลูกเพราะว่าเขาบอกว่าป้าเป็นจำเลยที่สองนะ
0: จำเลยที่หนึ่งว่าป้าเป็นคนค้ำ
1: ค่ะจำเลยที่หนึ่งก็จำเลยที่สองก็คือ
0: ตอนนี้ก็คือว่าเขาส่งเขาฟ้องศาลแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ฟ้องแล้วอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วเขาไปตามนั
1: ดใช่เราไม่คิดว่าเขาจะไม่ส่งอ่ะ
0: ป้าแล้วยังติดต่อเขาได้ไหมอ่ะเพื่อนคนนี้ค่ะ
1: ติดต่อได้ยังติดต่อได้ตอนนี้
0: ติดต่อได้แล้วเหตุผลที่เขาไม่ส่งเพราะอะไร
1: เขาไม่เขาบอกว่าเขาส่งนะเขาบอกว่าเขาส่งตลอดแต่ว่าช่วงโควิดไม่ได้ส่งเขาพักหนี
0: ้เขาพักหนี้ไว้ตอนโควิด
1: ค่ะแล้วอยู่ๆก็มีนั่นเองพอหมายศาลมาถึงป้าคำพิพากษาก็แจ้งว่าให้ป้าเป็นผู้ชำระแทนในกรณีที่เขาไม่ส่ง
0: เป็นการเงิน
1: ประมาณ10,000 บาทเขาส่งมา14 ปีแต่ว่านี่มันเพิ่มจาก3ล้านจากเดิม3ล้านเป็น3ล้าน 80,000 กว่าบวกค่าอะไรต่อค่าอะไรด้วยนะ
0: โอ้ยนี่คือขนาดส่งมาหลายปีแล้วยังไม่ลดมันเพิ่มต่างหากเหรอคะ
1: ใช่ค่ะทีนี้ป้าก็ว่าหวังว่าเป็นกระบอกเสียงให้ลูกศรีกับลูกจามอนลูกเป็นกระบอกเสียงให้ว่ามันทุกข์มากเลยเพราะป้าดูในเฟซอ่ะเพื่อนที่โดนยึดโดนอะไรไปสงสารมากเลยแล้วป้าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะประนอมหนี้ตอนนี้อยู่ขั้นของป้านะอยู่ขั้นประนอมหนี้คือผู้กู้เขาชำระแต่คำชำระขั้นต่ำอ่ะเพราะชำระขั้นต่ำปุ๊บ ธนาคารบอกว่าจะให้แค่2ปี

0: ที่ว่าให้ชำระขั้นต่ำ
1: โอ้ก็คือได้ไปประชุมกับธนาคารแล้วใช่ไหมคะเพื่อสอบถามยอดวิธีแท้จริงแล้วเจรจาแล้วเหรอ
0: ค่ะเจรจา
1: แล้วแต่ยังไม่ถึงไปยังไม่ไปศาลใช่ไหมไปไกลเกลือที่ศาลไม่ยังเหรอคะป้า
0: ไปแล้วลูก
1: อ๋อไปแล้วด้วย
0: ไปแล้วแล้วป้าก็เซ็นเรียบร้อยแต่ว่าที่เซ็นเนี่ยกลายเป็นว่าผูกมัดตัวเรา
1: ว่าตัวเราว่าคือเราเหมือนเป็นคนกู้เองเลยก็ถือต้องตกลงกันชำระตามที่เราไปเจรจาไกลเกลี่ยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้ววันนั้นไปก็ไม่ได้ทำอะไรไปนั่งข้างหน้าแล้วเขาบอกว่าเซ็นตรงนี้นะลูกเซ็นตรงนี้ให้ผู้กู้เซ็นผู้ค้ำเซ็นผู้ค้ำตอนแรกมี3คนแต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว1เสียชีวิตไปแล้ว1ก็เหลือ2คน
1: ป้า
0: ก็มันมากอะ
2: จากที่ฟังป้า
0: เป็น
2: สี
0: ป้าอันนี้คือความแบบพลาดของป้าคือทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อ่านรายละเอียดเวลาค้ำว่าเป็นยังไงบ้างเพราะถือว่าเป็นโครงการของรัฐธนาคารก็รัฐเราก็เป็นคนของรัฐใช่ไหมเนี่ยน่าจะไม่หนาสาหัสแต่พอไปอ่านสัญญาค้ำโอ้เรากระดุกกระดิกไม่ได้เลยลูก
1: ไอ้
0: เรา
1: ว
0: ่
1: า
0: โครงการอะไรเราก็ไม่
1: คนค้ำต้องรับภาระหนี้แทน 100%
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะก็คือนายประกันนั่นแหละ
2: ปานิคะ
0: ก็เป็นเงินเฉพาะแก้ปัญหามาเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนรุ่นต่อไปตอนนี้ป้าก็พยายามแก้ปัญหาอยู่แต่มันยากอ่ะเงินตั้ง3ล้านกว่ากับวัยเกษียณตอนแรกป้าว่าเออของเราปิดหมดตั้งนานแล้วเราลืมไปแล้วว่าไปค้ำใครบ้างตอนนี้ก็ยังจำไม่ได้ว่าค้ำใครบ้างอ่ะเพราะเราด้วยกันอ่ะเพื่อนจะกู้ใช่ไหมไม้ป้าค้ำเหมือนสหกรณ์ก็เหมือนกันเมื่อก่อนให้ค้ำทีนี้ป้าก็ไม่ไหวแล้วป้าบอกว่าป้าลาออกดีกว่าดูแผงปลอดนั่นทีนี้เหลือแต่ชปคมันนานเหลือคือ30 ปีเขาให้แล้วทีนี้ของป้าเขาไอ้ของที่ว่ากู้อ่ะกู้เขาอายุตอนนี้73แล้วเงินเหลือน้อย
2: ป้านิคะคือเคสเนี้ยคือชปคพี่เข้าใจเพราะว่าเมื่อก่อนเคยทำข่าวที่กระทรวงศึกษาเนี่ยสกสคเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของอันนี้ค่ะเงินชปคได้เป็นเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กับครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเขาจะปล่อยกู้ให้บรรดาครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยคือกู้ได้แม้กระทั่งเกษียณไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังส่งต่อได้สิ่งเดียวที่ทำได้นะคะป้านิดคือป้านิดต้องคุยกับคนที่ไปค้ำให้เขาได้แหละว่าช่วยยังไงบ้างลูกหลานเขาอะไรอย่างเงี้ยต้องคุยป้าคุยกับธนาคารว่าป้ามีความสามารถอะไรนะคะ
0: ป
2: ้
0: าไปคุยแล้วเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องที่แม่ไปกู้ไปทำอะไรเขาไม่รู้เรื่อง
1: ไม่รู้เรื่อง
0: สามี
1: แล้วแม่เนี่ยแม่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเนี่ยเขาเอาเงินก้อนนั้นไปไหนลูกถึงไม่รู้เรื่อง
2: คือเขา
0: น่าจะส่งลูกเรียนหรือเปล่าไม่
1: แ
0: น่
1: ใ
0: จ
1: ว่าจะได้ยังไงอะคะ
0: เขาปฏิเสธการรับรู้หมดเลยตั้งแต่สามีลูกเขา
2: อันนี้เรื่องความซื่อสัตย์เลยนะน้องสีเนาะ
1: ใช่
2: เน
0: ี่
2: ยฟังดูแล้วเนี่ยน่าไม่รู้ใจซื่อสัตย์เลยอะเออคือป้าที่อยากมาเตือนทางหอน
0: ลูกได้เป็นกระบอกเสียงให้คุณครูทั้งหลายรุ่นต่อไปอะถ้าเกิดภาระเหมือนป้าเนี่ยมันหนักมากเพราะเราเกษียณแทนที่เราจะได้สุขสบายใช่ไหมอ่ะป้าก็
2: ใช้เงิน
0: วางแผนอะไรเรียบร้อยมาปี69นี่แหละทุกมากปิด6เดือนแล้ว
2: ติดหนี้ของตัวเองได้หมดแล้ว
1: เหลือกี่ล้านเลยเน
0: าะหมดนานแล้วอ่ะคือเราเอกใจอ่ะเออต้นมันได้นิดเดียวถ้าเกิดเราส่งตามที่เขากำหนดอ่ะป้าส่งเดือนละ22,000แต่ของพี่เขาส่งเดือน23,000
2: เพราะว่าแสดงว่าก่อนเกษียณนี่คุณป้าก็เป็นผู้บริการโรงเรียนแน่เลยเนี่ย
0: ไม่ได้เป
2: ็นแต่เนี่ยถ้าเกิดมีเงินบำนาญถึง23,000นี่ต้องเป็นระดับแบบครูชั้นผู้ใหญ่แล้วเนี่ย
1: เสียดายตัวไอ้เงินที่จะสบายใช่ไหมป้าเนาะ
2: ก็ต้องทำใจแล้วเป็นป้าลืมไปว่าไปค้ำประกันทั้งที่ตัวเองส่งหมดแล้วเนาะก็ทำ
1: มีเคยมีกรณีแบบนี้เยอะ

0: เยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นหมื่นเป็นแสนเลยค่ะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละโดยที่
0: เพราะว่าเวลา
1: ค้ำคนเราเนาะพอถึงเข้าตาจนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละ
0: ใช่
1: นะคะเพราะฉะนั้นต้องคุยอย่างเดียวเลยค่ะกับ

0: าบอกว่าเคสของป้านี่หนักมากว่าคือมันหนักเลยเขาไม่ได้บอกแนวทางแก้ไขปัญหาอะไรให้เลยเขาบอกแค่ว่าเคสของป้าหนักสงสารแค่นั้นแหละแล้วป้าก็ไปติดต่อศูนย์ดำรงธรรมแต่ว่ามันแบบว่าเป็นยังไงอ่ะแล้วมีคำสั่งศาลมาแล้วเขาก็ไม่กล้า
1: ไปได
0: ้ทีนี้ป้าอยากทราบว่าคำที่พิพากษานั้นมันมีอายุได้กี่ปีอะลูก
1: ตลอดไปอะค่ะคำพิพากษา
2: จนกว่าจะใช้หนี้หมดค่ะ
1: ใช่
2: จนกว่าจะใช้หนี้นั้นหมดไม่มีเงินไม่จ่ายก็เดี๋ยวก็ยึดทรัพย์ก็จะอยู่ตลอดไปค่ะใช่
1: เข้าเหลืออายุเท่าไหร่คะคุณป้าคะตอนนี้
2: เขาจะเจอกันมาเยอะแล้วค่ะ
1: เข้าเหลือเข้าเหลือหนี้อีกเท่าไหร่คนเนี้ย
0: 3.8 ล้าน
2: ไอ้3.8 ล้าน
1: ทำไมเยอะขนาดน
2: ี้เพื่อนเป็น3.8 ล้าน
0: ค่ะ
2: นี่ค่ะ
1: ตาย
2: นั่นแหละเดือดร้อนกันไปตามเพราะนั้น
1: น
2: ี
1: ่ก็คุณป้าก็มาอุทาหรณ์ให้คนที่อยากจะค้ำประกันให้กับใครเนี่ยเอาจริงๆหนังสือเรื่องเนี้ยทั้งสากลทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือปลอดภัยที่สุดคือไม่ต้องไปจับคู่กับใครทั้งสิ้นเป็นการตัดวงจรเลยไปเลยไม่ต้องไปจับคู่กับใครทั้งสิ้น
0: ยกเลิกคุณค้ำแล้วก็ให้ซื้อประกันให้แทนได้มั้ยเอาแบบนั้นแก้ปัญหาให้หน่อยก็คือผู้ค้ำนี่ยอมที่จะซื้อประกันให้ยอมซื้อประกันให้แล้วก็ถอนผู้ค้ำอ่ะออกจากการค้ำแบบนั้นน่าจะดีกว่านะอย่าทำร้ายคนทั้งเป็นเลยถ้าว่าที่ผู้ฆ่าเราทั้งเป็นเลยนอนไม่หลับเลย
2: อันนี้เราจะไปพูดถึงระบบมันก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปกู้เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงก็ต้องค้ำกันถึงจะได้ถูกไหมคะค้ำกันไปค้ำใกล้กันไปมาแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้เราต้องโทษบุคคลนะคะคนที่เราค้ำให้นี่แหละคนนั้นแหละนั่นแหละค่ะระบบก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นไม่กู้ดีที่สุดคือจริงๆเราก็รู้ตัวเองนะคนที่กู้เงินเนาะอายุ58อย่างเงี้ยกู้เงิน3ล้านเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอะถูกไหมคะพอเสียไปแล้วก็ยังไปกู้อีกก็มีนะค่ะ
0: เขาบ้านเราตอนนี้กู้ทุกยากทุกอย่าง
2: เชื่อไหมว่าบางคนแบบผ่อนจนอายุ90แล้วพี่กล้วย
1: ค่ะใช่พวกครูนี่แหละ
2: ให้ผ่อนนาน30
1: ปีจะบอกให้ว่าครูเนี่ยวงการครูเนี่ยเขาปล่อยกู้กันง่ายมากแล้วแบบไม่เคยเตือนเลยคือทำเรื่องตลอด
2: วินัยทางการเงินไม่มีเลย
1: ไม่มีเลย
2: ไม่มีจริงๆเพราะนั้นก็ไม่
1: คือคุณ
2: จะสร้างคนที่เป็นคนดียังไงอย่างงงมากตรงเนี้ย
0: คุณมีสิทธิ์เสริมคนขาดวินัยอ่ะ
2: จริง
0: ค
2: ุ
0: ณมีสิทธิ์ต้องเลยนะแต่ไม่คำนึงถึงผู้ค้ำเลยว่าผู้ค้ำจะช้ำใจขนาดไหนผู้ค้ำต้องรับผิดชอบแทนถึงทายาทด้วยลืมบอกไปว่าไอ้ของป้านี่คนค้ำเสียชีวิตไปคนนึงแล้วก็ตามไปถึงทายาทด้วย
1: แต่ช่วง
0: ที่หายทองชีวิตไป10ปีแล้วหมดอายุความว่าหนักใจแทน
2: ก็ต้องทำใจเลยค่ะเดี๋ยวค่อยทยอยผ่อนเข้าไปก็ได้ค่ะคุณครูคุณป้า
0: อย่างนี้ป้าก็พยายาม
2: อาทิตย์แล้วก็เท่าที่มีค่ะแล้วก็ทยอยผ่อนไปนะคะผมไม่น่าเชื่อนะว่า
1: ต้องสีต้องขอขอบคุณป้านิดต้องกันนะคะ
0: นะคะ
2: ค่ะขอบคุณครับป้านิดให้กำลังใจนะคะสู้ๆต่อนะ
0: จ้าขอบคุณมากค่ะลูก
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ายคุณครูนะคะเชื่อไหมว่ากลายเป็นบุคคลล้มละลายแล้วน้องลูกน้องพี่ป่วยเพราะว่าศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลายเลยนะคะ
1: ถูกยึดทรัพย์เพราะอะไรไปขายทอดตลาด
0: ไปกู้ไขว้กันอย่างนี้แหละค่ะค้ำไขว้กันแล้วเราก็สู้ตัดของเราแล้วก็ผ่อนกัดฟันไปจนหมดแต่ว่าอีกคนนึงไม่เป็นแบบนี้ก็เหมือนกับนี่แหละป้านิดครูนิดนี่แหละค่ะ
1: ป้านิดเนาะโอ้เมื่อกี้ตอนคุณป้าเขาจะวางสายไปถอนหายใจแบบสงสารนะคะแต่เราทำตัวเองอุตส่าห์แบบว่ากัดตัวเองอุตส่าห์แบบพรจนหมดอะไรเงี้ยโอ้ยนี่น้องสี20,000กว่าที่ผ่อนเนี่ยแสดงว่าคุณป้านิดเนี่ยจะต้องมีเงินบำนาญรายเดือนจากการหลังเกษตรเป็นครูเนี่ยอย่างน้อยๆต้องประมาณ4-5 หมื่นอ่ะเออ
0: เออ
1: ก็วิธีการ
0: ป้าเขาดูไม่ได้
1: เออมีวิธีในการป้องกัน
0: เรื่องแล้วก็ผ่อนหมดไปเรียบร้อย
1: ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยสีคือดีที่สุดคือปฏิเสธไปเลยปฏิเสธว่าไม่ค้ำให้ใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนที่สนิทคนในครอบครัวเนี่ยยกเว้นว่าอย่างนี้สีถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่าเออเขาพร้อมอ่ะเขามีความพร้อมจะส่งได้แน่นอนจะไม่เบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดเนี่ยถ้าปฏิเสธไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ประเมินไงลองดูเขาสิว่าเออเขาเฮ้ยดูแล้วเนี่ยรอบดูการใช้จ่ายการใช้ชีวิตเขาเนี่ยคงจะได้แหละอะไรเงี้ยแต่ดีที่สุดคือปฏิเสธเลยเนาะ
0: แต่ตอนนั้นไงตอนที่ไปกู้กันอ่ะไม่บอกไหมว่า
1: ต่างคนก็ต่างเดือดร้อน
0: เป็นคุณครูรุ่นเดียวกันเออเธอค้ำฉันค้ำเธอนะเดี๋ยวเราก็เกษียณไปด้วยกันมีความสุขได้เงินก้อนนี้ไปเรียกว่าไปจับจ่ายไปซื้อของไปนู่นนี่นั่น
1: จะบอกให้เลยนะว่าที่ทำข่าวในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยครูเนี่ยเป็นคนที่แบบกู้ทุกอย่างทุกชนิดทุกอย่างเลยอ่ะคือมีสิทธิ์ในการเข้าถึงในการแล้วบรรดาแบงค์เนี่ยแบงค์ไทยสถาบันการเงินทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยชอบจะมาทำ MOU กับอีสกสคนี่แหละเพื่อจะปล่อยครูให้ครูครูไม่มีจะความเดือดร้อนเรื่องเดี๋ยวปล่อยครูให้ครูไปซื้อรถยนต์ไปซื้อนู่นซื้อนี่สารพัดเลยอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนที่มีวินัยการเงินเนี่ยเหมือนที่สีบอกอ่ะเขาก็จะสามารถที่จะบริหารเงินได้เพราะว่าเขามีสิทธิกว่าคนอื่นเยอะมากเลยนะถ้าเกิดไปคิดถึงคนอาชีพอื่นๆอ่ะเขาไม่สามารถจะมีการเข้าถึงในการจะกู้เลยนะเขาต้องไปกู้นอกระบบอ่ะสีอันนี้คือการกู้ในระบบอ่ะดอกเบี้ยมันก็จะถูกอยู่แล้ว
0: คือกว่าคนอื่นเขาที่หนึ่งที่น่ากลัวใครรู้ไหมพยาบาลเนี่ยเขาเรียกพี่ป่วย
1: หรอ
0: พยาบาลก็เหมือนกันใช่ค่ะเนี่ยพยาบาลนี่บางคนเชื่อไหมว่าทางธนาคารให้กู้เนี่ยคล้ายๆครูเลยค่ะกู้จนแบบเป็นหนี้เยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือพยาบาลเขาจะมีเขาเรียกขายเวรกันต้องทำโอทีจนไม่ได้พักผ่อนอ่ะเพราะว่าไปกู้มาเยอะมากมีอยู่คนนึงเขามาปรึกษาในเพจเขาบอกว่าเขาอ่ะมีเงินเดือนตั้ง30,000กว่านะพยาบาลเงินเดือนมากกว่าครูนะคะโอ้โหต้องเข้าเวรใครขายเวรรับจนไม่มีเวลาพักผ่อนอ่ะเพราะว่าไปกู้มาเยอะมากเลยค่ะ
1: ก็ต้องทำงานเพื่อหาเงินไปใช้หนี้เขาคือตอนกู้เนี่ยมันเพลินไงก
0: ู
1: ้ง่ายกู้สะดวกแล้วไม่ได้ดูเลยว่าความสามารถในการใช้คืนอะแค่ไหนมาดูข่าวอื่นกันบ้างนะสี
0: ค่ะ
1: เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะที่ฉะเชิงเทราอะสีมีเจ้าของบ่อที่เลี้ยงปลาเขาเรียกว่าปลาจระเข้หรือว่าปลาเอาลิเกเตอร์ยักษ์นะคะหลุดออกจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ที่บึงสำลานเป็นบ่อตกปลาขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่หมู่13ตำบลสารแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรามีเจ้าปลาจระเข้เนี่ยขนาดใหญ่มาก 2-3 เมตรนะตัวหนึ่งอะเธอคิดดูเลย 2-3 เมตรเขาถึงเรียกว่าปลาจระเข้อ่ะหลุดออกจากบ่อเนี่ย300กว่าตัว
0: โอ
1: ้โหน่ากลัวป่ะ300กว่าตัวแล้วปลาจระเข้เนี่ยมีฟันแหลมคมด้วยแล้วก็เป็นสัตว์น้ำต่าง
0: ถิ่น
1: ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเลยถ้าเกิดว่าคือหลุดออกจากบ่อนี่คือไปอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติในคูในคลองอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เลย นักข่าวก็ไปตรวจสอบบึงสำราญที่ว่าเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็ยังเมื่อวานเนี่ยก็ยังมีทางเท้าเข้าไปในบ่อในบึงสำราญเนี่ยยังมีน้ำท่วมเต็มอยู่เลยนะเออระดับน้ำเขาบอกว่าสูงถึงประมาณ30เซนติเมตรในระหว่างทางเดินไปที่บ่อเนี่ยส่วนที่บึงสำราญนอกจากมีบ่อตกปลาแล้วเนี่ยก็มีห้องพักบังกะโลร้านอาหารห้องรับรองเนี่ยถูกน้ำท่วมหมดเลยส่วนบ่อตกปลาขนาดใหญ่เนี่ยก็มีการติดตั้งเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำตลอดเวลานะคะตอนนี้เนี่ยน้ำก็ยังท่วมหมดทั่วบริเวณเลยเจ้าของนะคะคุณหงเงินเอื้อชื่นชมนะคะอายุ69ปีเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ตัวเองเนี่ยเสียหายมากเลยไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติทั้งบ้านพักบังกะโลรีสอร์ทเครื่องใช้ภายในอาคารเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยไม่มีรายได้เลยนะคะแต่ว่าต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานร้อยกว่าชีวิตเลยอ่ะครบทุกคนดูแลเรื่องอาหารการกินครบสามมื้อเลยบางคนในตอนนี้ต้องแช่น้ำเท้าต้องแช่น้ำเป็นเวลานานเนี่ยเป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วแล้วก็นี่แหละค่ะไอ้เจ้าปลาจระเข้ที่หลุดออกจากบ่อเนี่ยคุณหงเงินเนี่ยบอกว่าในช่วง3ชั่วโมงแรกที่มีน้ำทะลักเข้ามาท่วมเนี่ยปลาที่เลี้ยงแล้วก็สะสมไว้เป็นจำนวนมากเนี่ยหลุดออกไปกับกระแสน้ำเนี่ยคิดเป็นน้ำหนักรวมแล้วประมาณสีตกใจไหม20-30ตัน 2-3,000 กิโลเลยนะ
2: โอ
1: ้ไอ้เจ้าปลาจระเข้เนี่ย
2: มันอยู่เหรอมันอยู่ไหนกันน่ะ
1: ไม่รู้แล้วเจ้าปลาจระเข้เนี่ยเขาบอกสะสมมานานถึง17-18ปีนะตัวหนึ่งมีความยาวประมาณ 2-3 เมตรเจ้าของบอกว่าคาดว่าหลุดออกไปเกือบทั้งหมด300ตัวตอนนี้มีชาวบ้านเนี่ยจับปลาเนี่ยจับปลาจระเข้กลับมาขายคืนให้ได้ 40-50 ตัวแล้วที่เหลือล่ะ
2: ได้แค่นั้นเองเหรอโอ้ย
1: ใช่ที่เหลือคงจะหลุดลงไปในคลองแล้วอ่ะตอนนี้เจ้าของบอกว่ายังสูบน้ำออกจากพื้นที่ไม่ได้เลยระดับน้ำเนี่ยโดยรอบเนี่ยก็ยังสูงอยู่ใกล้เคียงกันหมดเลยไม่มีพื้นที่รองรับน้ำที่สูบออกไปโอ้ยพี่เป็นห่วงมากเลยเนี่ยปลาจระเข้หลุดโดสีคิดดูว่า300ตัวจับคือได้40-50ตัวมันยังเหลือต้อง200กว่าตัว
2: โอ้โหตรงนี้คือเข้าใจว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นลักษณะพิเศษ
1: เป็นลักษณะพิเศษ
2: สามารถที่จะแบบจับได้เลยไหมหรือยังไงมันดุไหมมันยังไงอ
1: ย่างนี้ต้องให้กรมประมงมาช่วยแล้วสิ
2: โอ
1: ้ชาวบ้านใกล้เคียงที่ถ้าเกิดเจอได้ระวังกันด้วยนะคะใครอยู่แถวบึงสำราญเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่โอ้ยตายแล้วพี่อ่านไปแล้วก็ขนลุกไปมากเลยตั้งอยู่ที่หมู่13ตำบลสาราแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นเจ้าปลาจระเข้เนี่ยมีลักษณะคล้ายจระเข้แหละเพราะว่าตัวใหญ
2: ่อัลลิเกเตอร์เนาะคือภาษาอังกฤษมัน
1: ใช่
2: อัลลิเกเตอร์นะคะ
1: อาลิเกเตอร์ยักษ์
2: 300กว่าตัวกลับมาคืนด้วยนะคะเขาห้ามกินด้วยกำลังจะถามว่าเอามาทำอาหารเนี่ยอร่อยไหมเขาบอกว่าห้ามกินค่ะมันมีพิษค่ะพี่ป่วย
1: โอ้เจ้าของทำไมเลี้ยงไว้เยอะจัง
2: ใช่เขาเลี้ยงไว้ทำอะไรอ่ะ
1: เป็นปลาทะเลเขาหรือเปล่าเขาเลี้ยงไว้ตั้ง17-18ปีนะ
2: 18ปีอยู่ในบ่อเนี่ยหรอ
1: ใช่เขาบอกว่าบางตัวเลี้ยงไว้17-18ปีหลุดออกไปหมดเลย300กว่าตัวโอ้เขาบอกว่าน้ำมันมาแล้วไม่ทันเนี่ยปลามันออกจากบ่อ
2: ค่ะก็เขาบอกว่าอย่ากินนะเนี่ยค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะไข่ของมันนะมันมีสารพิษที่ส่งผลอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารและระบบประสาท
1: อ๋อแล้วคนเลี้ยงไว้ทำไมสีต้องคิดดูเขาเลี้ยงไว้ทำไมเนี่ย
2: ก็ไม่รู้เลี้ยงทำไมเลี้ยงทำไมเราจะจับทางทินน่ะแล้วโอ้ตายแล้วยิ่งมาหลุดตอนนี้นะ
1: โอ้โหเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยต้องควรหลีกเลี่ยงการลงไปจับปลาในบริเวณที่มีความเสี่ยงและก็ไม่ควรนำปลาที่จับได้มาบริโภคโดยไม่ทราบชนิดหรือว่าแหล่งที่มาโดยเฉพาะไข่ของปลาเอาอลิเกเตอร์นี่แหละมีรายงานว่ามีพิษด้วยควรจะแนะนำจากงานประมงในการตรวจสอบแล้วก็จัดการปลาที่หลุดออกไปเพื่อความปลอดภัยโอ้โหน่ากลัวมาก
2: ค่ะ
0: เลี้ยงเขาเลี้ยงไว้ถึง300ตัวเป็น18ปี
1: ใช่ทำไมอ่ะ300กว่าตัวเลยว่าทำไมเนี่ยคุณหงเงินอยากรู
0: ้แล้วนี่พอหลุดมาน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็คุมไม่ได้นะ
1: ก็เหมือนก็เหมือนไอ้ที่พวกไอ้จระเข้เนี่ยพอเข้าใจได้ว่าคนเลี้ยงไว้เพื่อการค้าการอะไรเนื้อมันก็กินได้แล้วก็หนังมันก็ไปทำกระโปรงกระเป๋าได้แต่ไอ้ปลาจระเข้เนี่ยเขาเอาหนังไปอะไรทำไ
0: ว้เพื่อเขาบอกว่าเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามและเป็นของสะสมสำหรับคนชอบสัตว์แปลกเท่านั้น
1: เจ้าของมือสำราญเป็นคนรวยได้แน่เพราะว่าเขาเลยจะบอกเลยว่ามีลูกจ้างร้อยกว่าร้อยชีวิตเนี่ยต้องเลี้ยงให้จ่ายเงินเดือนครบทุกเดือนแสดงว่าเป็นการเลี้ยงเพื่อความสวยงามโอ้โหไม่ได้เดือดร้อนชาวบ้านในอุโบสถ์ตายละ
0: ค่ะก็บอกว่าในบางพื้นที่นะเลี้ยงไว้สำหรับทำเป็นเนี่ยกิจการธุรกิจบ่อตกปลานะคะเป็นฟิชชิ่งพาร์คสำหรับเอาไปปล่อยเพื่อให้นักตกปลาได้มาประลองฝีมือค่ะ
1: ก็เนี่ยก็
0: จำลองว่าเนี่ยตกปลาขนาดใหญ่ได้เลยประมาณนี้
1: บ่อเนี่ยบึงสำราญเนี่ยเป็นบ่อตกปลา
0: ว่าแล้วใช่ก็คือ
1: ใช่เลี้ยงไว้สำราญเนี่ยมันเขาเป็นบ่อตกปลามีรีสอร์ทมีที่พักอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเลี้ยงไว้สำหรับเนี่ยเหมือนที่สีบอกเลย
0: ให้นักตกปลาได้ตกปลาแล้วมันรู้สึกว่าโอ้ยเราตกปลาตัวใหญ่ได้เลยประมาณค่ะไปจับได้ก็เอามาคืนตรงไหนอะเขาบอกไหม
1: ไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกว่าถูกเอาไป
0: ไม่ถูก
1: ไม่ชอบเอา
0: ต้องคืนจะต้องอะไร
1: ได้แล้วก็ไปคืนให้เขารับซื้อคืนบึงสำราญนะคะที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราบึงสำราญนะคะใครอยู่ใกล้นะเห็นเจ้าปลาจระเข้เนี่ยก็จับไปส่งคืนเขาให้เงินเขาซื้อคืนเขารับซื้อคืนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำลดเขาก็ต้องเปิดกิจการเขาเหมือนเดิมสิ
0: โอ้
1: ก็สามารถก็จับไปคืนได้ประมาณ40-50ตัวแล้วแต่มันยังเหลืออีก200กว่าตัวสี
0: โอ้โห
1: โอ้โห
0: อีกเยอะมากเลยนะคะ
1: โอ้โห
0: แล้วกรมประมงก็จะว่ายังไงไม่รู้เนี่ย
1: เนี่ยมันต้องปลูกในพื้นที่ก็โอ้โหจะสีรู้ไหมว่าฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนผืนเดียวกันเลยนะพี่รู้จักคนที่อยู่ปราจีนบุรีเนี่ย
0: มันต้องไปไกลแน่ๆเลย
1: เขาไม่ไหวแล้วเขาบอกว่า2อาทิตย์กว่าแล้วเขาก็ยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยเขาต้องย้ายจากบ้านที่อยู่นะมาอยู่อาศัยอยู่ริมถนนนะแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มมีปัญหาตอนนี้น้ำมันลดหรือยังพี่ว่าน่าจะยังอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือไม่รู้ว่าจะระบายน้ำไปลงที่ไหนไงบางน้ำเปรี้ยวนี่ก็จะติดกับทางปทุมธานีทางหนองจอกเนี่ยแต่ละที่ก็มีน้ำเยอะอยู่เงี้ยไอ้ในอำเภอแต่ละอำเภอเขาก็จะคุยกันนะบางคนเนี่ยลำลูกกาอย่างเงี้ยเขาจะอยากจะระบายไปบางน้ำเปรี้ยวไปทางนู้นในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวก็บอกพี่ผมก็เยอะอยู่แล้วขอระบายมาได้น้อยอะไรเงี้ยคือแบบเนาะโอ้โหในเรื่องเหล่านี้แบบพี่เห็นแล้วแบบสงสารไปหมดเลย
0: ค่ะนะคะส่งกำลังใจให้กับชาวจะเชิงเซาทุกท่านนะคะ
1: แล้วก็ปราจีนบุรีด้วย
0: แต่คนหนึ่งค่ะที่ป่วยเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.บ้านฉางนะคะไปวางแผนติดตามจับกลุ่มหนุ่มแสบคืออายุแค่22เองนะคะหลังจากที่ก่อเหตุลักมือถือของคุณลุงซึ่งเป็นรปภ.หมู่บ้านแห่งหนึ่งริมถนนบ้านฉางหาดพลาที่ระยองค่ะคุณลุงเนี่ยอายุ63แล้วนะไอ้คนเนี้ย22ปีเนี่ยก่อเหตุกลางดึกนะคะเพื่อที่จะไปขโมยมือถือของลุงรปภ.แล้วก็พอได้ไปปุ๊บนี่นะคะแฮ็กข้อมูลในมือถือของลุงอะไรก็ตามที่บันทึกไว้ในมือถือเนี่ยมันก็แฮ็กเข้าไปดูแล้วเจอหมายเลขบัญชีธนาคารปรากฏว่าเจอว่าลุงเนี่ยมีเงินอยู่ในธนาคารในแอปเนาะ 25,000 บาทก็ไปกดเอาไปกดพอกดเงินเสร็จ 25,000 เอามือถือของลุงไปทิ้งไปโยนทิ้งจากนั้นก็เอาเงินนี้ไปซื้อ iPad ส่วนที่เหลือก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวนะคะคือลุงบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยก็ทำหน้าที่อยู่เกิดปวดท้องอย่างหนักก็วางโทรศัพท์ไว้ที่ตู้ยามหมู่บ้านนั่นแหละแล้วก็รีบไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาเอ้ามือถือหายไปไหนเนี่ย แล้วก็มือถือของลุงก็ไม่ได้ตั้งรหัสหน้าจออะไรไม่ได้ล็อกเลิกอะไรหรอกที่สำคัญคือบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆเอาไว้ในนั้นรวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคารเพราะว่ากลัวจะลืมคนแก่เนาะ60กว่าก่อนจะไปเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วให้ลูกสาวรีบโทรไปอายัดบัญชีแต่ก็ไม่ทันปีเนี้ย22ปีเท่านั้นนะคะโอนเงินเหลือบัญชีให้ในบัญชีนะ600บาทค่ะนี่ค่ะแต่ว่าต้องชื่นชมตำรวจที่ระยองนะภายใน24ชั่วโมงนะไปจับได้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเอาเงินไปซื้อของแล้วเป็นหน้าชัดเป๊ะเลยค่ะตอนแบบมันล้วงมือถือของลุงในป้อมยามหน้าหมู่บ้าน
1: ค่ะ
0: โอ้ดูดิมันทำกันได้เนาะ
1: ก็คนที่อย่างที่บอกคนที่เขาไม่มีทางหนทางว่าจะคือเขาต้องมีความเขาเรียกว่ามีแรงกระตุ้นว่าให้เขาทำอะไรก็ได้อะเพื่อที่จะได้เงินมาเนาะแล้วส่วนมากก็อย่างไม่พ้นเรื่องของยาเสพติดอะพวกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นแรงกระตุ้นอย่างดีเลยทำให้คือมันหิวมันอยากยาแล้วอะจะต้องได้เงินใช่ไหม
0: คือต้องหาทางไหนก็ได้ติดคุกก็ยอมนะพวกนี้
1: ใช่คือติดคุกก็ยอมถ้าเกิดทำสำเร็จอ่ะเขาก็รอดไปอ่ะรอดตัวไปถูกไหม
0: ใช่แล้วก็ได้เสพยาตามที่สมองต้องการถูกไหม
1: ใช
0: ่แล้วประมาณเดี๋ยวช่วงหน้าพูดถึงเรื่องยาโอ้เมื่อคืนนี้อำนาจลื่นเลิงโผล่ไปที่อุบลไปบ้านจอนี่มือปราบอีกแล้วค่ะพี่ปุ๊ก
1: อีกแล้ว
0: กลับไปแล้วไปถึงก็นั่งกราบเท้าตอนนี้มือปราบนะคะ
1: ตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอตอนนั้นที่เขาถูกไปมีปัญหาอยู่ที่กลับไปบ้านแล้วไปชกต่อยไปอะไรเขาใครเขาน
0: ั่นแหละก็จะไม่มือปราบก็รับไปรักษาที่โรงพยาบาลที่อุบลศรีมหาโพธิ์แล้วก
1: ็
0: กลับพอออกจากโรงพยาบาลก็ดูแลสักพักนึงแล้วก็ต้องการจะกลับศรีราชาที่บ้านกลับไปได้แค่คืนเดียวเมื่อคืนนี้กลับไปถึงอีกแล้วนะคะไปกลับไปบนอีกแล้วแล้วก็ไปกราบเท้าตอนนี้มือปราบอยู่นะคะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้า
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันพักสักครู่ค่ะ

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
14: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
13: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
14: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยศิวิไลสมทรงและมหานครทีม
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุ๊บฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
2: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
5: ่มากินข้าวเร็วลูก
6: เย้
4: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
6: น่าทานจังครับแม่
4: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: คุณมีกินหืนไหม
9: ไม่มีแต่พี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพย
11: ์โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
4: นี่แหละภาษารัก
12: กะเพรากรอบๆที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
4: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
13: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
14: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
13: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: ชั่วโมงที่2 6 นาฬิกา 15 นาทีนะคะกับเช้าวันศุกร์16ตุลาคมวันแห่งความหวังด้วยนะคะพี่ปุ้ย
1: ความหวังโอ้พี่สีต้องเล่าว่างวดนี้ซื้อไปหลายใบแล้วเนี่ย
0: ซื้อมั้ยคะ
2: ตามกด
0: มีเลขเด็ดมาจากไหน
1: ก็คือไปนอกสถานที่มาไงแล้วก็ได้เห็นเลขหนึ่งแล้วก็เอ้ยเอาวะซื้อแล้วปรากฏว่ากดในเป๋าตังค์อ่ะมันมา 3-4 ใบเลยพี่ไม่เคยซื้ออะไรที่มันมาขนาดเยอะ4 3-4 5ใบเลยนะพี่ก็คูณอ่ะ5ใบ5 8 40เอาวะ400บาททุกทีจะ80 160 2ใบอะไรเงี้ยแล้วเมื่อวานอ่ะคือมีคุณป้าที่เคยทำงานอยู่สมทรแล้วคุณป้าเขาก็ขายลอตเตอรี่หน้าสมทรเนี้ยมันจะมีบางงวดที่แบบคุณป้าเขาขายมันเหลือแล้วเขาก็จะต้องมาให้พวกเราอ่ะมาขายในออฟฟิศเราไงลูกวยช่วยป้าหน่อยก็ช่วยไปใบหนึ่งเหมือนกันพี่ก็บอกนะลูกป้าหน่อยช่วยป้าหน่อยเมื่อวานพี่ก็บอกว่าดงพี่นะรู้สึกสังหรณ์ใจนะว่างวดเนี้ยพี่ต้องมาบ้างแหละหลายใบแล้วเกินเนี่ยวันเนี้ย
0: ก็ใบสองใบโอเคนะคะร้อยถ้าเดือนเนี้ยถ้าไม่ได้ซื้อในแอปเป๋าตังก็ใบละร้อยนะไม่มีนะแต่ถ้าถึงไม่มีแน่นอน
2: ใบละร้อย
0: ก็จะใบละ100นะสองใบก็200ต่องวด
1: ช่วย
0: ก
1: ็
0: ไปอ่ะก็ได้ประมาณนี้นะแล้วเยอะเกินไปมันก็นะเป็นภาระนะคะต่อกระเป๋าของเรานะคะก็ขอให้โชคดีเดี๋ยวช่วงบ่ายเย็นๆค่อยลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
1: ว่าในวันนี้ในเป๋าตังค์มันคงเด้งมาให้พี่นะเด็กนะสี
0: เสร็จแล้วเหรอ
1: ไม่หมายถึงว่ามันคงเด้งมาที่พี่ว่าคุณคือผู้โชคดีวัน
0: ก็พี่ซื้อที่เป๋าตังค์ไงนึกว่าหมดแล้วยังไม่หมดอุ้ยบางงวดเนี่ยใบสองมีเลย
1: มีบางงวดที่ยังมีเลยอยู่แล้วเขาลดราคาด้วย
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในลดราคาก็มีนะ
1: คนที่พี่รู้จักเขาเคยซื้อในช่วงลดราคาแล้วถูกอ่ะ
0: เออ
1: เอาบ้างไหมเอาบ้างไหมเข้าวงการไหม
0: อยู่ที่ดวงของใครของมันนะของแต่ละคนนะคะว่าจะมีดวงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่แต่คนนี้นี่ดวงดีมีคนช่วยเหลือล่าสุดนะคะตอนนี้มือปราบก็กดใจไม่ได้เอาให้พักไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเมื่อคืนนี้เขาโพสต์ประมาณสักดึกๆอะว่าอำนาจลื่นลงจับไปที่อุบลไปถึงบ้านตอนนี้มือปราบอีกแล้วนะคะคือตอนแรกเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไล่เพราะว่าอำนาจลื่นลงอดีตแชมป์โลกมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยเขาต้องการจะกลับบ้านศรีราชาเองเขาบอกเขาอึดอัดบ้างกลับไปถึงก็โทรศัพท์หาใครไม่รู้คุยกันเขาบอกว่าตอนนี้น่ะของปลอมจอมปลอมอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าอยู่ๆไม่รู้เขาคิดอะไรเขาก็ไปแล้วก็จอมนี่ก็ถามว่ามากับใครบอกพี่สาวมาส่งก็มีห่อผ้าห่มหมอนเสื้อผ้ามานะคะจอมนี่บอกว่าด่วนอำนาจลื่นเลงโผล่กลับมาหาผมที่บ้านอีกกลางดึกเวลานี้เที่ยงคืนผมปล่อยไปแล้วแต่เจ้าตัวกลับมาอีกนี่เขาก็โพสต์อย่างนี้เนาะนี่ค่ะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะบอกครอบครัวว่าผมปล่อยแล้วนะรอบนี้แต่เขากลับมาด้วยนิสัยและจิตใจเป็นคนอีสานมาถึงบ้านแล้วจะไม่ตะเพิดเดี๋ยวคุยกันอีกมาถึงก็ก้มกราบเลยค่ะกราบแล้วก็พูดขอโทษนะคะตอนนี้ก็ดึงมือขึ้นมานั่งบนเก้าอี้แล้วก็ถามคำแรกเลยว่ากินยาหรือยังเขาจะเป็นห่วงเรื่องนี้ที่สุดคือยาหมอจิตเวชเนี่ยมันต้องกินต่อเนื่องจะขาดไปมื้อใดมื้อหนึ่งไม่ได้จะนี่มือปราบเขาจะเป็นห่วงเรื่องกินยาอย่างเดียวแล้วบอกว่ากินยาหรือยังถามคำแรกเลยแล้วก็ตอบกลับมาว่ากินแล้วจอนนี่ก็ถามต่อว่ามีสติที่จะรับฟังพูดคุยเจรจาไหมตอนนี้แล้วก็ถามตรงๆว่าเมื่อวานไปกินเหล้าแล้วไปเสพยามาไหมเอาให้พูดตรงจากใจลูกผู้ชายอำนาจตอบว่าอะไรรู้ไหมกินเหล้าและเสพยานิดเดียวแตะแตะเอาแล้วตอนตำรวจไปที่บ้านศรีราชาเนี่ยบอกว่าไม่มียาเสพติดแต่จอนนี่ก็ถามย้ำเลยว่าที่ไปจากผมเหตุผลเดียวก็คือต้องการไปเสพยาใช่ไหมอำนาจบอกไม่ครับผมไม่อยากไปจากพี่หรอกแล้วก็จอนนี่ก็เลยตรวจไปยกใหญ่เลยบอกว่าตั้งใจฟังเนาะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปผมจะไม่ใจดี จริงๆแล้วอำนาจลื่นเลงเนี่ยเขาดูเหมือนอายุจะมากกว่าจอนนี่ด้วยซ้ำนะ
1: ค่ะ
0: เอ้ไม่มากสิเนาะไม่มากน่าจะน้อยกว่าน้อยกว่านิดนึงบอกว่าเดี๋ยวจะไม่เจอดีแล้วนะสถานที่อย่างนี้มาได้อย่างเดียวนะขอเลยเรื่องยาเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีตามใจไม่มีมือถือให้ใช้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่คุณต้องการแต่จะมียารักษาและบำบัดมีกำลังใจดีๆให้มีสิ่งดีๆที่ทำให้ร่างกายกลับมาดีต่อจากนี้มีหน้าที่ฟังผมบอกอะไรต้องทำตามถ้าต้องการมีชีวิตดีขึ้นผมยังเชื่อว่าคุณเป็นผู้ป่วยก็ก่อนหน้านั้นน่ะโทรหาจอนนี่แล้วว่าสารภาพว่าไปเสพยามาแล้วกราบขอโทษนะไม่มีทางไปแล้วนะผมขอโทษพี่ตอนนี้ผมขอโทษผมเมายาผมเมาเหล้าแต่พอตำรวจไปที่บ้านบอกไม่มียาเสพติดแต่มีแต่กินเหล้ากับสูบบุหรี่แต่ว่าสารภาพกับจอนนี่ว่าไปเสพยามาแค่แตะ
1: ก็เขาแตะมันก็เลยมันจะไม่ออกผลนะสี
0: มันจะไม่แข็งนะ
1: มันใช่ถ้าเกิดว่ายังไม่เยอะเนี่ยมันจะไม่ออกผลปฏิกิริยาขับปัสสาวะอย่าไปออกจะไม่ม่วงตำรวจเขาก็ไปแล้วแหละแต่ว่าก็บอกว่าไม่เห็นแต่ว่ากินเหล้าแต่ว่าไม่พบว่าเสพสารเสพติดโอ้ยแต่กี่ครั้งแล้วสีไปหนึ่งสองสามสี่มุกซับจำไม่ได้ละ
0: คือเป็นคิดว่า
1: ทุกครั้ง
0: ศรีราชากับอุบลราชธานีแค่ปากซอยไงไปกลับอย่างนั้นเนาะ
1: คือเป็นพี่คิดว่าเป็นข้ออ้างเขาว่าเขาอยากกลับบ้านศรีราชากลับบ้านที่เขาอยู่คุ้นเคย
0: อยาก
1: เอายามากกว่าเพราะพี่คุ้นเคยพี่ต้องบอกพี่คุ้นเคยกับการที่แบบว่าคนที่เลิกแล้วก็ก็กลับเข้าสู่วงการเลิกแล้วก็กลับเข้าสู่วงการพี่คุ้นเคยกับคนเหล่านี้เป็นนับมากกว่า10ครั้งอ่ะสิมันอยู่ที่ใจเขาจริงอยู่ที่ใจคนนั้นจริงๆถ้าใจเขายังหักใส่อยู่เนี่ยนะไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยที่จะออกจากวงการนี้ได้เพราะอะไรปัจจุบันนี้วงการยาเนี่ยมันหาง่ายมากคือมันเดินไปที่ไหนก็มีหมดอ่ะ
0: ค่ะก็เขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาขอโทษสังคมที่กลับไปแตะยาอีกต้องขอโทษที่ทำตัวไม่ดีอันนั้นก็คือยกมือไหว้จอนนี่อยู่นั่นจอนนี่ก็เลยบอกว่าถามผมสิครับผมเป็นตำรวจเก่าผมมีข้อมูลไม่ได้เอาสื่อโซเชียลไปเหยียบย่ำตาตัวเขาสารภาพเองว่าไปเสพยามาผมบอกว่าต่อให้จุดๆๆแค่ไหนผมก็จะให้มันกลับมาเป็นคนให้ได้หลังจากนี้ถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยมาตรการที่เด็ดขาดอยู่ด้วยความรักเหมือนเดิมแต่จะไม่ตามใจไม่มีมือถือให้แล้วอยู่ในฐานะรักษาตัวยังจะไม่ให้เป็นครูมวยด้วยซ้ำให้กินยาแล้วพักให้กินยาแล้วพักออกกำลังกายได้ไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นมีแต่ยาไม่ต้องมาน้อยใจอะไรทั้งสิ้นผมให้ทุกอย่างต่อไปนี้กินยาอย่างเดียวทุกอย่างต้องเลิกหมด
1: หรือว่าจริงๆเราต้องหรือว่าจริงๆเราต้องส่งเข้าสถานบำบัดจริงๆสักครั้งหนึ่งอ่ะ
0: ก็คิดว่าคงไม่ได้เพราะว่าพี่จอมมี่เนี่ยเขาบอกว่าของเขาก็คือเหมือนสถานบำบัดเขาเอาอยู
1: ่
0: เขาเอาอยู่แต่ว่าขออย่างเดียวนั่นแหละว่าถ้าบอกข้างนอก
1: ให้ทำตามกติกาเขาครั้งนี้ต้องเข้มมากกว่าเดิ
0: ม
1: ครั้งนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายของคุณดำหน้าแล้วกันเนาะ
0: ใช่คุณอำนาจเขาชื่อเล่นว่าเพชรนะจริงๆนะเขาอยากให้เขาจิตใจเข้มแข็งเหมือนเพชรเนาะว่า
1: เขาต้อง
0: เลิกให้ได้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนน่ะเขาเป็น
1: ถึ
0: งแชมป์โลกน่ะ
1: ใช่เอาจริงๆแล้วพี่กำลังคิดแอบคิดว่าเฮ้ยหรือเขาต้องมีคนอยู่ข้างๆสักคนหนึ่งคอยบอกคอยหรือเขาไม่มีใครที่จะแบบว่าเวลาหันหน้าไปหาใครเนี่ยคนเราอะสีต้องมีคนที่สนิทมากๆเลยอะอยู่ก็จะเล่าเรื่องราวทุกๆอย่างเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรก็ช่วยกันกระตุกอะไรเงี้ยเขามีไหมไม่รู้อ่ะ
0: คิดว่าไม่มีแล้วไม่มีคือจอนนี่เนี่ยเขาจะบอกเลยว่ายังไงก็ตามนะคะไม่มีใครช่วยเหลือในประเทศนี้ช่วยเหลือมันได้แล้วแน่นอน
1: พูดอย่างนี้เลย
0: ทุกคนบอกให้ต่อย
1: ให้ปล่อยเลย
0: ค่ะเขาทุกคนบอกว่าปล่อยเถอะยังไงก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าสมองอะมันไปแล้วไงสมองพังไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องกินยาหมออย่างเดียวเลยครับกินยาจิตเวช
1: มันนับถือน้ำใจของคุณจอนนี่มือปราบมากเลยที่ไม่ทิ้งเนาะ
0: ใช ใช่ค่ะก็เขาบอกเขาตอนแรกเขาบอกเขาก็ไม่เอาแล้วนะ
2: บางคน
0: พูดกับภรรยาเขาบอกว่าก็อยู่มีความสุขดีแล้วแต่ว่ากลับไปอย่างนั้นอ่ะใครจะทิ้งอ่ะเออพี่สาวไปด้วยนะเมื่อคืนเนี้ย
2: เออหร
0: อพี่สาวไปด้วยอ่ะ
2: หน้าเหรอ
0: พี่สาวก็ไปก็คือพาไปส่งนั่นแหละเพราะว่าจะทางครอบครัวก็เอาไม่อยู
2: ่เห็นไหมว่าคนติดยาหนึ่งคนอ่ะคนที่ต้องได้รับผลกระทบอ่ะอีกกี่คนเมื่อไหร่เนาะแล้วจะมาจะปราบเรื่องนี้เลิกเรื่องอื่นๆเนี่ยเบาๆบางก็ได้เนาะรัฐบาลได้ไหมทุกเอาไม่รัฐบาลทุกคนดีกว่าคือคุณเป็นตัวแทนของผู้แทนของประชาชนอะส.ส.ในสภาทุกคนอะอย่าโม้แต่ไปเล่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากๆเลยนะคุณจะปล่อยให้มันเกิดเหตุร้ายมากๆแบบเราก็เห็นอยู่แล้วว่าคนที่ติดยาเสพติดแล้วก่อเหตุสะเทือนขวัญมากๆหลายครั้งต่อหลายครั้งอะแต่คุณก็ปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่คุณไม่ได้แก้ที่ต้นตอของปัญหายาเสพติดจริงๆบอกได้เลยนะคะว่าการไปจับที่นู่นที่นี่แถลงเถลิงเนี่ยพี่ไม่ค่อยคือพี่จะให้ค่าแหละให้
0: ค่าแต่ไม่เชื่อให้แล้วอ่ะ
2: คือการปราบนี่คือการคือคุณต้องทำให้ครบถ้วนกระบวนความอย่างเงี้ยคือมีคนติดยาเสพติดแล้วครอบครัวช่วยเหลือไม่ได้บางครั้งนะไปหาตำรวจก็เบี่ยงเบนอย่างงู้นอย่างนี้คือคุณก็เป็นคนรับฟังเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะข้าราชการมหาดไทยบำบัดคือบำรุงสุขแล้วทุกจังหวัดเนี่ยมีศูนย์ดำรงธรรมศูนย์นี้จะต้องรับความเดือดร้อนของประชาชนทุกด้านและเป็นคนประสานงานให้หน่วยงานต่างๆไม่อย่างนั้นเนี่ยคือเมื่อก่อนสมัยยุคหนึ่งเนี่ยคนเรียกร้องนะว่าเลือกตั้งผู้ว่าไปเลยเลือกตั้งผู้ว่าแล้วข้าราชการมหาดไทยเนี่ยเขาก็โดนบอกว่าหวงอำนาจให้ปล่อยแค่อบต.ไงให้ระดับตำบลไงแล้วณปัจจุบันเนี้ยมันก็มีอบต.ใช่ไหมมีอบต.นายกอบต.สมาชิกอบต.นู่นนี่นั่นแล้วในที่สุดอ่ะสีเรื่องของเงินเรื่องของเขาเรียกความโลภอ่ะมันก็ไปโกงกินกันสารพัดเลยเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้พูดแบบลอยๆนะปปช.เนี่ยเขาไปตรวจสอบแล้วก็มีการโอ้โหจับได้เยอะแยะไปหมดเลยสิในระดับเนี้ยเพราะเดี๋ยวนี้นะเงินงบประมาณที่สร้างถนนพัฒนานู่นนี่นั่นเนี่ยมันลงมาที่อบต.นะอบต.อบจ.เนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยไม่แน่นะถ้าเกิดข้าราชการผู้ส่วนภูมิภาคของมหาดไทยเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าเกิดอะไรมันไม่ได้จริงๆเนี่ยมันต้องถึงคราวเลือกตั้งผู้ว่านะเพื่อที่จะได้เป็นคนของพื้นที่จริงๆ
0: จริงๆ
2: จะได้แคร์ความรู้สึกของประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนจริง
0: ๆ
2: สีถึงวันนั้นเรามาลงเลือกตั้งผู้ว่า
0: ผู้ว่าหญิงเรียกร้องคืออะไรก็แว้แต่แหละอะไรก็ได้ที่มันทำให้สังคมมันดีขึ้นอ่ะตอนนี้ปัญหาดับหนึ่งมันก็คือเรื่องนี้เรื่องยาบ้ายาเสพติด
2: ใช่
0: ทำอะไรก็ได้พวกมีอำนาจมาช่วยกันรีบจัดการแก้ไขปัญหานี้ให้จบให้สิ้นมันกี่ปีมาแล้วนะคะเรื้อรังมากแล้วคนนี้บ้าบาดเจ็บล้มตายกันไปไม่รู้เท่าไหร่
2: บ้าไปหมดแล้วอ่ะที่ในฐานะที่เป็นนักข่าวคนหนึ่งซึ่งแบบว่าก็ทำได้แค่นี้นักข่าวคนหนึ่งอ่ะซึ่งพอจะรู้จักใครได้บ้างผู้มีอำนาจผู้ที่มีความเกี่ยวข้องนู่นนี่นั่นโอ้โหเข้าไปทุกอย่างเลยพยายามที่จะให้คนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาลงมาเล่นเรื่องนี้อย่างเต็มที่อ่ะมันก็ยังไปไหนไม่ได้อ่ะ
0: ยังไม่ได้มันนี่แหละถามว่าไหนไม่ได้อะไรมันเพราะอะไรเหรอมันมีปัญหา
2: อะไร
0: คืออะไร
2: เนี่ยมีเรื่องโน้นเรื่องนี้สำคัญกว่าไงเขาไม่เห็นความสำคัญในเมื่อเนี่ยเพราะว่าเขาคนในครอบครัวเขาเนี่ยไม่ได้ติดยาเสพติดไงถ้าพูดแรงๆแบบนี้เลยนะว่าถ้าเกิดแบบคุณน่ะ
0: ไม่เดือดร้อน
2: จะพูด
0: ไม่เดือดร้อน
2: จะพูดเรื่องนี้นะสีก็ต้องให้เครดิตทักษิณเหมือนกันนะ
0: เนาะคนก็มีคนแหละว่าตอนนี้ยาเสพติดมันก็เบาๆไปคือจริงจังอะไรอย่างนี้เนาะ
2: ใช่เนี่ยต้องมีคนในครอบครัวเกี่ยวข้องเราไปเรื่องอื่นดีไหม
0: นี่บันเทิงอันนี้เรื่องข่าว
2: บันเทิงใช่ไหม
0: แต่มันก็จะเกี่ยวกับนี่แหละคนบันเทิงคนของสังคมอำนาจด้วยเงินก็เป็นคนกีฬาเนาะก็ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยขนาดคนดังก็ขนาดนี้เนาะแล้วชาวบ้านทั่วไปอย่างที่ดูดิใครจะช่วยเขาอ่ะ
2: คนดังยังมีคนยื่นมือมาช่วยแต่ชาวบ้านตาดำดำอ่ะตาดำดำดำดำอ่ะคือที่เห็นนักข่าวพิเศษในต่างจังหวัดส่งมาเกือบทุกวันเลยนะคุณลุงคนนี้ไม่ไหวแล้วยิงหลานเขยคลั่งยาดับ ไรอย่างเงี้ยเออแม่ต้องถูกลูกเนี่ยนะมาขอตังค์ไม่ให้ลูกเอาขวานจามดับอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ยพี่แทบไม่อยากดูภาพดูอะไรอ่ะบางทีแบบพี่สลดใจอ่ะแล้วพี่เห็นแบบเนี้ยทุกวันอ่ะสีมีทุกวันเลยนะเกือบทุกวันอ่ะในรอบเรารู้สึกแบบเราเป็นนักข่าวเราก็ทำได้แค่นี้แต่ว่าเราอยากทำได้มากกว่านี้เป็นกระบอกเสียงแล้วก็เขาก็ไม่ฟังเขาก็ฟังแล้วก็ทำมียุคหนึ่งจะทำอย่างจริงจังเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลมันก็เปลี่ยนทุกอย่างไปพี่ยังบอกเลยนะว่าสีทำเรื่องนี้จริงจังเหอะพักไหนทำจริงจังอ่ะพี่เชื่อนะว่าชาวบ้านจะให้คะแนน
0: ใช่นะคะอยากให้ดูแลบริหารประเทศตลอดไปอ่ะฮง
2: ดีสับเนาะเรามาตั้งชมรมอะไรกันดีว่าสีเรามาตั้งชมรมอะไรกันดีวะเอาไปที่นี่ดีกว่าน้องพายุน้องพายุดราม่ายังไม่จบ
0: น้องพายุดราม่าจบ
2: จบแล้วใช่ไหม
0: น้องพายุมันจบเอง
2: จบแล้วน้องพายุก็ครอบครัวเขาก็ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันตั้งอาทิตย์กว่าแล้วเมื่อวานนี้ในไอจีของคุณดอนบุษกรซึ่งคนนี้เขาก็มีลกลากมีบ้านมีอะไรอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาคงไปเจอกันเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปมาก็สดใสแต่ว่ามันมีข่าวเนี่ยพี่รู้สึกสะเทือนใจมากเลยคือในช่วงการแข่งขันเมื่อวันที่11ตุลาคมอ่ะนะคะช่วงนั้นเนี่ยแล้วในช่วงที่จะมีการประกาศให้ขึ้นรับรางวัลผู้น้องพายุเข้าเส้นชัยคนแรกใช่มั้ยคะก็ได้ถ้วยรางวัลอยู่แล้วคือมีช่างภาพนะคะในงานเนี้ยในการแข่งโกคาร์ทในครั้งเนี้ยถ่ายภาพในสนามได้เพราะเขาเปิดเผยคลิปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของน้องพายุที่นั่งอยู่ในห้องพักนักแข่งตอนนั้นกำลังรอขึ้นรับรางวัลอยู่บนโพเดียมอ่ะซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าพ่อน็อตกับแม่ชมเนี่ยก็ไปบอกกับพายุว่าเนี่ยลูกเขาเก็บของกันหมดแล้วกลับบ้านกันเถอะลูกกลับบ้านกันเถอะลูกแต่น้องพายุตอบยังไงรู้ไหมสีไม่กลับลูกจะรออยู่ที่นี่รอถ้วยพ่อน็อตก็เลยบอกว่าโอ้รอถ้วยพ่อน็อตก็บอกโอเค
0: ช่วยก่อนนี้เหรอ
2: ใช่พ่อ
0: เขาก็เลยบอกว่าไงเ
2: ขาก็นั่งรอไงเด็กอ่ะเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไอ้เครื่องมันเปลี่ยนมันเครื่องไม่เหมือนกันอะไรไม่รู้เรื่องหรอกเขาแค่รู้ว่ากูมาขับโกคาร์ทเนี่ยนะแล้วก็เข้าเส้นชัยคนแรกก็ต้องได้ถ้วยรางวัลสิถูกไหม
0: ใช่
2: แล้วลูกชายเขาก็นั่ง

0: ตาย
1: ภาพนี้สะเทือนใจมากเลยหลังจากมาราชยานยนต์เนี่ยสมาคมออกมาแถลงข่าวแล้วใช่ไหมคะว่ามันผิดจริงๆเครื่องยนต์เนี่ยแต่ว่าต่อไปเป็นบทเรียนเลยนะสี่ก็ก่อนแข่งเนี่ยคุณจะต้องมีกติกาอะไรให้มันเรียบร้อยเลยนะคะเรื่องนี้เอาจริงอะยังไงดีเมื่อวันไฮโซปอก็บอกว่าจริงๆเขาก็ขอโทษทุกๆคนด้วยเรื่องนี้จริงๆเขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนประท้วงคนแรกนะสีเขาบอกมีคนอื่นไปประท้วงก่อนแล้วเขาก็เลยยังไงเขาเลยไปประท้วงแต่ด้วยความที่เขาเองเนี่ยไม่ใช่ไก่กาไงไม่ใช่ตาสีตาสาถูกไหมไฮโซปอมีข่าวในเรื่องของแตงโมตกเรือนู่นนี่นั่นมันก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาแล้วที่คู่กรณีก็คือใครอ่ะแม่ชมน้องพายุเป็นครอบครัวอินฟูเป็นครอบครัวแบบเนาะที่คนแบบ
0: ไล่
1: ความ
0: เป็นอยู
1: ่ดารามีชื่อเสียงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ถามว่าเรื่องนี้จบเมื่อวานไฮโซปอบอกว่าเงี้ยเอาจริงๆอ่ะเขาก็อยากให้มีการจัดการแข่งขันใหม่นะเพื่อรีสตาร์ทแล้วก็คือให้ทุกอย่างมันนั้นไปแล้วให้เด็กแบบไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะแค่แบบแล้วพ่อแม่เองก็ต้องไม่มาพูดเรื่องนี้เด็กอ่ะเขาไม่รู้หรอกถ้าให้เขาแข่งขันใหม่เนี่ยก็น่าจะได้ไหมสี
0: ก็อยู่ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันแหละหรือว่ารอรอบต่อไปไปเลยเดี๋ยวก็มีแข่งอีกอ่ะ
1: แต่เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาจะต้องมีการวางกติกาให้ชัดเจนกว่านี้แหมเครื่อง2014กับเครื่อง2026เด็กที่มันลงไปเข็บไปขับไปขี่จะรู้ไหมล่ะ
0: ไม่รู้ใครจะไปรู้ใส่อะไรมาก็ขับขี่ไปทั้งนั้นแหละ
1: ก็เป็นโกคาร์แล้วตัวเองเคยซ้อมยังไงเขาก็ไม่เด็กรู้จักแต่ว่าเนี่ยรถโกคาร์แต่ไม่ได้รู้เด็ก8-9ขวบสี
0: ค่ะ
1: จะรู้เรื่องเครื่องสูบไหม
0: จะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้น
1: เออ
0: ค่ะ
1: จบกันด้วยดีดีกว่าเนาะ
0: ใช่ไหมก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวรอดูคณะกรรมการการแข่งขันนะคะว่าเขาจะทำยังไงจะมอบถ้วยให้ใครจะอะไรนะนั่นแหละค่ะ
1: พ่อแม่หยุดดังแกลูกได้แล้วเพราะเรื่องเหล่านี้โตขึ้นเขาก็รู้สามารถ
0: เอาจริงๆพ่อแม่ก็อาจจะไม่รู้สมมตินะอันนี้คือสมมติในมุมของอย่างครอบครัวของคุณชมพู่นะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าทีมเซอร์วิสเนี่ยเขาเตรียมรถอะไรมายังไงใช่ไหม
1: ใช่เขาก็ไฮโซปอก็บอกว่าเขาก็เชื่อโดยสนิทใจว่าทั้งชมพู่แล้วก็น็อตเนี่ยไม่รู้เครื่องสูบเหมือนกัน
0: ใช่ไหมผมไม่รู้ว่าใส่อะไรมาให้ก็ตามนั้นแหละรถให้มันสมบูรณ์ให้รู้สึกว่าแข่งแล้วคือให้มันเข้าเท้าของเด็กอะเนาะเราต้องตามที่ซ้อมมาแหละ
1: แล้วตัวเฮโซปอยังบอกเลยว่าโอ้น้องพายุเขาจากการดูเขาซ้อมเขาแข่งขันเนี่ยเขาเก่งนะอะไรนู่นนี่นั่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยที่หงออกมาโหดกระแสแล้วเปล่าคนเนี้ยเบียร์เดอะวอยอันนี้เขาก็สนิทกับเบนพริกชัยนะเขาสนิทกันเบนพริกชัยเนี่ยเขาเป็นแม่ของแมคโครเลนไงเป็นเมียของ
0: ไ
1: ฮโซปอใช่ไหมล่ะอุ้ยเขาก็ออกมาโพสแสดงความเห็นบอกว่าเครื่องยนต์ของพายุผิดกติกากลายเป็นเรื่องร้อนแรงมากเลยนะคะก็นี่แหละค่ะก็ไอ้เบียร์เดอะไวท์เนี่ยออกมานะคะโพสต์บอกว่าขนาดเขาประกาศผลออกมาแล้วเหล่าพี่เลี้ยงออนไลน์ก็ยังไม่ยอมรับเลยยังคงโยงไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องมาเฟียอะไรวะก็มันผิดจริงวงการแข่งรถเขามีการตรวจกันหลายรอบเป็นเรื่องปกติเรื่องมันแค่นี้เองอ่ะก็ผิดจริงก็เก็บไว้เป็นบทเรียนช่างก็อย่าทำอะไรให้มันนอกกติกาใช้อุปกรณ์ให้มันสัมพันธ์กับรถแค่นี้มันไม่มีคำคอลหาแล้วดีซะอีกเด็กจะได้รู้ด้วยซ้ำว่าต่อไปเนี้ยฉันจะแข่งฉันต้องใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยนอกเหนือจากการซ้อมคนไทยอะไรวะไปบูลลี่เขาไปด่าทอไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเลี้ยงลูกเรื่องนี้เขาก็ทำถูกแล้วก็ไม่แปลกใจเวลาโดนฟ้องขึ้นมาก็ดิ้นไปไหนไม่ได้หรอกเพราะไม่มีเหตุผลตอนพิมพ์เนี่ยใช้แต่อารมณ์ความถูกใจเป็นหลักถ้าเบียร์ไปแข่งร้องเพลงแล้วมีคนใช้ไมค์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านได้ยินมอนิเตอร์ชัดกว่าชาวบ้านเป็นเบียร์ก็ท้วง เออ

0: ตอนทางของน้องพายุออกมาอธิบายวันแรกเนี่ยมีพวกติ่งก็รีบออกมาประกาศว่าผลออกมาแล้วจ้าแล้วไปบอกให้แม่เบนซ์ออกมาขอโทษน้องสรุปตอนนี้ใครต้องขอโทษใครวะเออซึ่งก็มีคนถามว่าสรุปน้องพายุผิดไหมสาวเบียร์เขาตอบนะก็ผิดกติกาจริงค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาสนิทกับเบนซ์ที่ไทยไงเขาร้องเพลงเขาคบเวิร์ดด้วยกัน
1: ไม่รู้หลังแต่ว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์เบนซ์พิกไทยหรือที่ไหนก็ตามนะเขาฟ้องเป็นร้อยรายนะคะ
0: เออนี่แหละเขาฟ้องเลย
1: ไ
0: ม่ว่าอะไรลูกพญาลูกพญานาหมื่นใช่ไหม
1: ใช่นั่นแหละไปแซ่บของในเขานะรู้สึกลูกพญาเป็นร้อยจริงเขาโพสแล้ว
0: เขาใส่โดนบ้างใช่ไหม
1: ได้เห็นหน้าตาตัวเองแล้ว
0: เธอโพสแต่เขาด้วยบ่าวสี
1: ไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยค่ะ
0: ลูกพญานาติดธนาติดทกส
1: แต่นาหมื่นนาปังนาปีเนี่ยไม่ได้ยุ่ง
0: นาปังนานี่ไงนี่ไงไอ้นี่ไงดังถึงกรไงลูกพญานาหมื่นอ่ะเขาก็โพสอยู่นะแต่มันรู้ไปอย่างนี้เข้าข่ายหรือเปล่า
1: เนาะก็เรามาระวังเนาะสำหรับคนที่จะไปเน้นไปอะไรพวกนี้นะคะบางทีมันก็จะมีผิดกฎหมาย
0: บางทีเคลียร์กันได้ก็จริงบางทีเคลียร์ไม่ได้ล่ะบางทีเขารู้สึกว่ามันบาดลึกในใจเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมนะบางคนอ่ะดังนั้นเนี่ยขำขำไปโพสเพ้ออะไรเงี้ยอย่าไปคิดเรื่องเยอะ
1: ค่ะใช่ค่ะมาปิดท้ายที่ข่าวกีฬานิดเดียวค่ะเรื่องของสหพันธ์กรีฑาโลกค่ะพี่กวย
0: ค่ะ
1: เขาเมื่อวานนี้ประกาศอันดับนักกรีฑาโลกประจำสัปดาห์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะปรากฏว่า
0: น
1: ้องบิวค่ะภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยอายุ20นะบิวเนี่ยก็ที่ผ่านมาเขาก็ทำผลงานยอดเยี่ยมจากเอเชียนเกมนะคะจากสองเหรียญทองเลยค่ะวิ่ง100เมตร200เมตรแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญเงินจากวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรนะคะล่าสุดก็ได้อย่างเป็นทางการของสหพันธ์กีฬาโลกประกาศอันดับโลกนะคะออกมาแล้วบิวภูริพลนั้นอยู่ที่อันดับ29นะคะของโลกมีคะแนนอยู่ 1,257 คะแนนนะคะอันดับนี้เป็นอันดับสูงสุดของนักกีฬาจากทวีปเอเชียค่ะ
0: โ
1: อ้อันดับหนึ่งของเอเชีย
0: ต้องพัฒนาอีกได้ไกลเลยนะ
1: ใช่เขารู้สึกบิวเรียนอยู่ที่อเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะ
0: แล้วล่าสุดเขาก็มีโค้ดอ่ะมันดูแลเขาอย่างดีเลยแล้วเขายอมรับเลยว่าโค้ดตอนแรกเขารู้สึกแบบทำไมต้องให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นปรากฏว่าได้ผลการที่โค้ดก็ฝึกอีกแบบในสไตล์ของโค้ดคนนี้จำไม่ได้ว่าเป็นโค้ดของชาติไหนนะคะทำให้การพัฒนาเขาวิ่งเขาดีขึ้นเลยอ่ะแล้วล่าสุดก็คือน้องบิวเนี่ยเขาเป็นข้าราชการตำรวจด้วยนะเป็นสิบตำรวจตรีแต่ว่าก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงเนี่ยก่อนเกษียณไปก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเลื่อนชั้นยศให้เป็นชั้นสัญญาบัตรไม่รู้ตอนนี้ได้ยัง
1: โอ้ใช่สัญญาบัตรแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะคะ
1: หมายถึงว่าติดสิยศสัญญาบัตรในร้อยแล้วใช่ไหม
0: ใช่กำลังจะให้อ่ะมันว่าทางตำรวจทางพลตำรวจเอกก่อนเกษียณไปพูดว่าเนี่ยเขาจะเลื่อนชั้นยศให้เป็นสัญญาบัตรก็น่าให้อ่ะคนหนึ่งนะโดนสีที่แบบว่ากว่าจะได้เป็นนะตัวแทนทีมชาติไทยนะเราต้องให้เขานะเขาผ่านการฝึกซ้อมการอดทนมากกว่าเราทำหน้าที่แทนพวกเราอ่ะทุกครั้งเลยที่มีการชักธงชาติร้องเพลงชาติเวลาได้เหรียญรางวัลเนี่ยโอ้ยเราก็ภูมิใจไปด้วยทุกครั้งเลยนะสีเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใช่
0: เนาะแล้วก็อีกเรื่องวันนี้คือนอกจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยนอกจากนั้นคือเวลาเอเชียนเกมเสร็จลงเนี่ยก็จะมีกีฬาสำหรับผู้พิการนะคะเขาเรียกว่ากีฬา
1: พาราลิมปิก
0: พาราลิมปิกอันนี้ก็คือมีเหมือนกันนะคะกีฬาพาราเกมไอจิโกย่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดสนามอย่างเป็นทางการของการแข่งขันเอเชียนเกมพาราเกมไอจินาโกย่าที่ญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยเนี่ยจะลงหลายอย่างเลยนะคะอันนี้ก็ไปเชียร์กันได้นะคะเพราะว่ามีทั้งเทเบิลเทนนิสฟุตบอลคนตาบอดกรีฑาแล้วที่วีลแชร์เนี่ย สีของเรานักกีฬาของเราได้เหรียญทองเยอะนะเออแข่งขันวิ่งไงเวลาวิ่งก็คนพิการเขาว่าใช้วีแชร์อ่ะโอเคไปเชียร์กันเชียร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายบันเทิงและกีฬานะคะก็มาเรื่องการเมืองกันนะคะหลังจากที่หลายท่านติดตามเรื่องของคุณไอเดียสสไอเดียค่ะเมื่อวานนี้ทางโฆษกของพรรคภูมิใจไทยนะก็มีการพูดถึงเรื่องปมการบริจาคเงินของสสก็คือโฟกัสไปที่คุณสุชาดาหรือคุณไอเดียนี่แหละค่ะเป็นการบริจาคเข้าพรรคอันเนื่องมาจากว่าคุณสิริโชคโสภาอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาตั้งข้อสังเกตว่ากกต.เนี่ยมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยของสสสุชาดาแทนทรัพย์จากชัยภูมิหลังจากปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของครอบครัวนี้นะคะแล้วก็เป็นที่รับทราบของประชาชนทั่วไปทางโฆษกภูมิใจไทยนะคะเมื่อวานคุณแมนบุญธิดาสมชัยบอกว่าก็เป็นปกติของสสพรรคภูมิใจไทยที่จะต้องบริจาคให้กับพรรคโดยหักจากบัญชีที่รับจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงซึ่งเป็นความสมัครใจของแต่ละสสแต่ละคนที่จะบริจาคให้พรรคการเมืองเพื่อนำไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็เป็นเงินที่จะรับจากเงินเดือนซึ่งนายสิริโชคก็เคยเป็นสสเคยบริจาคให้กับพรรคการเมืองอยู่แล้วน่าจะทราบดีว่ามีวิธีการอย่างไรเอาถามว่าแล้วแสดงว่าเงินที่สสสุชาดาบริจาคให้พรรคเป็นเงินสุจริตใช่หรือไม่คุณแมนก็บอกว่าสสใช้หักโดยตรงส่งมาที่พรรคเลยส่วนที่มีความพยายามเชื่อมโยงถึงสามีที่อาจจะทำเว็บพนันนั้นเนี่ยคุณแมนบอกว่าหักโดยตรงจากบัญชีเงินเดือนสสคือเขาไม่ได้พูดเรื่องนั้นก็คือแค่ว่าเป็นการหักจากบัญชีโดยตรงของสสคนคนนั้นไปอันนี้ก็ในส่วนของคุณสุชาดาเองก็คงจะต้องค่อยตอบไปเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่แถลงเลยนะตอนแรกบอกว่าจะมีการแถลงใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ว่าแหล่งที่มาของเงินที่แจ้งปปช.เนี่ยมาจากไหนอย่างไรสุดท้ายก็ไม่มีการแถลงแล้วนะคะ
2: ไม่มีการพร้อมไม่มีการแถลงใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีความเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวผ่านไอจีเขาไอเดียหรือว่าสุชาดาเนี่ยนะคะก็ไปโพสต์นะคะโพสต์รูปคู่กับสามีไทหยางชางสางแทนซับสางเนี่ยแหละไทหยางสางอุ้ยเขาอายุน้อยกว่าไอเดียด้วยนะสามีเขาเนี่ย
1: ยี่สิบกว่า
2: ก็ไปโพสต์ว่าภาพคู่กับสามีเขาเป็นภาพที่กำลังจิบกาแฟนะคะจิบกาแฟเพราะว่ามีข่าวไงช่วงนี้ก็มีข่าวเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็ออกนอกประเทศมีตังค์ต้องเยอะต้องแยะเดี๋ยวก็หนีไปละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าเขาก็เลยสยบข่าวนี้ไงก็ออกมาโพสต์ไอจีนะคะแล้วก็มีข้อความนะคะมีข้อความของไอเดียเนี่ยนะคะบอกว่าบอกว่าแวะดื่มกาแฟก่อนจะไปลงพื้นที่บ้านเราค่ะพื้นที่ของเขาคือชัยภูมิใช่
1: ชัยภูม
2: ิเป็นสสหญิงคนเดียวในชัยภูมิแหละที่อยู่วันที่มาลุกขึ้นเวลาลมพูดถึงก็เลยบอกคุณพูดอย่างเงี้ยมันมีฉันคนเดียวฉันนี่แหละเป็นผู้หญิงเป็นสสหญิงคนเดียวในชัยภูมิพูดอย่างนี้ต้องถอนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วก่อนนู้นใช่ไหมนี่แหละก็มีข่าวไงว่าหล่อนคือคุณเรียกนะคุณไอเดียเนี่ยนะคะเธอเนี่ยอาจจะหนีหรือเปล่าอาจจะหนีไปแล้วมีข่าวสะพัดเลยแหละว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
1: คือถ้าในมุมคนที่เขาตรวจสอบอ่ะเขาก็มองว่าเงินที่บริจาคให้พัก 150,000 บาทกับทรัพย์สินที่มีเนี่ยคือรายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินนะเอางี้แล้วกัน
2: ค่ะ
1: รายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินมีทรัพย์สินเกือบ 2,000 ล้านแต่ว่ารายได้ที่ได้มาเนี่ยนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยมันดูไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยมาจากไหนยังไงเพราะตอนนี้คุณสิริโชคเนี่ยแกขุดหนักเลยค่ะ ไปตามที่เพจแกก็ได้เนาะใครอยากจะรู้ที่มาที่ไปคุณสิริโชคโสภาแล้วกันเนาะไปดูตามนั้นแล้วกัน
2: แต่เรื่องเนี้ยสีคุณผู้ฟังมันไม่ยากค่ะในเมื่อเจ้าตัวเองพูดอยู่พูดขอหน้านี้แล้วว่าเขาเนี่ยเธอเนี่ยพร้อมจะเปิดทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างแต่เมื่อวานก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงยังทางยังไม่พูดนะแต่เธอพูดแต่มันแต่เรามองได้หลายแบบนะถ้าวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยการที่ไอเดียยังไม่พูดเนี่ยอาจจะเก็บเอาไว้เป็นหมัดเด็ดหรือเก็บเอาไว้พูดในสภาหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยต้องมีเขาว่าต้องมีกลยุทธ์กันอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช
2: ่ในเมื่อก่อนอันเนี้ย
1: คือถ้าในมุมของนักการเมืองอย่างคุณสิริโชคเนี่ยแกมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวใครที่มีปัญหาก็คืออาจจะตัดออกแล้วแบบเออลอยแพง่ายๆไม่ได้เพราะว่าไม่ได้จบที่ตัวบุคคลมันมีประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวพันถึงพรรคการเมืองการตัดความสัมพันธ์ทางการเมืองไม่ได้ทำให้ความรับผิดทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นหมดไปด้วยนะคะ
2: เพราะนั้นก็เรื่องนี้คือมองกันว่าอาจจะถึงขั้นยุบพังยุบพักแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กกต.ต้องมาดูเป็นเรื่องที่กกต.ก็เห็นว่ามันผิดปกติเลยก็เป็นฟ้องปปช.ให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นคนกลางในการตรวจสอบได้เรื่องนี้มีองค์กรที่ตรวจสอบได้ถึงคุณจะเชื่อว่าไม่เชื่อมันยังไงก็ตามเนี่ยมันหนีความผิดไม่ได้อยู่แล้วแต่คุณก็ต้องดูนะว่าทรัพย์สินของสามีเขาเนี่ยได้มายังไงก็จากเมืองนอก
1: ถ้า
2: บอกว่าเขาทำคาสิโนหรือว่าอะไรแต่แล้วเขาทำที่ไหนล่ะถ้าทำเมืองนอกเขาคาสิโนถูกกฎหมายนะสี
1: ค่ะ
2: คือมันมีเรื่องราวเยอะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: เรารอดู
1: ได้ค่ะไปฟังเพลงผมเป็นเพลงนึงก่อนนะคะพี่ป่วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ
2: จ้า

0: ยศิวิไลสมทรงและมหานครทีม
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: จนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมโหน่ากินอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซลเอสวิ่งไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: โดยศิวิไลสมทรงและมหานครทีม
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะพี่กวยเชิญค่ะ
3: ค่ะก็วันนี้นะคะก็มีการประชุม IMF แล้วก็ธนาคารโลกนะคะแจ้งนิดเดียวเลยวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดวันศุกร์ที่16ตุลาคมแต่ว่ามีการปิดการจราจรกันค่ะปิดการจราจรนะคะ8นาฬิกาถึง13นาฬิกาคือ8โมงถึงบ่ายโมงเนี่ยปิดตั้งแต่แยกเพลินจิตจนถึงแยกนานานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนเส้นทางของการเดินรถประจำทางด้วยรถเมย์ขสมกรนี่แหละตรวจสอบกันให้ดีๆนะคะต้องมีเส้นทางเลี่ยงเขาแนะนำมานะคะก็ใช้เลี้ยวซ้ายไปที่แยกเพลินจิตแล้วไปใช้ถนนวิทยุเข้าถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาบริเวณแยกมิตรสัมพันธ์เข้าซอยสุขุมวิท3นานาเหนือนะคะแล้วก็ยังปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกใกล้บ้านเรานะคะก็ตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งตั้งแต่เที่ยงคืนมาแล้ววันนี้ปิดจนถึง2ทุ่มเลยนะปิดตั้งแต่ช่วงแยกอโศกมนตรีจนถึงแยกรัชดาพระราม4ดีที่สุดเลยนะคะเขาแนะนำว่าช่วงนี้เนี่ยเลี่ยงการเดินใช้รถหรือว่าขับรถเนี่ยใช้รถไฟฟ้ารถใต้ดินดีกว่าใต้ดินบนดินดีกว่าอืมนะคะช่วงเนี้ยวันเดียวเพื่อเป็นการต้อนรับให้การประชุมครั้งเนี้ยมันเสร็จสิ้นผ่านไปด้วยดีก็วันนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์อีก2วันค่ะ ค่ะนะคะแล้วก็ตอนน
4: ี้
3: คนกร
4: ุ
3: งเทพก็หย
4: ุ
3: ด
4: นะ100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะฮะอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
6: ค่ะแล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะได้เจอแน่นอนค่ะในหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้จะคุยกันในประเด็นร้อนนะคะเรื่องของการประชุม IMFกับโอกาสประเทศไทยค่ะ
5: ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับนายหัวอัดกันนะครับผมมีทัวร์นะส่งท้ายปีมาฝากกันนะครับเป็นทัวร์สิริมงคลทริปสิริมงคลส่งท้ายปีนะมูเตออนทัวร์แกรมแอนด์โกลนะครับปาฏิหาริย์ล้านนาเป็นทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะครับนำทีมโดยอาจารย์คาทาชินบัญชรนะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศจะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ครับไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์แล้วก็ทำบุญใหญ่นะฮะสืบชะตาสะเดาะเคราะห์นะครับอธิษฐานจิตรับมงคลนะครับที่พระธาตุดอยสุเทพพร้อมกับพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยนอกจากนี้นะครับยังมีการพาไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นถนนคนเดินนะครับกาลาดินเนอร์ขันโตกธีมล้านนาซึ่งอาจารย์คาถาจะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักสัตว์นะครับเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะครับเพียง 21,999 บาททุกที่นั่งรับเปลี่ยนโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814986322หรือว่าทาง LINE @net107107ครับ
6: นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะรีบจองกันเข้ามานะคะเป็นทริปที่น่าสนใจและอากาศดีแน่นอนเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้อาจารย์อัดพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ไปดูกันเรื่องของการประชุม IMF กับโอกาสไทยค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับท่านดร.เจตภูริซาครับ
5: ครับ
7: ได้ยินเสียงไหมครับ
5: ได้ยินครับแต่ว่าเหมือนสัญญาณจะดีเลย์
7: สวัสดีครับมีน้องเชิญได้ครับ
5: ครับอาจารย์แต่ว่าสัญญาณอาจจะดีเลย์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะต้องไม่กวนอาจารย์เวลาพูดคุยก็เดี๋ยวผมขอถามโจหัวไว้ก่อนคือจริงๆเนี่ยด้วยความที่เป็น FC ของอาจารย์อัดในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะฮะ ก็เลยติดตามอาจารย์อัดเนี่ยนะออกทีวีเมื่อวานนี้ด้วยที่สัมภาษณ์เรื่องนี้นะแต่ว่าก็อยากจะมาถามต่อมาชวนคุยกันต่อในรายการนะครับว่าการประชุม IMF เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าอ่ะอุ้ยเราได้หน้าจัดทีไรผมก็บอกในรายการเราไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาจัดงานระดับโลกทีไรแบบเนี้ยไทยเราไม่เคยแพ้ใครเลยเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เนี่ยนะฮะก็เราเนี่ยถือว่าต้อนรับได้ดีมากแต่ว่ามันได้แค่นั้นเหรอมันได้แค่เงินที่สะพัดในงานเท่านั้นเหรอนะอาจารย์มองว่า IMF เนี่ยอาจารย์อยากให้อาจารย์วิเคราะห์นะครับถึงสิ่งที่เราได้โอกาสที่เราได้นอกจากการเป็นเจ้าภาพและที่สำคัญอาจจะถามอาจารย์ไปอีกนิดนึงด้วยว่าประเด็นร้อนนะที่เขาจัดอันดับให้เราเนี่ยอยู่รั้งท้ายอาเซียนในเรื่องของ GDP เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงเราควรต้องกังวลแค่ไหนเพราะรัฐบาลบอกว่าไม่ต้องกังวลเอา